0: ือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: หมดเลย
1: ฟ้าฟ้าเป๊ะ
0: ฝันว่าเปลี่ย
1: นท่อหมดเลยในฝันเสือกเปียกอีก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณพร้อมมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมนวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและร่วมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการซึ่งมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาชาบนพื้นที่สูงโดยมุ่งศึกษาทรัพยากรชาจากป่าธรรมชาติอนุรักษ์พันธุกรรมชาป่าและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนปัจจุบันได้สำรวจและกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาแล้วพบว่ามีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงจึงมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่าโดยอยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับชุมชนยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรวจพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในเดือนตุลาคม2569เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ชาพื้นถิ่นที่มีคุณค่าและพัฒนาเป็นฐานองค์ความรู้สำหรับการวิจัยและการใช้ประโยชน์ในอนาคตการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยเชื่อมโยงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากชาป่าอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับแนวทางการสืบสานรักษาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านชาโครงการหลวงตลอดจนเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเปิดโอกาสให้บุคลากรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจร่วมสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงโดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ38ผลงานพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนแคบหมู
10: วิชินมาศมาดูอะไรบนโต๊ะนี่แน่คุณพ่อพี่เก่งซื้อมาจากเชียงใหม่บอกว่าเป็นแคบหมู
11: ไม่เห็นมีหมูเลย
10: นั่นสิแคบหมูหมูทำยังไงให้มันแคบหรอ
12: กาแตนี่เฉยจริงๆไม่รู้หรอกเหรอว่าแคบหมูก็คือหนังหมูทอดกรอบไง
13: ที่อยู่ในถุงเนี่ยหรอ
14: ใช่ใช่จริงๆด้วยเป็นหนังหมูทอดกรอบน่ากินจังนะ
12: แคบหมูเป็นอาหารทางภาคเหนือคุณพ่อพี่เก่งเล่าให้ฟังว่าเขาเอาหนังหมูหรือหนังหมูติดมันมาทอดให้พองกรอบเอาไว้กินกับน้ำพริกหรือกินเล่นๆก็ได้กรอบๆอร่อยดี
14: แหมอยากกินจังอ่ะน้ำลายไหลแล้วล่ะ
12: ถ้าเราทำตัวดีๆเดี๋ยวพี่เก่งพี่ก้อยก็แบ่งให้เรากินแมวอย่างเราก็กินแคบหมูได้คำว่าแคบหมูเขียนสระแอคอควายบอใบไม้หอหีบมอม้าสระอูไม่ต้องใส่ไม้แต่คูหรือไม้เอก

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สมช.ร่วมกับสอปต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเวทีระดมความเห็นเสนอปัญหาแนวทางพัฒนาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาขอรัฐเร่งแก้เรื่องที่ดินการขาดแคลนน้ำและยาเสพติดคณะผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ร่วมกับผู้แทนสอปต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หมู่บ้านเหมืองลาบูอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเพื่อศึกษาและติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนและระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการเพื่อการพัฒนาชุมชนภายหลังระดมความคิดเห็นพบว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหากรณีน้ำไม่เพียงพอรวมถึงติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ภายในชุมชนพร้อมทั้งต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินซึ่งปัจจุบันชุมชนอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติโดยชาวบ้านขอให้สปต.สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้ชุมชนมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนอกจากนี้คณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเนียงอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเพื่อประชุมประชาคมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้แทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเนียงโดยพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เสนอให้แก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาอุทกภัยการศึกษากลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุตามลำดับด้านผู้แทนสมช.กล่าวถึงการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยสมช.จะเก็บรวบรวมปัญหาความต้องการในการลงพื้นที่ศึกษาในจังหวัดยะลาครั้งนี้ไปวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนบริษัทล้มละลายอย่างไร
15: เอาเป็นอะไรไปอ่ะร้องไห้ทำไมเหรอลูก
16: พ่อจ๋าแย่แล้วหนูกำลังจะถูกฟ้องล้มละลาย
15: อืมเกิดอะไรขึ้นเหรอลูก
16: ก็บริษัทหนูกับเพื่อนหุ้นการขายของออนไลน์นะพ่อมันขายของไม่ได้แล้วเจ้าหนี้ที่หนูไปซื้อของเขามาก็มาฟ้องเขาบอกว่าค่าของอ่ะมัน1,200,000 บาทฟ้องล้มละลายได้หนูขอผ่อนเขาก็ไม่ยอมมาค่ะ
17: ใจเย็นๆค่ะสำหรับกรณีบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลจะล้มละลายได้นั้นจะต้องเป็นหนี้ตั้งแต่2,000,000 บาทขึ้นไปค่ะแต่กรณีเป็นหนี้1,200,000 บาทยังไม่ถือเป็นบุคคลล้มละลายค่ะและที่สำคัญบริษัทก็ไม่ได้มีเจตนาไม่จ่ายหนี้ไม่ได้หลบหนีและยังสามารถชำระหนี้ได้ฉะนั้นลองเจรจากับเจ้าหนี้ดูนะคะถ้าไม่สำเร็จสามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้เลยจ้าง
16: ั้นเดี๋ยวหนูขอคุยกับเจ้าหนี้อีกครั้งก่อนนะพ
13: ่อหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทย
18: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
19: ดูว่าภัยที่เกิดขึ้นรุนแรงแค่ไหนพื้นที่ของเราอยู่ในจุดเสี่ยงหรือไม่และควรทำอย่างไร
20: หากสถานการณ์ยังควบคุมได้ติดตามข่าวสารประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมของจำเป็นและวางแผนเส้นทางไปยังจุดปลอดภัย
19: แต่หากสถานการณ์รุนแรงหรือมีคำสั่งให้อพยพอย่ารอช้ารีบออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยทันที
20: จำไว้ว่ารู้ภัยรู้วิธีรับมือรู้เส้นทางหนีภัย
19: เตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
21: รู้ทันภัยรับมือได้ปลอดภัยกว่าเดิม
22: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากสวท.เบตงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์
23: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลก
24: พยายามไม่ได้การันตีว่าจะไม่พ่ายแพ้แต่ที่แน่ๆความท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสังคมเดียวกันค่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้กว้างตุกตานนะครับวันนี้รายการสร้างคมเดียวกันของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็กลับมาพบท่านผู้กว้างเช่นเดิมนะครับถึงเราจะมาพบกับท่านผู้กว้างในวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์ละ1วันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง10นาฬิกาโดยประมาณนะครับต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังระบบ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือว่าท่านจะไปกว้างย้อนล่างทาง YouTube ก็ได้นะครับโดยพิมพ์ว่ารายการสังคมเดียวกันวันนี้เรามาพบกับท่านผู้กว้างตรงกับวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะครับพุทธศักราช2569ถึงรายการนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านป้อบุตรบรรวนนบนะครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังที่ได้อนุเคราะห์เวลาให้กับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังถึงวันนี้ก็มีปลาแก้วหรือคุณอยู่ป่าไปตรงนะครับแล้วก็พร้อมด้วยกระผมจะลงไปตรงกับเป็นผู้ดำเนินรายการ
1: สวัสดีค่ะ
0: กับเพิ่มมั่งปลาแก้วกับดาสีฟ้านมาก็คงจะใบออกใบใจนะ
1: ค่ะชัดไปได้ด้วยเถอะ
0: เนื่องจากต่างลูกเต้าต่างล้านได้รับปริญญาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงกระผมเองก็เป็นปอปลาแก้วก็เป็นแม่แล้วก็เป็นปลาก็งี้ก้นนะครับได้รับปริญญาแล้วก็น่าตื่นใจนะปลาแก้วนะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ครับรู้สึกปุ่มใจเราเป็นหม้อหนวดตาบอดนะครับ
1: ค่ะคือตาลุงนี่แกได้เรียนหนวดตลอดเวลาที่ว่าจ้องลูกเรียนนั้นปีการใช้ตาแกก็เบียร์ด้วยกันหนวดแล้วก็จะจ้องเบียร์ไว้ลูกสาวได้เรียนจนจบปริญญาตรีเพราะว่าจีบหนวดนั้นก็คนตาบอดถ้ามาอยู่ในเมืองมันจะมีรายได้มากกว่าอยู่บ้าน
0: ครับครับก็เราถ้าว่าเรียนจบแล้วมีอบรมมาเรียบร้อยแล้วนะการหัวใจนี่นะเราก็มีวิชาติดตัวอยู่ตรงไหนก็ได้ปลาแก้วเราสามารถอื่นตรงใดตัวตุ้งเองที่ว่าตอนนี้เพราะว่าไอ้ได้มีผู้รุ่งอายุมาไงซึ่งผู้รุ่งอายุรุ่นมาก็จะหนวดกันนะก็ดูแลลูกกระป๋าบกันกับคนหนวดเผื่อลูกกระป๋าบให้ร่างกายเรามันเส้นเอ็นเส้นเหลือดได้นะครับลมได้จะเดินสะดวกเหลือดก็จะไปเลี้ยงเครื่องต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นทำให้ทุกกระปาบของเราดีไปด้วยปลาแก้ว
1: ค่ะในตันนึงตันใดแต่ว่ามีญาติปีกันมีญาติแต่ว่าเป็นปีกันต่างชายตาแต่ได้ยินในโรคเก้าเกี่ยวกับการเรียนหนวดติดตัวมาได้นะแต่สมาคมมันจะมีอาชีพเป็นของตัวเองเลย
0: ครับคือถ้าว่าต่างสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราเปิดไม่ได้เราก็ตรงไปที่ทุนบริการของคนตาบอดก้าปากต่างๆก็เปิดอยู่เรื่อยๆปะแก้วต่างสมาคมเราก็ตรงไปเรียนได้ซึ่งการไปเรียนก็ไม่ต้องเที่ยวอื่นเที่ยวตรงเที่ยวต่างไปเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีปะแก้วเพราะว่าก็มีโครงการตะนับตะนุ่นก็ต้องเริ่มพัฒนาเพื่อให้คนปีการเราคนตาบอดเรานี่ได้มีงานทำได้มีรายได
1: ้พอไปเรียนหนวดแล้วมันจะมีการเรียนหมายตาวกันใช่ไหม
0: บางแห่งก็จะมีโครงการเริ่มก็ไปเรียนหมายตาวด้วยเรียนเบลด้วย
1: การช่วยเหลือตัวเองจ่ายหมายตาวเดินโกลไม่ต้องกลัวญาติญาติต่างบ้านนะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไป
0: ลำบาก
1: ไปลำบากก็ว่าไปเป็นป่าดาก้องคนอื่น
0: ก็มีปีเลี้ยงมีผู้ช่วยเหลืออยู่ประจำปะแก้วเพราะว่าลุงรุ่งก็ไปถึงกรุงเทพเนาะไปเรียนที่ทุนจารันเขาก็บริการอย่างดีก็แนะนำเขานำป้าการกินการอยู่ก็ไม่ต้องกลัววายอดนอกจากที่โครงการเขาเลี้ยงเองแล้วบางวันหรือว่าเกือบทุกวันก็ว่าได้มีผู้ใจบุญมาเลี้ยงไม่ทุกวันปะแก้วเลี้ยงนู่นเลี้ยงนั้นเลี้ยงนี่ก็มีอยู่เกือบทุกวันเราไปบางวันครับไม่ใช่ปากได้จ่ายใจเบียร์ทักบาทอย่างนี้การไปการมาถ้าไปรถตัวไปรถคุ้ยกับปะแก้วก็มีทั้งรถลาบเพราะว่าเรามีบัตรคนพิการแล้วก็บางคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราก็เอาเบียร์นั่นเที่ยวกับรถมันโดยที่ว่าไม่ต้องกวักเบียร์ยังจากเปล่าวอกมาจ่ายกาดรถเนี่ยมันคนปีการเราคาดไปเรื่องร่างกายแล้วแต่ว่าเราก็ได้ รับการสดชื่นไปนานเรื่อนเติมกว่ามานาปะเกินนะ
1: ค่ะ
0: ก็อีกเรื่องนึงเรียกว่าปวดเร่งเรื่องหมายเต้าเรียกการนึกได้

0: จะทำปันกงจะมากุมกุนตามบทจังวัดจังตู้ตู้มาติปลาแก้วกระดาษซุ่นเป็ดซ้ำหนึ่งอกซี่เจ็ดอกซี่ห้าเพราะว่าต้องโต้แจ้งหลวงหน้าบางทีฉันก็ไม่ก่อยอยู่กัน
1: ครับเพราะว่าเราจะต้องทำรักท่านครับไปให้กงรุ่นบริการคุณตาโบสแองประติดไตราก้าปากตาย
0: ก
1: ่อนหลัง
0: ต้องใต้รูปแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือตีเส้นลายกับเส้นปวางไกลตีอ้างก็คือเขาเซตตัวนี้ประมาณจากสามสี่คนใดจวยๆมาปลอมกันก็ได้ถ้าได้ได้ยิน
1: ได้ยินเที่ยง
0: ได้ยินเที่ยง
1: ต่างรายการ
0: ต่างรายการแล้ว
1: แล้วก็คนที่ว่ามีเทศรับก็คือผู้ที่ว่าได้รับการอบรมตรงรุ่นมาแล้วนะเรื่องไม้เต่าเก้าก็ต่างผู้เต้นไปรับมาแล้วก็ห้องมาวายเป็นสี่เรียบร้อยก็ตัวนี้ก็ต่างสมาชิกกลุ่นที่ว่าได้เรียนไม้เต่าเก้ากับสมาคมต้องโครงการผีบ้านมากก็หรือมารับกันไล่ตาเลยนะ
0: มารับเรียก
1: กันก็มานะครับพยายามแจ้งมาก้นนะครับถ้าว่ามามาถึงบางทีไม่ปลาแก้วถึงอย่างโมกิมก็แหล่ไม่ก่อยเอ็นนะครับว่าจะต้องปิ่มลายมือตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คุณตาดีก้ามาช่วยเลือกกับคุณตาดีกับคุณตาโบสมันก็ต้องโยกูกันนะครับเราถุมกันไม่ได้ต้องช่วยเลือกถึงกันและกันเพราะว่าบางเรื่องบางอย่างเราก็ต้องปึงคุณตาดีคุณตาโบสเราไม่ถ้ามาถือว่าจำไอ้ไรใดกระดวกไปตุกติ้งตุกยางนะครับการช่วงนี้กว่างปริงคนทักช่วงนะเดี๋ยวเรามาพบกันไม่ในช่วงต่อไปนะ
0: ก้าได้ก้า

0: ครับก็กวางเพลงไปเพลงโปรโปรไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากรายการสร้างกลมเดียวกันกองสมาคมคุณตาบดจังหวัดตรังนะครับถึงวันนี้ก็มีกับผมจะลงเป็ดตรงกับปลาแก้วนะครับอยู่ปลาเป็ดตรงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเนื่องจากผู้ดำเนินรายการประจำตอนนี้ก็ไปธุระนะครับกายปลาแก้วดำเนินรายการไปต่างๆคนนะครับเพื่อเป็นเพื่อนกับลุงรุ่งเพราะว่าถ้าลุงรุ่งจัดรายการคนเดียวบางทีมันก็นึกเลยไม่ตันนึกเลยไม่ออกนะปลาแก้วนะ
1: ก็
0: ก็อีกเรื่องนึงเรื่องการอบรมเดินทางไปอบรมกล้องคุณตาบอดธรรมจิกล้องธรรมกุมคุณตาบอดจังหวัดตรังตอนนี้ก็มีไล่โครงการนะที่ว่าทางธรรมกุมคุณตาบอดเองไปติดต่อได้กำหนดโครงการขึ้นมาก็มีนี่พระแก้ววันที่ทริปตรงตึ้งทริปอ้านะ
1: ค่ะ
0: ทริปตรงตึ้งทริปอ้าที่จังหวัดปะงาก็ได้กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไว้ใกล้ไปคนที่ไปก็มีกับผมจะลงเป็ดต้งนะครับคุณโซต้นอัตตาจยาแล้วก็โซนะ
1: ค่ะค่ะ
0: คุณจันทิมาที่ทุกนะครับเป็นผู้เดินทางไปรับการอบรมแล้วก็อีกกลุ่มการหนึ่งก็ไอ้สมัครปลาแก้วที่จังหวัดกระบี่ที่โรงแรมไปแอปเปิ้ลจังหวัดกระบี่นะครับวันที่ที่มาถึงทริปเจ็ดนี้นะครับถ้าว่าสมาชิกคุณนึงคุณได้ต้นใจศิษยาเดินทางไปอบรมนะครับกายธรรมะต่างไร่นะครับก้าไปติดต่างไร่ของสมาคมคุณตาบอดแองไปติดใต้นะครับมันจะมีลิงก์อยู่แล้วไอ้กดลิงก์ไปแล้วก็สมัครไปต่างลิงก์นั้นเลยครับต่างไร่ของสมาคมคุณตาบอดแองไปติดใต้นะครับก็มีโครงการการก้าวตึ้งของมาตราตามมาตราตามมาถึงทำให้คุณตาบอดเรานี่ครับมีอันทำมีรายได้จากการที่ว่าเราก้าไปทำงานในระบบกล้องมัตราตามตามกับตามมาปะแก้วแล้วก็คุณที่ว่าแต่ไว้ในวันนั้นก็ต้องพารักท่านไปด้วยรักท่านก็มีอะไรมั่งครับก็มีจำนงบัตรประชาชนนะครับจำนงบัตรคนพิการแล้วก็จำนงอะไรสำเนาไอ้ที่ว่าเรียนจบมั้ง
1: เหมือนจองอาได้เป็นนั่นใช่ไหม
0: รักท่านก้องการเรียนมา
1: ตัว
0: ที่ว่าได้อบรมจบมาแล้วก็ให้นำไปด้วยเผื่อก็จะได้แนะนำนะแนะนำการก้าวตึ้งการมีการทำเพราะว่าถ้าว่าก้าวไปทำงานในมัตราท่ามท่ามนี่ก็จะมีไอ้นู่นไอ้กันปลาแก้วบัดไอ้ก้าวประกันสังคมก้าวประกันร่างกลมเพื่อจะได้มีเงินสะสมพอถึงอายุอาติมาก็จะไอ้ไรเขาเรียกว่ากระเทียนจะระนะเบียร์ที่ว่าก็ได้เก็บไหวสะสมไว้ให้เราก็จะได้เบิกมานำมาใช้ตอนเราอายุมากหรือว่าบางคนตอนนั้นจะไม่รับก็ได้นะอายุอาติมาไปรับอายุ60ก็ได้เพื่อได้ปื้มเบียร์ก็ไปเลยเมื่ออย่างผมกับปลาแก้วนี่ก็คุยได้รับมาแล้วเบียร์จากไอ้ประกันสังคมก็ก้าวไปอบรมได้นะครับก้าวไปทำมักได้นะครับต่างลิงก์ของต่างไล่ของธรรมกรมคุณตาบดแห่งประเทศไทยนะครับถ้าว่าเคยต้นใจเพื่อจะได้ก้าวรู้ระบบของมาตราตามมานะครับเพื่อจะได้มีงานทำมีรายได้แล้วก็มีรักประกันสังคมนะครับเราจะได้อยู่ไม่ลำบากนะครับเพราะว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยตามมาตราตามมานี่ก็มีสวัสดิการอยู่มากมายนะครับทำให้เราได้รับความสะดวกมากขึ้นนะครับในการดูแลร่างกายในการรักษาพยาบาลหรือว่าอุ่นตดเต้นการกัดไหลได้ปะแก้วถ้าว่าเราเจ็บกายได้ป่วยแล้วปนี้เราอยู่โรงพยาบาลแล้วปนี้ก็จะใช้ง่ายทำให้เราได้มีรายได้ในตรงนั้นเผื่อจะได้มาจะใช้ตอนที่ว่าเราเจ็บกายได้ป่วยเพราะฉะนั้นก็คุณตาบอดสมาชิกกองสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังเคยอยากจะมักอยากไปอบรมก็ปฏิบัติตามที่กระผมกล่าวมานะครับแล้วก็อย่างไร
1: แต่ว่าการที่ไปอบรมนี่อัน คือไปอบรมเดียวถ้ามาจะรู้ใจไหมว่ามาตานใจกับแบบไหนอายุเต่าเดียวเลย
0: อ
1: ัน
0: กับก็มาตราตามตามนี่ก็ใจสำหรับคนที่อายุยี่สิบถึงห้าสิบห้าย
1: ี่สิบถึงห้าสิบห้าก
0: ับเพราะว่าการกระเทียนจาราณก็จะอาทิมาพีเพราะฉะนั้นก็
1: เบต้าอายุอาทิมาขึ้นไปถึงหกสิบ
0: ก็มันอยู่ในมาตราตามาใด
1: เต๋อต้องเล่ทุกกับปรับตัวยิ่งกันใช่ไหม
0: กับทุกกับปรับตัวยิ่งว่าไปอบรมแล้วรับมาเราตามานได้ไหม
1: คือบางคนเต๋อจังในตอนนี้ก็กระตุ้งใช้อยู่อ่ะคือส่วนมากมันจะเป็นคนอายุ55ขึ้นไป
0: กับเพราะว่าคุณเพราะว่าอายุมากนี่มันตามานไม่ไกลรถ
1: ค่ะ
0: ผมไม่ไกลรถตึ้งไปรับการอบรมมาเพื่อกบตาว่าได้มีอย่างตั้มปันนี้ตึ้งตั้มไม่รถนี่ก็มันเที่ยไอ้ไรเที่ยโอกาสของคนอื่นกัน
1: เจมันจะมีแบบลงเปรตสำหรับคนที่ทุกขภาพดีแต่ว่าถ้าไปก็สามารถจะรู้ข้อมูลได้ทุกสิ่งทุกอย่างกันทุกคนที่จะไปถ้าคุณไม่ตั้งใจที่จะคือตามานอยู่โรดอายุ55ขึ้นไปไม่มีรูปประจำตัว
0: ครับ
1: อันนั้นทุกคนที่จะไปร่วมไปรู้ข้อมูลต่างๆไม่ต้องนั่งคิดอยู่ว่านี่เช่นอายุ55 59หรือ60แล้วแต่ทุกขภาพดีสามารถที่ไปคือไปอบรมมาได้ไม่มีอันตำไม่แต่ต้องไปอบรมมันจะดีที่สุดจะได้รู้ข้อมูลหมายครบบางที่ได้มาบอกไอ้สมาชิกของจังหวัดตรังกันว่าปันนั่นปันนั่นได้ปั้นประตูไปต่อไปทุกคนก็จะได้รู้ข้อมูลหมด
0: กับเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนตัวแล้วก็เปลี่ยนใจกันนะเปลี่ยนตัวคือดูแลทุกข์ปราบตัวเองถ้าตัวเองเจ็บกายไม่ไหวบ่อยๆเราก็ดูแลให้ดีๆเพื่อจะได้อยู่กัน
1: บางท
0: ี
1: เงินกายเหลือโอกระหมากนะยุ่ง
0: กับ
1: เมื่อกลางบานกลางได้บางทีก้นตกน้ำแต่อยู่เต็มกั้งอยู่ในจะต้านตีต่างๆแต่ว่าน้ำสามารถไอโพยุ่งไล่ได้ได้ต้องก้มต้องดูแลกลางบานจะกัน
0: กับอันนี้พยายามนะครับอย่างไอลูกน้ำยุ่งไล่นี่ครับป่าจนาที่ว่ามีน้ำครึ่งน้ำกั้งก็ความเตะเตะนะในบ้านเราก็ทำความสะอาดให้ปลอดโปร่งนะครับอย่าให้ยุงเข้าไปอยู่เพื่อหวังก็ได้เราก็ต้องดูแลคุณไปในบ้านนะครับยังบ้านในที่ว่ามีผู้ป่วยติดเตียงมีคุณตาบอดอยู่เราก็ต้องปิดเทศกิจต้องช่วยเลือกก็เพราะว่าบางทิ้งบางอย่างคุณตาบอดเราทำความสะอาดบางทีมทำได้เตรียมปืนนี่ปะแก้ว
1: มันเมื่อนอกบ้านจะต้องให้เป็นผู้ดูแล
0: กับก็ทำกลางกว้าแยกใหญ่ได้คุณตาบอดเราไม่ใช่เลยเห็นก็ต้องให้คุณตาดีนะครับได้ก็มาช่วยเลือกก็ช่วยกันนะครับเราอยู่ในทั้งกลุ่มเดียวกันนะครับไม่ว่าคุณปกติหรือว่าคุณพิการคุณตาบอดคุณตาไม่บอดก็ต้องช่วยเลือกถึงกันและกันถึงกันและกันกันนะครับเพื่อให้ได้อยู่กันได้ในทั้งกลุ่มยังมีความทุกข์กันนะครับช่วงนี้กวางเปลี่ยนคนทักท้วงเปลี่ยนแล้วเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงต่อไปนะครับเชิญรับฟังกับผม

0: ครับการร่วงเรียงบ้านปนไปหลาวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับฟังรายการทางกลุ่มเดียวกันของคุณตาบอสนะครับของสมาคมคุณตาบอสจังหวัดตรังนะครับเราก็มาร่วมมาเราก็จะมาคุยมาแลกกันเรื่องของคนพิการนะครับไม่ว่าคนพิการด้านใดนะครับเราก็ต้องดูแลช่วยเหลือกันนะครับโดยเฉพาะกองสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราก็ต้องช่วยเหลือดูแลสมาชิกนะครับเราคุณน้อยต้องการที่จะไปฝึกอบรมด้านอาชีพก็ติดต่อประธานานมาได้ที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับอยากจะมีอาชีพทำอยากมีรายได้เราก็ต้องค้นคว้านะครับเพราะว่าเราถ้าว่าไม่ได้ไปอบรมไม่ได้ไปเรียนด้านวิชาชีพมาเราก็มีแต่รายได้เบี้ยช่วยเหลือคนพิการเดือนละ800นี่ครับเราก็จ่ายไม่พอนะครับปอแก้วนะเราก็ต้องควบรวมด้านอาชีพนะครับเพราะว่าด้านอาชีพของคนพิการแต่ละความพิการมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะเอ็ดป้นมันนี่นะครับต้องการให้คนตาบอดเราไปอบรมเฉพาะอาชีพของคนตาบอดที่ถ้ามาทำได้ยังหนวดเต้ยเรานี่ลุงหวามมันน่าจะไปเรียนนะเพราะว่าเราไปเรียนกะจ่ายใจเราก็ไม่ต้องจ่ายกะติยูเราก็ไม่ต้องเสียกลับมาถึงเราไม่เปิดร้านของตัวเองก็ถ้ามาไปอยู่ร้านเปิดได้นะฟาเกลนะถ้ามาติว่าทำให้ตัวเองมีรายได้
1: มาก้าวกลุ่มกับเปือนได้มาคุยรู้จักลูกกาวันวันไม่ต้องหนังอยู่คนเดียวแบบตีไม่มีเปือน
0: อันเลยเราได้รู้จัก
1: คนตีมีครอบครัวก็ได้ส่งให้ลูกเรียนนี่คนในสมาคมคนตามวัดจังหวัดจังนี่มีงานมีการสำหรับคนตีมีอาชีพมีงานตั้มตัวนี้ถ้ามีงานเคยถึงนั้นจะจัดกันเป็นกลุ่มไปเลยจะไปช่วยเลือดทุกอันเลยไอ้บอกมาเลย
0: ครับเคยมีงานมีการเราก็ปล่อยกันกับไปช่วยเหลือกันกับอย่างหน่อยๆเราก็ได้มีความสัมพันธ์กันได้พูดคุยปรึกษาหรือเรื่องงานเรื่องนี้นี่นะครับที่เขาได้ตั้งสมาคมมาขึ้นมานะครับสมาคมก็มาจากการร่วมครอบกันนี่ครับร่วมครอบกันตั้งแต่ช่วงคุณขึ้นปล่อยก็ทำให้ก็เรียกว่ามีเป็นครอบครัวขึ้นมานะเป็นตาบันขึ้นมาทำให้เราได้ช่วยเหลือถึงกันและกันนะครับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราก็ช่วยเหลือสมาชิกของสมาคมอยู่เนืองเนืองนะครับไล่ไล่ดานนะครับไม่ว่าจะกันเจ็บกายไม่บายหรือว่ามีงานมีการนะครับการเรียกชีวิตก้องหยาดมั่งก้องคุณก้องสมาชิกมั่งนะครับทางสมาคมเราก็มีเงินช่วยเหลือเราไปช่วยเหลือกันอยู่เป็น
1: มันลูกแต่งงานแต่งได้ขึ้นบ้านไม่ได้สามารถที่จะมาบอกโตมาบอกได้เลยคนหลวงหน้าได้เลยจะประกาศอ้ายแต่ว่าในตั้งจะมาก้มเหมือนกับเหมือนหม้อหนวดในร้านในตัวเมืองนี้จะไปเหมือนตุกอ่านนาตาเจงมาก
0: กับก็ตั้งคุณสบอดเราก็มีร้านหนวดอยู่หลายร้านนะในจังหวัดตรังบางคนก็ไม่ได้มาอยู่ที่ร้านในเมืองนะครับก็เปิดร้านอยู่ที่บ้านของตัวเองก็ทำให้เกิดรายได้ด้วยป้าเกลเพราะว่าการเรียนหนวดมาเราสามารถไปหนวดได้เกือบตัวแง่งเบิดบางคนก็ไปหนวดอยู่ตามใจงัดนะป้าเกล
1: มัน
0: หนวดอยู่ตามใจงัดเราปูตราดปื้นหนึ่งก็ตราดปื้นหนึ่งม้วนใบหนึ่งก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วเพราะว่าพอเรียนจบก็มีใบรับรองง่ายนะใบรับรองใบประกาศนียบัตรเราก็สามารถหนวดได้โดยที่ว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยอยากจะเรียนหนวดนะครับก็สมัครมาได้ที่สมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังนะครับเราพร้อมที่จะร่วมสานไปรับการอบรมนะครับตามที่ต่างรุ่นบริการกองสมาคมคุณตาบอดเองไปติดต่อเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทุรัดหรือว่าที่ทุ่งกล้านะครับก็เปิดอยู่บ่อยหรือว่าบางที่ที่ถ้ากล้าฝากตายตอนเบิ้นตอนหลังไม่เปิดก็ที่รุ่นจรัญที่กรุงเทพก็เปิดก็สามารถไปเรียนได้นะครับเพราะว่ารายได้ฐานของคุณตาบอดจังหวัดตรังเราก็ไปเรียนไกลๆก็มีบางคนไปเรียนรุ่นปากเกร็ดน้องปากแก้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปเรียนรุ่นปากเกร็ดก็แต่แรกก็ไม่ต้องเสียตังค์นู่นน่ะอยู่ก็เสียแล้วก็เก็บอื่นเก็บ ตั้งแล้วตอนนี้ก็ลุงถามมาว่าถ้าว่าเป็นแกนได้นู่นแต่ว่าที่ปากเล็บจำรับผู้ชายนะแต่ว่าถ้าว่าเป็นผู้หญิงก็ต้องเรียนที่อันนี้ในรุ่นที่นครปฐมผู้หญิงต้องไปที่นครปฐมซึ่งการไปเรียนแล้วก็ต้องใช้เวลานานนะครับจ่ายเวลา1ปีถึง2ปีนะครับแต่ว่าตัน1ตันด้วยที่ว่าต้นเฉยจะไปเรียนก็สามารถไปเรียนได้นะครับสามารถไปได้ที่รุ่นปากเกร็ดแล้วก็รุ่นการเรียนที่นครปฐมอยู่ที่ตราบราชครับครับก็วันนี้รายการสร้างความเดียวกันของสมาคมคนตาบอดอย่างวัดตรังก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราก็ยินดีกับทุกๆท่านทุกๆครอบครัวนะครับด้วยเฉพาะผู้ที่ว่าลูกหลานจบปริญญาก็สบายอกสบายใจไปนะครับร่วมความปรารถนาร่วมตามที่ว่าพ่อแม่ตั้งใจไว้นะครับอยากให้ลูกได้รับปริญญาเพื่อจะได้มีอันตั้มได้ประกอบอาชีพเพื่อจะได้อยู่ด้วยตัวเองได้นะครับเพราะว่าได้มีอันตั้มมีรายได้ขึ้นมานะครับมีเงินเดือนแล้วก็ก็แสดงความยินดีกับลูกหลานๆนะ
1: ก็คุณตาบอด
0: ก็คุณตาบอด
1: นึ่งในนั้นมีลูกก็คุณตาบอดได้เรียนจบด้วยอาชีพนวด
0: ก็ลุงกว่างเก้านะจังหวัดตรังก็จบไล่คุณในลูกแรกในจังหวัดตรังก็ปุ้มกับปลาแก้วก็ดีใจนะครับที่ว่าลูกแรกตั้งใจเรียนจนจบนะครับแล้วจบปั๊บก็ประกอบอาชีพได้ก็ตอนนี้เราก็ใบใจไปไม่ต้องตรงตรงเอิญตรงตรงให้ลูกเมื่อที่ผ่านมานะประวัติผ่านมาเราก็ต้องเก็บอ้อมรวมริบมาเพื่อต้องการให้ลูกได้เรียนหนังสือให้จบปริญญาตามที่เราว่างไว้ก็ตัวนี้จบตามความว่างรุ่มดังใจติดตั้งไว้เดียวนะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็ต้องก็ขอบคุณศาลปู่บุตรบรรพรวนนบนะครับที่ได้อนุเคราะห์เวลาให้กับสมาคมคุณตาบอดแห่งวัดตรังเลยครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆตาลทุกๆไข่นะครับโดยเฉพาะตาลผู้ควบคุมเสียงนะครับเราวันนี้ก็ต้องก็อวยพรให้ตาลผู้กว้างทุกๆตาลจงมีแต่ความสุขนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับมีทุกขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกๆตาลนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลากระผมจะลงไปตรงกับปลาแก้วหรือว่าคุณอยู่ป่าไปตรงนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันอาทิตย์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สบยช.เตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไม่ควรทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือพอดผสมยาเสพติดเสี่ยงต่อการหมดสติหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายเฉียบพลันอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.เปิดเผยว่าปัจจุบันรูปแบบของยาและสารเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยอาจถูกนำไปผสมหรือซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใกล้ตัวและเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตและสิ่งที่น่ากลัวคือเด็กและเยาวชนอาจเริ่มใช้จากความอยากรู้อยากลองเชื่อว่าเป็นเพียงพอตหรือบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปหรือได้รับการชักชวนจากกลุ่มเพื่อนโดยไม่รู้ว่าภายในมีสารเสพติดปะปนอยู่โดยเฉพาะเอโทมิเดตยานำสลบที่ใช้ในทางการแพทย์ทำให้ง่วงซึมอย่างรุนแรงอัตราการหายใจลดลงหรือเกิดภาวะหายใจช้าลงจนเป็นอันตรายความดันโลหิตต่ำคลื่นไส้อาเจียนสับสนหมดสติอาจทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่เมทแอมเฟตามีนมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันการได้รับสารทั้ง2ชนิดร่วมกันจึงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการผิดปกติและภาวะรุนแรงที่คาดเดาได้ยากผู้ปกครองจึงควรเพิ่มความใส่ใจและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานเช่นพบพอตหรืออุปกรณ์แปลกๆซ่อนอยู่ในห้องหรือกระเป๋ามีอาการมึนงงซึมเดินเซใจสั่นนอนไม่หลับอารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมหรือมีการใช้เงินเพิ่มขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุหากพบความผิดปกติไม่ควรเริ่มต้นด้วยการตำหนิข่มขู่หรือกล่าวหาว่าบุตรหลานติดยาแต่ควรพูดคุยด้วยความใจเย็นเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่าเหตุการณ์และความรู้สึกพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความไว้วางใจและทำให้เด็กกล้าขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องรอจนแน่ใจว่าบุตรหลานติดสารเสพติดจึงค่อยขอความช่วยเหลือหากเริ่มสงสัยพบพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือพบอุปกรณ์ที่ไม่แน่ใจสามารถปรึกษาบุคลากรด้านการบำบัดรักษาได้ตั้งแต่ระยะแรกเพราะยิ่งเข้าถึงความช่วยเหลือเร็วยิ่งลดความเสี่ยงต่อผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพและชีวิตได้ทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าและพอททุกชนิดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมีการโฆษณาชักชวนว่าให้ความรู้สึกมึนเคลิ้มหรือออกฤทธิ์แตกต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปหากหลังใช้มีอาการมึนงงซึมหมดสติใจสั่นเจ็บหน้าอกหายใจผิดปกติหรือชักควรรีบนำส่งสถานพยาบาลทันทีไม่ควรรอดูอาการหากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติด1165พิมลการเดชชัยทีมข่าวสพท.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนใส่สีใส่ไข
10: ่จริงๆนะว่าเขียนมากพอเจ้าแมวจรจัดพุ่งมาหาฉันอย่างนั้นนะฉันก็หลบแวบแล้วก็ตีลังกากลับหลังแล้วก็โดดไปท่อมตัวมันเลยโอ้โหเจ้าแมวจรจัดนะกลัวหงอจะนอนหงายยอมแพ้เลยล่ะล็อกแอวแอวขอชีวิตนะโอ้โหฉันสงสารก็เลยให้เจ้าจรจัดสัญญาว่าจากนี้ต่อไปจะไม่ก่อเรื่องแถวนี้อีกหมอหน้านะรีบรับปากฉันก็เลยปล่อยไปเอาบุญโหก้าวแต้มแท้จริงๆเลย
11: ก้าวแต้มใส่สีเองทั้งนั้น
10: อ้าวแล้วเรื่องจริงเป็นยังไงล่ะ
11: เรื่องจริงไม่น่าตื่นเต้นอย่างที่ก้าวแต้มใส่ไข่หรอกเพียงแต่เจ้าแมวจรจัดเห็นฉันกับก้าวแต้มก็เลยยอมแพ้หนีไปเพราะกลัวสู้ไม่ได
10: ้ใส่สีกับใส่ไข่อะหมายความว่าอะไรหรอ
11: ก็แปลว่าเล่าเรื่องแบบโม้ให้น่าตื่นเต้นอย่างที่เธอทำเมื่อกี้นะสิใส่สีและใส่ไข่เป็นสำนวนหมายถึงอาการพูดขยายความให้เกินความจริงอาจใช้ว่าใส่สีใส่ไข่ใส่สีสันหรือใส่สีใส่สันก็ได
8: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ
12: มันเองในอนาคตถ้าสมมติว่าเทคโนโลยีเราพัฒนาไปเรื่อยๆบางทีอาจจะแบบปลดล็อกสู่ขั้นเป็นลูซี่ได้บางคนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ศาสนายังเรายังจะเป็นอยู่หรือเปล่า
13: ก็เป็นคำถามที่น่าคิดเน
12: า
13: ะ
12: จิตเขาแสภาพสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ความเป็นมนุษย์ของเขาก็ลดลงเรื่อยๆเหมือนกันแต่ตัวของพระพุทธเจ้าเองท่านก็ทรงมีความเมตตากรุณาตรงนี้มองยังไงครับอาจารย
13: ์อ๋ออันนี้ก็เมื่อก่อนก็มีคนมาถามพี่ AI อ่านพระไตรปิฎกเยอะๆเนี่ย AI มันจะไปนิพพานไหม
12: แต่ในทางวิทยาศาสตร์ก็ดูจะสวนทางกับหลักศาสนาที่ว่าเขาก็พยายามที่จะมีอายุที่ยืนขึ้นไม่อยากตายมากขึ้นตรงนี้จะเป็นการขัดหลักคำสอนอะไรเยอะไง
13: นั่นกระแสของโลกเนี่ยมันต้องการความยั่งยืนความมั่นคงแต่พูดไม่อะทุกอย่างไม่ยั่งยืนไม่จีรังนั่นอะไรที่มันฝืนไตรลักษณ์ไอ้ทุกอย่างอะมัน
14: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดนัยปรีชาเพิ่มประสิทธิ์จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับถ้าเข้าใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลก็เป็นธรรมะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็เป็นแค่ตัวหนังสือที่แค่ไว้เสริมอัตตาคนและนี่คือ Science and Tech Movie ครับ
15: This is Thai PBS Podcast
12: ตอนที่ได้ดูครั้งแรกผมดูเพราะว่าอันหนึ่งตัวนักแสดงสกาเลต จอห์นสันนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือชื่อเรื่องสวยพิฆาตผมไม่รู้ว่าจะเป็นหนังแอคชั่นสุดท้ายแล้วตอนจบที่แบบโอ้พิกดินเหมือนกันนะคนละแบบกันอาจารย์นิยามหนังลูซี่กับทางศาสนาเนี่ยนิยามอะไรยังไงแตกต่างกันตรงไหนครับอาจารย
13: ์อันนี้มันก็คงจะเหมือนหนังอีกหลายเรื่องนะครับไอ้ที่เวลามันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่ออะไรเงี้ยเอาพูดง่ายๆคือแต่ละศาสนาก็อาจจะโยงเข้าข้างความเชื่อของตัวเองเนาะไม่ว่าจะ The Matrix ก็ดีหรืออีกหลายเรื่องนะครับ Star Wars เองก็เช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้ก็ขอมองในมุมมองของพุทธละกันเพราะว่าพี่เนี่ยชำนาญและถนัดในมุมของพุทธเนี่ยตอนที่ดูเนี่ยมันก็ แรกๆก็คิดเหมือนไอซ์แหละคราวแรกมันยังไม่รู้เลยมันคือเรื่องอะไรแต่พอดูตัวอย่างอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมีหลายจุดเอ้ยน่าสนใจเราจะเห็นว่าก่อนที่จะไปถึงตอนจบของเรื่องอะเนาะตัวนางเอกเนี่ยจะค่อยๆมีพัฒนาการใช่ไหมซึ่งในหนังเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสารเคมีอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วก็ในหนังก็จะบอกว่ามันจะมีการใช้ศักยภาพของสมองสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยเอาจุดนี้ก่อนมันก็เปรียบเทียบคล้ายๆกับการฝึกจิตของพุทธเมื่อคุณฝึกจิตสูงขึ้นเท่าไหร่คุณปลดปล่อยพลังมันได้เท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะเริ่มมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบางอย่างเก็ตไหมซึ่งในหนังเนี่ยมันมีหลายอันเนี่ยซึ่งมันอาจจะคล้ายทางพระพุทธศาสนาที่ว่าอภิญญาจิตคือจิตที่มีพลังพิเศษ
12: ครับ
13: อันนี้ก็เป็นอันนึงที่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มีความคล้ายกับมุมมองของพุทธไม่ว่าจะการเป็นการที่เหมือนเริ่มรู้วาระจิตใช่ไหม
12: ครับ
13: ไอ้จำได้ไหมบอกคนนี้แม่ให้อภัยแล้วคนนี้เดี๋ยวคุณจะเป็นโลกนั้นโลกนี้ซึ่งไอ้พลังแบบนี้ในบริบทของพุทธศาสนาเนี่ยหลวงพ่อหลวงปู่อะไรที่ฝึกจิตสูงๆเนี่ยก็จะมีเรื่องทำนองนี้เข้ามาอยู่พี่เองก็เคยเจอประสบการณ์กับพระที่เหมือนก็รู้ว่าละจิตเรารู้ว่าป่วยอะไรยังไงอย่างนี้เหมือนกัน
12: อ
13: ันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงว่ามันมีความคล้ายกับมุมมองของพุทธ
12: ครับพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างหรือว่าแยกจากกันเลยไหมครับอาจารย์หรือว่ามีความเหมือนกันนะนั่น
13: จริงๆอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่เหมือนกับมีการพูดถึงกันมาเยอะมากนะฮะ
12: ครับ
13: ซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าเราใช้ approach ในการมองคือทางวิทยาศาสตร์นี้ก็อาจจะมองว่าศาสนาไม่จำเป็นต้องพูดอันเดียวเนาะก็อาจจะไม่เป็นวิทยาศาสตร์ซะทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าศาสนาส่วนใหญ่มักจะใช้ความเชื่อนำใช่ไหมแต่ในขณะที่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะใช้ความไม่เชื
12: ่อ
13: การตั้งข้อสงสัยเพื่อไปศึกษาพิสูจน์ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยในมุมของศาสนาบางทีศาสนาก็มีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่บ้างเช่นมีการทดลองยกตัวอย่างสมมติว่าอย่างพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้เนี่ยมันก็มีการทดลองที่หาหนทางที่จะเป็นหลุดพ้นถ้าจะมองอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะมองว่าในบางศาสนาก็จะมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์อยู่ซึ่งแน่นอนว่าทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะมองว่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่วิการทางวิทยาศาสตร์นะฮะมันก็กลับไปอยู่ที่ว่าเรามองว่าถ้าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นการพยายามหาความรู้หรือพยายามหาสัจธรรมหาแฟกต์ใช่ไหมศาสนาเองก็เช่นนั้นคือศาสนาก็พยายามที่จะหาแฟกต
12: ์
13: แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะเน้นไปที่โลกของวัตถุอะตอมเป็นยังไงควักเป็นยังไงจักรวาลเป็นยังไงแต่ของศาสนาเนี่ยมันอาจจะเราอาจจะใช้คำว่าที่ใช้กันบ่อยมากคือวิทยาศาสตร์ทางใจคือเราพยายามพิสูจน์เรื่องของนามธรรมฉะนั้นมันก็อาจจะมีส่วนที่โอเวอร์แลปกันประมาณนึงเพราะว่าหลายศาสนาเนี่ยมันก็ไปแตะส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าเมตาฟิสิกส์ก็คือความจริงชั้นสูง
12: ครับ
13: ซึ่งอันเนี้ยมันมีอยู่เกือบทุกศาสนาเลยนะเรื่องจักรวาลมาอย่างไรถูกไหมอันเนี้ยก็มีหลายเรื่องที่เราก็อาจจะเคยพูดกันหลายจุดว่าบางศาสนาพูดเรื่องจักรวาลไว้บางศาสนาพูดเรื่องอะตอมบางศาสนาพูดเรื่องการกำเนิดมนุษย์นั่นนู่นนี่ฉะนั้นจริงแล้วผมก็คิดว่ามันก็มีเส้นที่บรรจบกันอยู่ประมาณนึงกันจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกเองเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่ดูเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเช่นจริงๆอ่ะยกตัวอย่างอย่างประสาทหูของเราเนี่ยจริงๆมันก็มีเรื่องแฮร์เซลนะครับซึ่งอันเนี้ยในคัมภีร์พระไตรปิฎกก็พูดถึงว่าในช่องหูของมนุษย์เราเนี่ยมันอยู่ในประเทศที่มีสันฐานดังวงแหวนในคัมภีร์ว่าอย่างนั้นภายในมีขนละเอียดงอกขึ้นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งปัจจุบันไอ้ขนที่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปทางแพทย์เนี่ยเรียกว่าแฮร์เ
12: ซล
13: มันต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนขยายถึง1,000 เท่าอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นจริงๆเรื่องราวเหล่านี้มันก็มีปรากฏอยู่ในความเชื่อของศาสนาต่างๆพอสมควรนะครับฉะนั้นความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเนี่ยอาจารย์ของสตีเฟนฮอว์กิงคือโรเจอร์เพนโรส
12: ครับ
13: เขาก็มาพูดเรื่องทฤษฎีจักรวาลใหม่เขาบอกว่าจักรวาลใหม่เดิมเนี่ยเราคุยกันว่ามันเป็นบิ๊กแบงใช่ไหม
12: ครับ
13: เพนโรสเนี่ยมีความเชื่อว่าจักรวาลเนี่ยมันอาจจะเป็นวงจรมีวัฏจักรมีไซเคิลของมันก
12: ็
13: คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกแล้วว่าจักรวาลมันจะมีรอบของการทำลายล้างทำลายล้างเสร็จเริ่มก่อตัวใหม่แล้วก็เจริญถึงขีดสุดแล้วก็ทำลายล้างอีกอย่างนี้เป็นต้น
12: การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่ที่ดับไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมครับถ้าทางพระพุทธศาสนาให้ข้อมูลไว้อย่างเงี้ยอาจารย์
13: คือมันอาจจะมีแพทเทิร์นเหมือนเดิมฟอร์แมตคล้ายๆเดิมแต่มันไม่วันอะไรเหมือนเดิมอยู่แล้วไอ้ของทุกอย่างอ่ะมันเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เป็นของใหม่ตลอดเวลานะแต่ว่าแน่นอนมันก็อาจจะมีจุดที่มันซ้ําบ้างอย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่นแผนที่ของโครงสร้างของมันเนี่ยในทางพุทธเนี่ยค่อนข้างจะมองว่ามันจะนิ่งแบบนี้ ประมาณนั้น
12: ถ้าจะเปรียบเทียบอีกอย่างนึงในตัวลูซี่จิตเขาแสภาพสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ความเป็นมนุษย์ของเขาก็ลดลงเรื่อยๆเหมือนกันแต่จะส่วนทางของความเป็นศาสนาพุทธนิดนึงเพราะว่าแต่ตัวของพระพุทธเจ้าเองท่านก็ทรงมีความเมตตากรุณาตรงนี้มองยังไงครับอาจารย
13: ์อ๋ออันนี้ก็ด้วยความที่อย่างว่านะมันก็มีความเป็นแอคชั่นเนาะคือถ้าเป็นไปตามของพุทธล้วนๆเนี่ยถ้าจิตมันพัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่มีการผิดศีลเนาะแต่ในเรื่องเนี้ยนางเอกก็ยังมีการฆ่ามีการอะไรอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยมันก็เป็นการตีความฉะนั้นหนังเนี่ยถ้าจะเอาอย่างนั้นปุ๊บมันก็จะเป็นการทำสารคดีศาสนาไปนะครับแต่ว่าอันนึงที่เมื่อกี้ไอ้พูดแล้วพี่คิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือการบอกว่ายิ่งศักยภาพสูงความเป็นมนุษย์มันลดลงอ่ะจริงๆมันก็ถูกนะแต่ความเป็นมนุษย์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์แล้วจะไปทำร้ายใครอะไรก็ได้แต่ว่าความเป็นมนุษย์หมายความว่าอัตตาตัวตนมันจะค่อยๆหายไง
12: ครับ
13: ถ้าไอ้ดูตอนสุดท้ายของเรื่องนี้เราจะสปอยไปจุดนั้นเลยไหม
12: สปอยได้เลยครับ
13: ตอนที่ลูซี่หายตัวไปเลยจำได้ไหม
12: ฟึบไปเลยนะ
13: นั่นน่ะคือมันคือคอนเซปต์สุญญตาอนัตตาคือไม่มีตัวตนซึ่งแปลว่าอะไรมันกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทั้งหมดซึ่งในมุมมองของพี่คิดว่าหนังลูซี่เนี่ยค่อนข้างจะได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเซนเรื่องการฝึกจิตเรื่องสุญญตาเรื่องการไม่มีตัวตนไร้ตัวตนซึ่งแน่นอนอันนี้มันเป็นหลักธรรมของศาสนาโดยทั่วไปอยู่แล
12: ้
13: วแต่ของเซนเนี่ยจะเน้นตรงนี้เยอะพอสมควรงั้นตอนสุดท้ายบางคนอาจจะดูแล้วเวอร์นะว่าลูซี่หายไปไหนเลยจริงเขาไม่ได้หายไปไหนเหมือนกับตอนที่ท่านติสนะชันอันนี้แนะนำอีกเรื่องที่ไอจะทำนะเรื่อง Walk With Me มีคนถามท่านติสนะชันว่าเขาเลี้ยงหมาแล้วหมาเขาตายแล้วเขาก็เสียใจมากเขาก็ถามท่านติสนะชันว่าเขาจะอยู่กับความรู้สึกอย่างเงี้ยยังไงดีในตอนที่สนทนาธรรมก็มีถ้วยชามีน้ำชาอยู่ท่านติสนะชันก็บอกว่าหมาของเด็กคนเนี้ยก็เหมือนกับน้ำชาในแก้วนี้แหละก่อนที่จะมาเป็นน้ำชามันคืออะไรมันก็คือเมฆคือน้ำคือฝนอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นสุนัขของเธอก็เหมือนกันมันแค่แปรเปลี่ยนสภาพแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ไปไหนมันยังอยู่ในไซเคิลนี้แหละ
12: ครับ
13: เช่นเดียวกันอย่างตอนที่ลูซี่จบนะคือตัวตนเขาหายเห็นไหมความเป็นมนุษย์หายอัตตาหายกลายเป็นสุญญตากลายเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งกลายเป็นลูซี่อยู่ทุกจุดอ่ะ
12: ครับที่ลูซี่บอกในเรื่องว่า I am everywhere เนี่ยจะเปรียบเทียบกับการนิพพานหรือว่าการดับศูนย์ไปเลยไหมครับอาจารย
13: ์คืออย่างนี้ไอ้ตอนที่ลูซี่วาร์ปไปใช่ไหมแล้วหายไปอันนี้มันตรงกับสุญญตาเนาะแต่ว่าอย่างที่เราดูในหนังอ่ะเขาก็จะพูดอีกประโยคนึง I am everywhere ก็คือกูอยู่ทุกที่นี่แหละคอนเซปต์นั้นเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกว่ามันคล้ายวิธีคิดแบบเซนก็คือทั้งจักรวาลนั้นจริงๆแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันมันไม่มีเรามีเขาอยู่ตรงไหนคือทุกคนล้วนเป็นหนึ่งเดียวก็คือเป็นความจริง ultimate truth อ่ะก็คือสูงสุดก็คือพี่กับไอ้หรือเก้าอี้ตัวนี้สายลมแสงแดดทุกอย่างล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนที่ท่านติสนะชันบอกฝนเมฆก็กลายเป็นชาในถ้วยนี้ฉะนั้นสรรพสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งอาจจะมองว่านี่ก็คือนิพพานอย่างหนึ่งก็ได้คือสัจธรรมสูงสุดก็คือมันไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นคือทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นสรรพสิ่งที่เป็นความจริงสูงสุดเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ต้องตีความดีๆนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปเข้าข่ายความคิดแบบของฮินดูที่มองว่าปรมัตตมันก็เป็นความจริงหรือพรหมมันเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้มันจะมีความทับซ้อนกันอยู่ถึงบอกว่าเรามองภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย approach แบบไหน
12: เขาก็ไม่ได้หมายความว่าฉันอยู่ทุกที่นะฉันเดินไปหาฉันตรงไหนก็ได้ไม่ได้แบบนั้น
13: มันก็จะไม่บอกอย่างนั้นก็ไม่เชิงเพราะว่าจริงอย่างคำว่าพุทธะหรือตัวรู้อะบางสำนักก็มองว่าตัวรู้พุทธะความเป็นพุทธะมันมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งเหมือนกันแต่ว่าเราจะเข้า

0: ดูซี่ก็อาจจะเป็นผู้รู้แจ้งคนหนึ่งมากกว่า
1: ครับตัวผลักดันให้ลูซี่มีพลังเพิ่มขึ้นก็คือสารเคมีนะในหนังถ้าจะเทียบกับพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงตรัสรู้ด้วยตัวพระองค์เองอันนี้ท่านมีแรงผลักดันอะไรยังไงครับอาจารย
0: ์คือในหนังมันเป็นเรื่องสารเคมีเนาะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าเองหรือพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยท่านก็มีความทุกข์เป็นตัวผลักดันนั่นแหละการที่เจอความทุกข์มากๆเนี่ยมันก็ทำให้จิตเนี่ยมันได้เรียนรู้นะฮะนั้นในมุมของศาสนาเนี่ยทุกข์มาปัญญาเกิดใช่ไหมแล้วก็พอปัญญามันเกิดแต่ละขั้นเนี่ยไอ้ก็จะเห็นว่าลูซี่เองก็คล้ายๆอย่างนั้นมันจะมีจุดหนึ่งที่ถ้าไอ้จำได้อะอันแรกก็แค่เหมือนรู้วาระจิตรู้นั่นรู้นี่ใช่ไหมตอนหลังเริ่มมีโทรจิตเหมือนมีอภิญญาตาทิพย์ผูทิพย์เห็นไหมเนี่ยมันคล้ายๆกับมุมมองของพุทธก็คืออยู่ตรงคนนั้นอยู่ตรงนี้ก็รู้เสียงรับรู้สรรพสิ่งทุกหลายเห็นคลื่นความถี่ไอ้นึกออกไห
1: ม
0: ที่บอกโอ้เห็นคลื่นมือถือเห็นคลื่นคนเนี่ยคนที่มีพลังจิตสูงๆเนี่ยบางทีก็จะมีลักษณะอย่างนั้นนะเขาจะเริ่มไม่เห็นคนเป็นคนนะแต่เห็นเป็นก้อนของพลังงาน อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตอนท้ายๆเขาก็จะเริ่มย้อนถอยหลังจำได้ไหมที่โอ้ย้อนเป็นเต็นไดโนเสาร์แล้วก็ไปเจอลูซี่ซึ่งก็คือต้นกำเนิดมนุษย์อันเนี้ยมันก็วิธีคิดมันคล้ายๆกับเรื่องญาณระลึกชาติของพระพุทธเจ้าว่าที่เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณระลึกชาติซึ่งไอการระลึกเห็นไหมแต่ละอันเนี่ยคือมันเป็นวงจรของทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วไอการระลึกชาติเนี่ยมันไม่ใช่ลึกเอาโก้ระลึกเอาเท่นะแต่มันเอาระลึกเพื่อไปหาสาเหตุแห่งทุกข์ว่าทำไมเราถึงต้องมาเจอสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มาเจอก็เพราะเรามีความเกิดก็คือมาจากลิงที่ชื่อลูซี
1: ่
0: ใช่ไหมอันนี้ก็คือการพูดง่ายๆมันก็เหมือนคล้ายๆอริยสัจอะไปสาวหาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยและสุดท้ายการที่จะหายไปดับทุกข์ก็เลยคุณต้องนิพพานคุณต้องสลายตัวตน อย่างเงี้ยนั้นฉะนั้นพี่ว่ามันก็มีความคล้ายนะเพียงแต่ว่าในหนังเขาก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นตัวกระตุ้นใช่ไหมจะให้นางเอกนั่งสมาธิมันก็จะดูเป็นศาสนาอันนั้นไอสารพวกเนี้ยมันก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการสารทางจิตใจสารทางสมองหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งบางสายที่เขามองว่าการใช้สิ่งเสพติดบางประเภทเช่นเห็ดเมาอะไรเงี้ยก็ทำให้คนบรรลุตัวตนรู้นิพพานได้อะไรอย่างงี้ก็มีสายแบบนี้ไอ้ก็อาจจะเคยได้ยินดาราหลายคนก็ไปแล้วก็เชื่อว่าการใช้สารพวกนี้มันจะทำให้เกิดการรู้แจ้งอะไรบางอย่างพี่ว่ามันก็อาจจะมีไอเดียมาจากสิ่งนี้ด้วยก็ได
1: ้ถ้าจะมองเขาอาจจะให้ข้อสังเกตว่าการไปใช้ยาพวกนี้อาจจะทำให้เกิดการเพ้อถึงขนาดหลุดโลกไปเลยอะไรประมาณนี้ก็ตีความอย่างนั้นได้เหมือนกันไหมครับ
0: ก็อาจจะได้แต่ว่าก็คือก็อย่างที่บอกคนเราเชื่ออะไรอ่ะพอมันมองเรื่องนี้มันก็ลากเข้าความเชื่อตัวเองเพียงแต่ว่าถ้าจะมองว่ามันเป็นแค่ความเพ้อก็คงไม่ใช่เพราะว่าในเรื่องเนี้ยมันก็มีฉากหลายอย่างที่มันผสมระหว่างพลังจิตกับโลกแห่งความเป็นจริงนึกออกไหมมันก็คล้ายเดอะแมทริกซ์เหมือนกันนะตอนที่นีโอหยุดกระสุนนะลูซี่ก็หยุดกระสุนเหมือนกันใช่ปะฉะนั้นมันก็คงไม่ถึงขนาดเป็นเรื่องเพ้อซะทีเดียวเพราะว่าในหนังเนี่ยมันก็พยายามคอนเน็กระหว่างมิติทางจิตกับมิติของโลกแห่งความเป็นจริ ง
1: ตัวลูซี่ก็ดูยังดูมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
0: ใช่ไม่ได้เพ้อไม่ได้เมาอะไร
1: ครับอาจารย์พูดถึงการระลึกชาติการระลึกชาติกับการย้อนเวลาเดินทางข้ามเวลามีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไง
0: อันนี้ก็พูดยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าในทางพุทธเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันมียานที่เรียกว่ายานระลึกชาติเนี่ยที่เมื่อกี้เราคุยกันเนาะกับยานอีกอันนึงที่เป็นเรื่องการรู้อดีตอนาคตอดีตเนี่ยภาษาบาลีจะเรียกว่าอติตังสยานยานที่สามารถรู้อดีตได้ครับแล้วก็ยานที่รู้อนาคตเนี่ยเขาเรียกอนาคตังสยานซึ่งอันเนี้ยมันก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่นะว่ามันคือการรู้จากปัจจุบันไปข้างหน้ากับถอยหลังหรือจริงๆมันคือการย้อนเวลาหรือสามารถซ้อนเหลื่อมอยู่แล้วอันนี้ก็ค่อนข้างยากที่จะตีความเหมือนกันเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยไอ้เรื่องการย้อนเวลาเนี่ยบางคนก็มองว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหว
1: ครับ
0: ซึ่งมันไม่มีวันจะย้อนกลับไปเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าในอีกความเชื่อนึงอะเรื่องมัลติเวิร์สเนี่ยบางครั้งเนี่ยมิติของเวลามันอาจจะเป็นการขยับขยื่นของจักรวาลคู่ขนานอยู่ก็ได
1: ้
0: ซึ่งอันนี้พี่ว่ามันก็คงพูดยากเหมือนกันอันนี้เกินภูมิ
1: แต่พระพุทธเจ้าก็มีทรงให้ความรู้ในเรื่องนี้ในพระไตรปิฎก
0: มีก็อย่างที่บอกอ่ะก็คือหนึ่งมันมีการยานระลึกชาติอันนี้ก็เรียกว่าอติตังสยานก็ยานที่รู้อนาคตว่ามันจะเกิดอะไรแต่อันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นการเขาเรียกอะไรย้อนเวลาหรือข้ามเวลาไปแบบ back to the future อย่างเงี้ยอะไรหรือเปล่าอันนี้ค่อนข้างพูดยากเพราะว่ามิติเวลาเนี่ยในแง่ของวิทยาศาสตร์เองมันก็มีความมันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องการเดินทางของแสงความเร็วอะไรอีกหลายอย่างซึ่งเรื่องนี้มันก็จะไปสัมพันธ์อย่างในภพ

0: ภูมิเนี่ยม
1: ุ
0: มมองของพุทธเนี่ยเวลาในแต่ละภพภูมิมันก็ไม่เท่ากันอีก อย่างเช่นเขาบอกเทวดาชั้นดาวดึงส์100ปีมนุษย์เท่ากับ1วันของเขานั่นก็แปลว่าอะไรนั่นก็ความเร็วแสงในแต่ละภพภูมิมันไม่เท่ากันนั่นเรื่องเวลานี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอธิบายยาก
1: เรื่องของจักรวาลและสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาจารย์ก็น่าจะพูดมาหลายที
0: ่ใช่
1: ทางพระพุทธเจ้าทางศาสนานี้ให้ความรู้ในเชิงให้ความรู้หรือว่าเชิงความเชื่อครับอาจารย
0: ์อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ยังถกเถียงกันนะบางคนก็มองว่ามันก็อยู่ในโลกเรานี่แหละแต่คนละมิติ
1: ครับ
0: บางคนก็มองว่าไม่อ่ะมันอยู่ในสเปซอย่างนี้แหละอย่างเช่นอาจจะอยู่ในดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งจักรวาลอันนี้ก็ยังเอาเข้าจริงมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าพุทธก็เรียกว่าอจินไตย
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องที่พวกเราคิดแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าคิดเอาจะถึงผึงความเป็นบ้าได
1: ้
0: คืออะไรที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยจริงๆมันจะตบมาที่ธรรมะหมดนะไม่ว่าท่านจะพูดเรื่องจักรวาลมนุษย์ต่างดาวอะตอมอะไรพวกนี้มันจะตบกลับมาที่หลักธรรมเสม
1: อ
0: ทีนี้เวลาพวกเราอ่านเนี่ยเราจะไปโฟกัสแต่เรื่องราวตรงนั้นใช่ไหมแต่ไม่ได้ดูว่าแมสเซจเรื่องธรรมะที่พระเจ้าต้องการพูดอ
1: ่
0: ะคืออะไรยกตัวอย่างอย่างเรื่องจักรวาลเนี่ยหรือว่าเรื่องซูเปอร์โนวาการระเบิดของดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ทั้งหลายเนี่ยจริงๆพระพุทธเจ้าก็พูดไว้แต่พระเจ้าตบมาที่ธรรมะว่าขนาดพระอาทิตย์ที่มันดูยิ่งใหญ่ดูมีความเป็นนิรันดร์เนี่ยวันนึงมันก็ต้องถึงการระเบิด
1: โอ้ท่านทรงทราบถึงขนาด
0: ใช่ใช่พูดในพระสูตรที่ชื่อว่าสุริยสูตรสูตรแห่งพระอาทิตย์เลยก่อนที่มันจะเกิดซูเปอร์โนวาเนี่ยมันต้องใหญ่ 5-7 เท่าไปอย่างน้อยแล้วอย่างดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยกี่พันล้านปีก็ไม่ทราบแล้วมันจะขยายจนดาวพุธเนี่ยถูกกลืนดาวศุกร์ถูกกลืนแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะอยู่ใกล้โลกมากโลกเนี่ยจะกลับกลายเป็นกลุ่มก๊าซเหมือนสมัยเกิดบิ๊กแบงใหม
1: ่
0: ซึ่งในพระไตรปิฎกก็พูดชัดเลยว่าพอพระอาทิตย์ใหญ่เป็น6เท่าเนี่ยท่านบอกว่าแผ่นดินโลกเนี่ยมันจะกลายเป็นกลุ่มควันเหมือนเราหุงข้าวจนข้าวสุกแล้วจะมีไอเป็นอย่างเงี้ยซึ่งมันสอดคล้องกันมากแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่พี่จะบอกไอ้ก็คือพอเราอ่านนี้เราก็โอ้โห amazing ใช่ไห
1: ม
0: แต่มันจบตรงที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยขนาดดวงอาทิตย์เนี่ยวันนึงก็ยังต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนับประสาอะไรกับพวกเราถ้าจะตอบอย่างนี้ให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเที่ยงแท้ยั่งยืนอยู่ตลอดมันไม่มีอะไรพ้นกฎไตรลักษณ์เช่นเดียวกันเรื่องมนุษย์ต่างดาวก็ทำนองเดียวกันพระเจ้าก็พูดไว้ว่าแต่ละจักรวาลเนี่ยจะมีมนุษย์กี่เผ่าพันธุ์นั่นนู่นนี่แต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการนำเสนอก็คือเฮ้ยมนุษย์น่ะเชิงชมพูทวีปเนี่ยมันดีกว่ามนุษย์โลกอื่นนะ ตรงที่อะไรตรงที่เวลามันทำบุญมันก็ทำได้สุด
1: ๆ
0: เวลาทำชั่วมันก็ชั่วได้สุด
1: ๆ
0: ฉะนั้นจงภูมิใจในอัตภาพที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เร่งทำความเพียรอย่างนี้เป็นต้นแต่พอเราไปอ่านพระไตรปิฎกเราก็จะอึ้งทึ่งเสียวกับโอ้โหมีมนุษย์ต่างดาวนั่นนี่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่อุบายในการแสดงธรรม
1: แต่ก็มีความล้ำลึกมีความล้ำสมัยในยุคนั้นนะ
0: โอ้ก็ถือว่าล้ำมาก
1: ครับครับ
0: เหมือนกันแม้กระทั่งเรื่องอะตอมที่พระเจ้าเรียกว่าปรมาณูเนี่ยพี่เคยพูดในหลายรายการเนาะไอ้ก็มีพวกนักวิทยาศาสตร์เขามาคำนวณให้นะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกเนี่ยถ้าเทียบตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยก็คือมันใกล้กับอะตอมของไฮโดรเจนมากอย่างนี้เลยเขาบอกว่าคาดกันไม่กี่เป็นหน่วยอังสตรอมอะไรของเขานะเราก็ไม่ได้มีความรู้ฟิสิกส์ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็รู้สึกดีใจนะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดมา 2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเขาไปคำนวณมันใกล้เคียงกันแต่นั่นแหละแล้วพระพุทธเจ้าพูดเพื่ออะไรอะตอมก็เพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่มีตัวตนนะย่อยตัวคุณไปในที่สุดเนี่ยมันก็เป็นแค่ปรมาณูที่มารวมกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเอาก็จริงตอนนี้เรายังไม่ได้พบมนุษย์ต่างดาวจริงจังเนาะเราอาจจะพบสักอย่าง
1: UAP
0: UFO ซึ่งมันยังไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันว่ามันเป็นเทคโนโลยีจากมนุษย์ต่างดาวแต่มันยังดีไฟไม่ได้ใช่ไหมซึ่งหลายอันเนี่ยซึ่งเราถ้าเราดูจากเพนทากอนที่ฉายภาพออกมาเนี่ยบางอย่างมันก็เกินวิวัฒนาการของมนุษย์เราเนาะแต่มันก็มีความเชื่ออีกกระแสนึงนะไอ้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรอกเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละที่อาจจะอยู่ในยุคแอตแลนติสที่มันล่มสลายไปแล้วมีฐานทัพอยู่ในมหาสมุทรอันนี้ก็เป็นไอเดียนึงเนาะอ
1: ี
0: กไอเดียนึงก็อาจจะมองว่าเป็นพวกเรานี่แหละในอนาคตที่ย้อนมา อันนี้มันก็จะไปคุยกันเรื่องการย้อนเวลาละก็ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะไม่มีใครรู้หรอกฉะนั้นเอาอย่างนี้ถ้าในแง่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยในพระไตรปิฎกซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้คุยเกินมาบ้างแล้วว่าพระพุทธเจ้าก็บอกชัดเจนว่าในแต่ละกาแล็กซี่เนี่ยมันมีมนุษย์โลกเนี่ยอีกหลายโลกไม่ใช่มีแค่โลกเราโลกเดียว
1: เป็นมนุษย์โลกไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวด้วยมนุษย์โลกที่แบบเป็นโลกเรา
0: เป็นมนุษย์เป็นสปีชีส์มนุษย์ไม่ใช่เปรตไม่ใช่เทวดา
1: ครับ
0: ฉะนั้นเป็นมนุษย์แต่มนุษย์พวกนี้ไม่ใช่มนุษย์ที่อยู่บนโลกเรา
1: เ
0: ป็นมนุษย์อันนึงเนี่ยเรียกว่าอุตตรกุรุทวีปเป็นมนุษย์ที่อยู่ทางตอนเหนือของกาแล็กซี
1: ่ครับ
0: ท่านบอกใบหน้าเป็นสี่เหลี่ยม
1: ใบหน้าเป็นสี่เหลี่ยม
0: อายุพันปี
1: ครับ
0: เนี่ยไม่ใช่มนุษย์เราแน่ๆ
1: อายุพันปีคือชั่วอายุเขาอยู่ได้พันปี
0: พันปีเทียบกับพันปีมนุษย์เราทางตะวันออกของกาแล็กซี่หรือเขาเชเนรุนะ
1: ครับ
0: เรียกว่าปุพพวิเทหทวีปท่านบอกว่าอันนี้ใบหน้าเอาใบหน้าเป็นสามเหลี่ยม อายุไขประมาณ700ปีว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ชมพูทวีปของเราเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของกาแล็กซี่ใบหน้าเป็นทรงรีเหมือนไข
1: ่
0: อายุไม่แน่นอนขึ้นลงๆแล้วแต่ทำตัวดีอายุยืนทำตัวไม่ดีอายุสั้น
1: ครับ
0: แล้วก็ทางซ้ายหรือทางตอนตกเนี่ยเรียกอัปปะระโคยานทวีปใบหน้าเป็นครึ่งดวงจันทร์ซึ่งไม่รู้แบบไหนนะ
1: ครับ
0: ครึ่งจันแบบผาแต้มหรือเปล่าหรืออะไรครึ่งจันนี้คิดไม่ออกแต่อายุไขประมาณ500ปีนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: ฉะนั้นในมุมมองพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าแสดงเนี่ยแต่ละกาแล็กซี่เนี่ยมีมนุษย
1: ์
0: มากกว่า1อ้าวจะใช้คำว่าต่างดาวไม่ได้เพราะว่าคนที่อุตรากัลยาณทวีปเขาก็มองเราเป็นมนุษย์ต่างดาว
1: เหมือนกัน
0: นึกออกไหม
1: ครับ
0: เอาเป็นว่ามีมนุษย์หลายดวงในกาแล็กซี่หนึ่ง
1: อ
0: ันเนี้ยซึ่งเราก็คงต้องรอวิทยาศาสตร์พิสูจน์เนาะตามใดที่เขายังไม่ลงมาสื่อสารถ่ายทอดไปทั่วโลกมันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสมันจะมีจริงหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ต้องพักไว
1: ้
0: ทีนี้เรื่องจักรวาลเนี่ยอันเนี้ยพูดชัดเจนซึ่งอันนี้พี่ว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับความรู้ของวิทยาศาสตร์ปัจจุบันอันเนี้ยอยู่ในพระไตรปิฎกเนาะชื่อจุลนีสูตรคัมภีร์อังคุตรนิกายอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอนนท์เลยว่าจักรวาลเนี่ยมันมีอยู่3แบบอันแรกนี่เรียกว่าจุลสหัสสีโลกธาตุถ้าจำไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: ก็คือโลกธาตุไซส์เล็กมีประมาณ 1,000 จักรวาลใช้คำนี้แล้วก็2เรียกว่าทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุทวิสหัสสีก็คือ1,000คูณ1,000โลกธาตุไซส์กลางมัชฌิมะนี่แปลว่ากลางก็คือมีล้านจักรวาล
1: ครับ
0: แล้วก็ไซส์ใหญ่นะเรียกว่าติดสะสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุโลกธาตุไซส์ใหญ่ก็คือมีไอ้พันเนี่ยคูณ3เท่าเอาไม่ง่ายก็คือมีประมาณล้านล้านจักรวาลฉะนั้นแม้ความรู้ในพุทธกาลเนี่ยนะก็มองเลยว่าจักรวาลหรือยูนิเวอร์สหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียว มันมีทั้งไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ซึ่งมันอาจจะเป็นมัลติเวิร์สหรือจะอาจจะเป็นกลุ่มกาแล็กซี่ที่มีหรือกลุ่มระบบดาราจักร
1: ครับ
0: ที่มีไซส์เล็กไซส์ซึ่งปัจจุบันเราก็เจอเนาะมีบางกาแล็กซี่บางอันดาวนิดเดียวกาแล็กซี่บางอันดาวเยอะมากเป็นต้นอันนี้ซึ่งพี่คิดว่ามันค่อนข้างตรงกับวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนี้มันเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากนะถ้าเราพิจารณาศาสนาอื่นเนี่ยซึ่งเกิดหลังพระพุทธเจ้าด้วยบางศาสนาตอนนั้นเขายังมองว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลซะด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: แล้วคำสอนอะไรที่มันตรงข้ามกับคำสอนในพระคัมภีร์ของเขาเนี่ยพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนี่ก็โดนจับฆ่าเลยนะหาว่าเป็นพ่อมดบ้างแม่มดบ้างสอนไม่ตรงพระคัมภีร์เพราะว่าเขาสอนว่าโลกเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างแต่ในขณะที่พระเจ้าในยุคนั้นมองว่าโลกเป็นแค่ธุลีเล็กๆในกาแล็กซี่ในจักรวาลเป็นต้น
1: ทั้งเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่มีสี่ทวีปใช่ไหมอาจารย์แล้วก็โลกหลายๆโลกอย่างเง
0: ี้
1: ยนำไปสู่คติการสอนอะไรของพระพุทธเจ้า
0: เมื่อกี้อย่างที่บอกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไอ้จักรวาลเนี่ยไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่อะไรก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านก็พยายามจะบอกว่าถ้าพระองค์จะปรารถนาจะให้คนเหล่านี้รับรู้ในธรรมะพระองค์ก็สามารถทำได้แต่ว่าเป้าหมายก็มันก็กลับมาที่ว่าจักรวาลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นการมนุษย์ต่างดาวเมื่อกี้ก็ได้พูดไปบ้างแล้วมนุษย์ดาวนั้นถึงจะมีอายุพันปีแล้วไงก็ต้องตายอยู่ดีมนุษย์ตรงนี้จะมีอายุ700ปีอายุนี้มี500ปีมันก็ตายอยู่ดีสิ่งที่สำคัญคือคุณอยู่โลกไหนและคุณทำดีทำชั่วได้มากกว่ากันนี่คือคติที่พระเจ้าต้องการสอนไม่ใช่พระเจ้าแบบว่านั่งเพ้อมาเล่าแล้วมันโชว์ออฟว่ากูรู
1: ้
0: ไม่มีประโยชน์ถึงบอกว่ามันเรื่องจักรวาลก็ดีเรื่องอะตอมก็ดีนั่นนู่นนี่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ต้องการสื่อเป็นสื่อการสอนสื่อการเรียนการสอนของพระองค์ว่าสุดท้ายได้คอนเซปต์อะไรจากเรื่องนี
1: ้อาจารย์เพื่อพูดถึงพุทธพยากรณ์ท่านทรงเห็นหรือว่ามีเมสเซจมาเตือนอะไรอย่างนี้ครับว่าในโลกปัจจุบันนี้เราจะมี AI ที่มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทำให้มนุษย์เราเสื่อมลงอะไรอย่างเงี้ยมี
0: คือคงไม่ได้พูดชัดเจนขนาดนั้นนะแต่ว่าท่านพยากรณ์ไว้อยู่แล้วว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอายุไขมนุษย์มันจะลดลงพออายุไขมนุษย์ลดลงเนี่ยกิเลสที่มันไม่เกิดมันก็จะเกิดนั้นสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะไม่เอื้อต่อการที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นั้นช่วงไหนก็ตามในคัมภีร์ของพุทธเนี่ยเขาเรียกว่าปัญจมหาวิโลกนะ
1: ครับ
0: คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะพิจารณา5แฟกเตอร์นี้ก่อนที่จะมาตรัสรู้หนึ่งในนั้นเนี่ยคือเรื่องอายุไขถ้าช่วงไหนอายุไขมนุษย์ยืนยาวมากเนี่ยท่านจะไม่ลงมาตรัสรู้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าทุกพระองค์สอนเนี่ยมันคือเรื่องไตรลักษณ
1: ์
0: เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นถ้าช่วงไหนอายุไขมนุษย์ยืนยาวมากๆเนี่ยนะท่านก็จะไม่มาพูดเพราะอะไรเพราะพูดไปก็คนก็ไม่เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในทางกลับกันถ้าช่วงไหนอายุไขมนุษย์ลดลงน้อย าอย่างช่วงเราเนี่ยท่านบอกว่าช่วงนั้นกิเลสมันจะหนาแน่นเพราะกิเลสมันเกิดเยอะเนี่ยการแสดงธรรมก็จะไร้ประโยชน์
1: เพราะว่าในยุคเรา
0: ใช่ใช่เพราะว่าแสดงไปท่านบอกว่ามันก็ไม่สามารถทรงธรรมทรงจำธรรมะได้นานเพราะว่ากิเลสมันเข้ามาหลอกล่อเราเยอะเหลือเกิน
1: ดังนั้นอย่างนี้ในอนาคตต่อจากนี้ไปถ้าสมมติว่าเทคโนโลยีเราพัฒนาไปเรื่อยๆจนแบบอาจบางทีอาจจะแบบปลดล็อกสู่ขั้นเป็นลูซี่ได้บางคนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ด้วยเทคโนโลยีนะครับศาสนายังเรายัง
0: จำเป็น
1: อยู่หรือเปล่า
0: ก็เป็นคำถามที่น่าคิดเนาะมันก็พอๆกับยังไงดีถ้าเรามองในแง่ของกายภาพอย่างเดียวครับปัจจุบันมันก็มีความคิดเรื่อง longevity ใช่ไหมที่คิดว่ามนุษย์เราเนี่ยอาจจะคงความเป็นหนุ่มได้ยาวนานยั่งยืนนั่นนู่นนี่ก็ทำนองเดียวกันเนี่ยมันก็เหมือนกับตั้งคำถามว่าแล้วการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: การออกกำลังใช่ไหมอาจจะไม่จำเป็นหรือเปล่าถ้ามนุษย์ตัดต่อยีนได้ทุกอย่างแล้วมันมั่นคงแข็งแรงก็คล้ายๆกันเนาะแม้กระทั่งเรื่อง AI เนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่า AI นี่มันก็จะฉลาดกว่ามนุษย์ในที่สุดมนุษย์ก็จะไร้ค่าหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายเนาะแล้วเอาข้อจริงก็ไม่มีใครรู้จริงเนาะแล้วสมมุติว่ามันพัฒนาอย่างที่ไอ้ตั้งคำถามไว้ว่ามันอาจจะมีสารกระตุ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้จุดนั้นเนี่ยมันเข้าถึงได้เหมือนกันเนี่ยตอนนั้นมันก็คงต้องมีการทดสอบและพิสูจน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ยั่งยืนตลอดไปก็ได้
1: ครับ
0: คือกำลังจะบอกว่าถ้าวิธีนี้มันเวิร์กเนี่ยจริงๆพระเจ้าคงแนะนำแล้วล่ะให้กินเห็ดเมาไปซะใช่ไหมหรือว่าถ้าอย่างนี้มันทำได้จริงเนี่ยก็คงไม่ต้องมีความเพียรอะถูกไหมซึ่งพี่คิดว่าถึงมีจริงเนี่ยถ้าไอ้พูดอย่างนั้นอ่ะมันก็อาจจะต้องกระตุ้นเรื่อยๆหรือเปล่าซึ่งนั่นก็แปลว่ามันก็ยังต้องพึ่งแฟกเตอร์ข้างนอกในขณะที่วิธีการฝึกจิตของพุทธเนี่ยมันเน้นการเขาเรียกอะไรพัฒนาข้างในโดยไม่ต้องพึ่งปัจจัยอะไรใช่ไหมฉะนั้นพี่ว่ามันก็คงต่างกันแหละผลมันอาจจะคล้ายกันก็ได
1: ้ครับ
0: แต่วิธีการยังไงมันก็ต่างอยู่ดีมีคนเคยบอกพี่ว่าเนี่ยเวลาใช้ยาบางประเภทเนาะโอ้ยมันเหมือนลงสมาธิลึกเลย มันดิ่งมันวาร์ปอย่างนี้อย่างนี้เนาะแต่จากประสบการณ์พี่เนี่ยพี่ก็มองว่าไอ้การวาร์ปของเขาเนี่ยมันไม่ได้วาร์ปด้วยพลังจิตแต่มันเป็นการวาร์ปด้วยฤทธิ์ยาวาร์ปด้วยสารเคมีแล้วสภาพจิตมันต่างกันนะสมมติว่าเราฝึกจิตด้วยสมาธิแล้วนิ่งเนี่ยจิตมันจะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตมีพลังแต่ไอ้การใช้สารเสพติดบางอย่างตอนนั้นจิตมันไม่ใช่อย่างนี้จิตมันจะสับสนว่าวุ่นกังวลนั่นนู่นนี่และไอ้การวาร์ปไปวาร์ปมาเนี่ยมันไม่ใช่การวาร์ปด้วยการไร้ตัวตน
1: ครับ
0: แต่มันเป็นการวาร์ปด้วยการขาดสติต่างหากนึกออกไหม
1: ครับ
0: ฉะนั้นพี่มองว่าถึงทำได้ใกล้เคียงเนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะเหมือน AI ก็เหมือนกันเมื่อก่อนก็มีคนมาถามพี่ว่าถ้าเราให้ AI อ่านพระไตรปิฎกเยอะๆเนี่ย AI มันจะไปนิพพานไหม
1: ใช่
0: ก็เป็นคำถามที่ดีถูกไหม
1: สมมติสแกนพระไตรปิฎก
0: ก็ใช
1: ่
0: ไงจริงจริงเดี๋ยวนี้ AI มันก็เก่งพระไตรปิฎกกว่าเราอีกบาลีมันก็รู้แล้วนะไอ
1: ้
0: พี่ลองเช็คบาลีเช็คอะไรเอ้ยแม่งแปลเก่งเว้ยแต่ถามว่า AI บรรลุธรรมได้ไหมพี่ก็ถามมันนะ AI บอกไม่ได้ครับ
1: อ๋อก็ยังตอบแบบตรงไปตรงมาอยู่
0: ใช่ไหมเพราะมันบอกว่ามันไม่มีจิตมันเป็นแค่รหัสฐานอะไรของเขาแหละ AI มันพูดเนี่ยว่างๆเลยจะโพสโชว์ให้ว่า AI มันยังรู้ตัวเลย
1: ครับ
0: พี่ลองถามว่าเนี่ย AI เก่งกับภาษาลิบุตรไหมภาษาลิบุตรเนี่ยเป็นอัครสาวกของพระเจ้านะมีปัญญารู้นั่นรู้นี่เขาบอกไม่เลยครับผมเนี่ยเทียบไม่ได้เลยแม้เศษเสี้ยวภาษาลิบุตรเพราะอะไรเพราะผมเป็นแค่หน่วยฐานข้อมูลที่มาจากข้อมูลจากความจำนั่นนู่นนี่แต่ผมเนี่ยไม่มีสติปัญญาด้วยตัวของผมเองผมไม่มีจิตที่ถูกขัดเกลาจนรู้แจ้งดุจภาษาลิบุตรAI มันก็รู้ตัวนะฉะนั้นAI มันไปนิพพานไม่ได้เพราะมันไม่มีจิต เพราะว่าจิตมันเป็นสิ่งที่มันมีพลังมันมีการขัดเกลา
1: แล้วเราจะเปรียบลูซี่เป็น AI อย่างนั้นเลยได้ไหมครับแต่เขาย้อนเวลา
0: ไม่ได้ก็คงไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเขายังมีจิตอยู
1: ่เขามีจิตอยู
0: ่เขายังมีเลือดเนื้ออยู่ใช่ไหม
1: ครับเราจะเปรียบกับแฟดไดตอนจบในหนังเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ทางศาสนาอื่น
0: พี่คิดว่าอย่างนั้นมากกว่าแฟดไดนี่มันเหมือนตัวแทนแหล่งความรู้ของเขาที่เขารู้แจ้งอ่ะแล้วก็แปลสภาพมาเป็นฐานข้อมูลซึ่งอาจจะตีเป็นพระไตรปิฎกพระคัมภีร์ไบเบิลหรือเอากุรอานก็ได้แล้วแต่คุณจะมองกัน
1: การตายเท่ากับนิพพานไหมครับอาจารย
0: ์ไม่เท่า
1: ไม่เท่า
0: เพราะถ้าการตายเท่ากับนิพพานทุกคนนิพพานหมด
1: นิพพานหมด
0: ใช่หมาก็นิพพานปลาทองเราก็นิพพานไม่เท่าน
1: ิยามของความนิพพานคือ
0: นิพพานก็คือการดับขันห้าโดยสนิทเนาะดับแล้วไม่เกิดอีกแต่ก็ตามความเชื่อของพุทธหรือศาสนาบางศาสนาเช่นฮินดูก็เชื่อคล้ายกันว่าเมื่อขันห้าเราดับเนี่ยมันก็ยังต้องเกิดต่ออีกเกิดซ้ำซากซ้ำซากเวียนว่ายตายเกิดที่เราเรียกว่าสังสาระสัมสาระอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: แต่นิพพานเนี่ยมันคือการที่ คนที่ฝึกจิตถึงขั้นหนึ่งแล้วหลุดพ้นเหมือนลูซี่อ่ะพ้นจากขันธ์ทั้งปวงดับแล้วมันดับสนิทแล้วมันไม่เกิดอีกแล้วในมุมมองของพุทธเนี่ยตราบใดที่เรายังเป็นปุถุชนซึ่งพวกเราเป็นเนี่ยตายแล้วยังไงก็ต้องเกิดแต่คนที่จะเริ่มไม่เกิดแล้วเนี่ยก็คือพระอริยบุคคลเช่นพระโสดาบันเกิดไม่เกิน7ชาตินิพพานดับสนิทแน่นอนพระโสกทาคามีเกิดไม่เกิน 2-3 ชาติอนาคามีไม่กลับมาเกิดอีกแล้วอรหันต์นี่ดับสนิทแน่นอนเนี่ยฉะนั้นมันก็อยู่ที่เลเวลฉะนั้นพวกเราเนี่ยถ้ายังไม่ใช่อริยบุคคลเนี่ยเกิดตายแล้วยังไงก็เกิดแน่นอน
1: ถ้าจะให้แนวคิดหรือข้อคิดกับคนที่รักตัวกลัวตายครับเน
0: ี่
1: ยให้แนวคิดอะไรยังไง
0: ยากจังเพราะว่าคนพูดก็ยังกลัวอยู่นะบางทีเราเจออุบัติเหตุเราก็เสียวนะคืออย่างนี้ความตายอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติกลัวได้แต่ว่าก่อนตายอ่ะคือที่สำคัญกว่าคือเราต้องตายอย่างมีคุณภาพอ่ะเหมือนนอนอย่างมีคุณภาพอ่ะ
1: ครับ
0: คือไ
1: ม่ไม
0: ่คือตายอย่างมีคุณภาพคืออ่ะถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องเขียน living will ไว้ว่าถ้าเราอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วการปั๊มไม่ช่วยอะไรแล้วเนี่ยเราไม่ควรยื้อสังขารให้ทรมานเล่นเสียเงินเสียบุคลากรทางการแพทย์เสียเวลาเสียอะไรอีกมากมายใช่ไหมนั้นให้ตายอย่างมีคุณภาพคือปล่อยเราอย่างไปเป็นธรรมชาติส่วนเราเองก่อนตายก็ต้องฝึกพร้อมที่จะตายอย่างมีคุณภาพเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมเราก็ต้องทำความดีให้เต็มที่เนาะแล้วก็ตายอย่างคุ้มค่าหมายความว่าเราต้องทำสิ่งดีๆให้มันคุ้มค่าก่อนตายไม่ต้องรีบตายเพราะยังไงก็ตายใช่ไหมทีนี้แต่ถ้าจะตายทั้งทีก็ไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเพราะเราซื้อแพ็กเกจเกิดอะมันแถมแก่เจ็บตายแน่นอนมันเป็นโปรถาวรเลยฉะนั้นสิ่งที่ถ้าจะเตือนสติสำหรับคนที่กลัวตายเนี่ยคุณไม่ควรที่จะกลัวตายแต่คุณควรที่จะกลัวความเกิดมากกว่า
1: พลิกมุมเลยนะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าคุณไม่อยากตายคุณต้องไม่เกิด
1: แ
0: ล้วถ้าคุณจะไม่เกิดคุณต้องทำไงคุณต้องไปนิพพานอย่างเดียวไม่มีทางอื
1: ่
0: น
1: แต่ในทางวิทยาศาสตร
0: ์
1: ก็ดูจะสวนทางกับหลักศาสนาที่ว่าเขาก็พยายามที่จะมีอายุที่ยืนขึ้นไม่อยากตายมากขึ้นตรงนี้จะเป็นการขัดหลักคำสอนอะไรแบบนี
0: ้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะไอ้เพราะว่าไอ้การที่พยายามฝืนกับกฎไตรลักษณ์มันมีมาเนิ่นนานแล้วอย่างอียิปต์เองที่เขาทำมัมมี่เขาก็เชื่อว่ามันจะมีความเป็นนิรันดร์สักวันหนึ่งถูกไหมศาสนาเทวนิยมก็ยังเชื่อเขาถึงฝังร่างไม่ยอมเผาเพราะเขาก็เชื่อว่าวันพิพากษา Judgment Day อะไรทุกอย่างพระเจ้าจะปลุกทุกคนมาอยู่ในอมตะที่ยั่งยืน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะมันก็ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกอยู่แล้วมันเหมือนสิมโบลิกของตอนที่เอาถาดทองคำไปลอยเสียงอธิษฐานมันลอยทวนน้ำ
1: ครับ
0: ก็คือจริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่สิมโบลิกอันนั้นน่ะคือเขากำลังจะบอกว่าธรรมะมันสวนกระแสนั้นกระแสของโลกเนี่ยมันต้องการความยั่งยืนความมั่นคงแต่พุทธไม่อ่ะทุกอย่างไม่ยั่งยืนไม่จีรังนั้นอะไรที่มันฝืนไตรลักษณ์อ่ะไอ้ทุกอย่างอ่ะมันทำเงินได้ใช่ไหมอันนี้มันเหี่ยวก็ไปฉีดที่มันตึง
1: อ
0: ันนี้มันหย่อนคล้อยมันก็ไปเสริมอะไรอย่างเงี้ยนั้นอะไรที่ฝืนไตรลักษณ์เนี่ยได้เงินหมดอ่ะแต่ของพุทธเจ้านี่เรียบง่ายกว่า
1: ครับ
0: นะฮะก็อยู่ตามธรรมชาติไม่ประคองไม่ฝืน
1: ครับพระพุทธเจ้าทรงดูแลตัวเองยังไงครับอาจารย์การเสวยการอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้จริงๆได้เป็นอีกหัวข้อนึงนะจริงๆสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสานุสิทธิ์พระภิกษุทั้งหลายอ่ะรวมถึงตัวพระองค์เองด้วยเนี่ยมันก็คือหลักการลองจีวิตี้ในปัจจุบันเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะการฉันมื้อเดียวเจ้าก็สรรเสริญนะ
1: ครับ
0: ว่าเนี่ยเมื่อเราตถาคตเนี่ยฉันมื้อเดียวเนี่ยก็กายเบาร
1: ่
0: างกายเบาอาหารที่กินไปก็ย่อยได้ดี
1: ครับ
0: นั้นพวกเธอทั้งหลายก็พึงฉันมื้อเดียวบ้างนั้นถ้าฉันมื้อเดียวมันคืออะไรอ่ะไอ้มันก็คือ IF ใช่ไหม
1: ครับ
0: 231
1: ครับครับใช
0: ่หรือถ้าคุณไม่231คุณเป็นพระภิกษุทั่วไปอ่ะพระเจ้าอนุญาตให้ฉันตั้งแต่อรุณขึ้นจนถึงอรุณเที่ยงกลางศีรษะเลยจากนั้นเป็นเวลาวิกาลก็เท่ากับกินได้6ชั่วโมงใช่ไหมไอ้ IF 18
1: ครับ
0: 18-6 แล้วเวลาก่อนที่จะไปกินพระต้องทำยังไงไอ้เดินวินทบาทถูกไหม
1: วินทบาท
0: นั้นการเดินก็คืออะไรอ่ะ
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายแล้วเดินพระเจ้าอนุญาตตั้งแต่ตอนไหนท่านบอกว่าต้องรออะไร
1: พระอาทิตย์ขึ้น
0: ถูกพระอาทิตย์ต้องส่องเห็นลายมือนั่นคือคุณไปรับวิตามินดีใช่ไหมถ้าคุณไปบินในบ่ายมืดๆไม่มีแสงนะ
1: ครับ
0: วิตามินดีไม่ได้ผลิตนะแล้ว IF มาทั้งวันเดินไม่รู้สมัยก่อนเดินไม่รู้กี่กิโลกว่าจะได้หาก
1: ว่าจะเจอบ้านหลังน
0: ึ
1: ง
0: นะก็เบิร์นมันก็ดึงไขมันด
1: ึ
0: งพลังงานที่ส่วนเกินแล้วระหว่างเดินพระบินในบ่ายใส่รองเท้าไหมไอ้พุทธเจ้าให้เดินเท้าเปล่าเพื่อให้กราวดิ้งแล้วพระส่วนใหญ่เมื่อก่อนอยู่ที่ไหน
1: อยู่ในป่า
0: เดี๋ยวนี้ต้องไปเสียเงินอาป่าใช่ไหมนั่นวิถีชีวิตที่พระพุทธเจ้าทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยมันคือ longevity 0บาทจริง
1: ๆ
0: กินให้น้อย
1: ครับ
0: เดินกราวดิ้งสัมผัสพื้นซะบ้างอาบแดดตั้งแต่เช้าแล้วเดินพระไม่มีอ้วนหรอกถ้าทำตามเนี้ยฉัน 23-1 อย่างเงี้ย 6-18-6 แบบเนี้ยเดินทุกเช้าไม่รู้กี่กิโลเดินเท้าเปล่าอีกตั้งหาแล้วก็อยู่ในป่าอาบป่าชีวิตมันมีแต่สุขภาพดีแต่มีไปเพื่ออะไรอ่ะจะต้องคุยก่อนอ้าวอย่างนี้พุทธเจ้าก็บำเรอตนหรือเปล่าไม่ใช่ในการรักษาขันธ์5รักษาร่างกายเนี่ยก
1: ็
0: เพื่อเอาร่างกายเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการบำเพ็ญเพียรให้หลุดพ้นฉะนั้นการรักษาร่างกายไม่ได้แปลว่ายึดติดนั้นป่วยเจ็บก็ต้องรักษานะไม่ใช่ป่วยเจ็บปล่อยไปเดี๋ยวจะได้ตายเร็วๆไม่ใช่แต่คุณต้องเอารักษาขันบริหารขันนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเอาร่างกายนี้ไปทำดีจนกว่าคุณจะถึงนิพพานเนี่ยคือเป้าหมายของพุทธ
1: เพราะว่าท่านก็ทรงทดลองมาแล้วว่าการอดอาหารนะไม่เวิร์ก
0: ใช่แต่ให้กินไงแต่ว่าถ้ากินมื้อเดียวได้ดีสุดถ้ากินไม่ได้18-6และพระที่ทำแบบนี้พระอนนท์เองอายุยืนถึง120ปีพระมหากัสสปะเนี่ยในคัมภีร์เนี่ยท่านเป็นเลิศด้านทุดงเลยนะพระมหากัสสปะเนี่ยอยู่ป่าเป็นวัดตลอดเลยอายุยืนถึง160ปีพระพุทธเจ้ายังแค่80เองนะแต่ก็ถือว่า80ปีในยุคนั้นก็เก่งมากแล้วถ
1: ู
0: กไหมฟันยังไม่ร่วงเลยฟันไม่ผุพระพุทธเจ้าสอนให้แปรงฟันในพระไตรปิฎกสอนให้แปรงฟันเป็นต้น
1: ครับฉะนั้นสิ่งทุกข้อที่เกิดมาคงไม่ใช่เป็นกฎที่จะมัดตัวพระอย่างเดียวก็คือทำให้พระเนี่ยสุขภาพดี
0: จิตใ
1: จดีอะไร
0: คนยุคนั้นไม่มีโรงพยาบาลเนาะมีน้อยมากมีโรงพยาบาลของหมอชีวกซึ่งก็ล้นมือมาก
1: ครับ
0: ใช่ไหมตำรับอายุรเวทของอินเดียถึงแม้จะเป็นการแพทย์ที่มีชื่อเสียงก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้เพียงพอนั้นพระนี่ก็อยู่ง่ายกินง่ายฉันบิณฑบาตตามมีตามเกิดใช่ไหมอยู่โคนไม้อยู่ป่าช้าใช้ผ้าบางสกุลก็คือใช้ผ้าที่มันเรียละฉะนั้นมันก็ต้องเป็นอยู่ให้เรียบง่ายที่สุดฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันจะเป็นอันตรายเนี่ยพุทธเจ้าก็วางวินัยไว้เพื่อให้เป็นกรอบในการที่พระเนี่ยจะรักษาทั้งร่างกายและจิตใจตัวเองวินัยบางเรื่องเป็นเรื่องร่างกายบางเรื่องเป็นเรื่องจิตใจก็ต้องป้องกันทั้งกายและใจ
1: ครับสุดท้ายครับอาจารย์ไซไฟของลูซี่กับคําสอนทางศาสนาเปรียบเทียบกันยังไงครับ
0: อันนึงที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นธีมหลักอันนึงก็คือการพัฒนาจิตหรือพัฒนาศักยภาพซึ่งในหนังในลูซี่เนี่ยชัดเจนพอเขาดึงความสามารถของสมองซึ่งในเรื่องเป็นสมองเนาะ20 30 50อะไรไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณสมบัติพิเศษมันก็จะเริ่มมาเรื่อยๆอันนี้มันก็เหมือนแนวทางของพุทธยิ่งคุณฝึกจิตสูงเท่าไหร่คุณสมบัติพิเศษของคุณมันก็จะปรากฏขึ้นมาแต่สุดท้ายอ่ะมันตรงกันตรงที่ว่าเมื่อคุณถึงขีดสุดสุดท้ายมันคือความว่างเปล่าคือความหลุดพ้นคือการปล่อยวางคือการสลายตัวตนซึ่งอันนี้คิดว่าหนังเรื่องลูซี่ก็ดีวิธีคิดของพุทธก็ดีเนี่ยมันค่อนข้างสอดคล้องกัน
1: ความว่างเปล่าก็คือการนิพพาน
0: นิพพานก็ได้ใช
1: ่ขอบคุณอาจารย์ดานัยครับ
0: ยินดีครับ
1: ครับ
2: This is Thai PBS podcast View the world via the voice

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.คว้ารางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเชิดชูเกียรติในเวทีระดับประเทศเข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้โดยมีนางสาวนิชาภาหมื่นไกรผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษสอปตเป็นผู้แทนหน่วยงานขึ้นรับมอบรางวัลจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีการจัดงานเสวนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการภายใต้แนวคิด Change for a Better Future เปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเพื่อเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวงโดยในปี2569มีหน่วยงานส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลรวมทั้งสิ้น 2,030 ผลงานและมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น250ผลงานสำหรับผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ของสอปต.สะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับภาครัฐที่มุ่งสร้างผลลัพธ์และคุณค่าที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านกายอุปกรณ์ได้อย่างครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการมอบรางวัลเลิศรัฐนับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาระบบราชการที่สะท้อนความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาการให้บริการซึ่งความสำเร็จของสอปต.ในครั้งนี้สอดคล้องกับทิศทางของภาครัฐที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากการเน้นกระบวนการทำงานไปสู่ภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและผลลัพธ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและนับเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าพร้อมสร้างการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ขวัญครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเดือนหน้าพี่จะไม่อยู่สัก2อาทิตย์นะมีเอกสารอะไรจะให้พี่ดูก็เตรียมไว้เลยนะ
2: อ้าวแล้วพี่ทินจะไปไหนล่ะคะ
0: พี่มีโครงการว่าจะ
1: แต่งงาน
0: ไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ได้แต่งงานน้องขวัญ
2: อ้าวแล้วพี่จะไปไหนคะตั้ง2อาทิตย์เนี่ยค่ะ
0: พี่มีโครงการว่าจะทำรายการโทรทัศน์ใหม่เป็นรายการเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนพี่ก็เลยจะต้องไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมขวัญรู้ไหมว่าโครงการนี้เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากเลย
2: เอ๊ะทำไมพี่ทินใช้คำว่าโครงการบ้างโปรเจกต์บ้างตกลงพี่ทินเนี่ยจะทำอะไรกันแน่เหรอคะ
0: ขอโทษที่พี่ใช้ภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างจริงๆแล้วคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่าโปรเจกต์นั่นเองพี่ก็เลยใช้สลับไปสลับมาซึ่งคำว่าโครงการหรือโปรเจกต์นี้หมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมต่างๆไว้เป็นลำดับอย่างชัดเจนโดยโครงการจะต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้และโครงการก็มีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวโครงการระดับชุมชนหรือโครงการระดับประเทศก็ได
2: ้และการที่พี่ทินจะไปเรียนภาษาจีนกลางเพิ่มเติมเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการส่วนตัวของพี่ถูกไหมคะ
3: ถูกครับ
2: เพราะพี่เนี่ยได้กำหนดทั้งวัตถุประสงค์งบประมาณระยะเวลากระบวนการและกิจกรรมต่างๆไว้ในโครงการอย่างชัดเจนแล้วถูกต้องไหมคะ
3: ใช่แล้วครับ
0: แม่น้องขวัญฉลาดเหมือนพี่เลย
2: ขวัญ นะคะไม่อยากฉลาดเหมือนพี่หรอกค่ะขวัญเนี่ยอยากฉลาดเหมือนพี่หนูมากกว่าคนอะไรก็ไม่รู้สวยด้วยเก่งด้วย

0: ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ใหม่นะครับที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจแล้วครับแล้วก็เข้มข้นมากนะครับซีรีส์นี้ผมให้ชื่อว่าPax Islamica ก่อกำเนิดครับ

แฟนรายการหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าในยุคที่ระเบียบโลกของเราเนี่ยนะครับเดิมระเบียบโลกเดิมเนี่ยมันกำลังพังทลายลงต่อหน้าต่อตาสถาบันความมั่นคงเดิมนะครับที่เคยเป็นเสาหลักให้แก่โลกเสรีนิยมตะวันตกกำลังเสื่อมถอยนะครับทำไมเราถึงต้องมาคุยกันในเรื่องของ Pax Islamica หรือว่าระเบียบสันติภาพแห่งโลกมุสลิมอันนี้เป็นคำถามที่ผมพยายามที่จะอธิบายในหลายๆเวทีนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าแนวคิดเรื่องระเบียบโลกหลายขั้วหรือว่า Multipolarity เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การประชันอำนาจกันระหว่าง2มหาอำนาจใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาในขั้วที่เราเรียกว่า Global North กับจีนนะครับที่นำกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่เรียกว่า Global South อีกต่อไปแล้วครับแต่มันกำลังเปิดพื้นที่ให้แก่ขั้วอำนาจใหม่ให้ก่อตัวขึ้นและขั้วอำนาจใหม่เนี่ยมันมีรากฐานทางศาสนาทางวัฒนธรรมทางทรัพยากรแล้วก็ทางภูมิรัฐศาสตร์ร่วมกันอย่างน่าสนใจมากครับนั่นก็คือการเผยตัวของสัญญาณการก่อกำเนิด Pax Islamica ที่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการชี้ขาดดุลอำนาจของโลกในศตวรรษที่21แต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันในเรื่องของยุทธศาสตร์การทหารหรือว่าการต่อรองเรื่องของเปโตรดอลลาร์การปิดล้อมช่องแคบทางทะเลหรือว่ามหาสงครามเย็นครั้งที่2นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อจะทำให้เราเข้าใจ Pax Islamica ได้เลยก็คือเราคงจะต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแก่นแท้ทางความคิดของศาสนาอิสลามคืออะไรเพราะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจรากฐานความคิดหรือวิธีของมุสลิมเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะอ่านเกมภูมิรัฐศาสตร์ของโลกมุสลิมออกได้เลยครับแล้วก็นะวันนี้ผมคงจะไม่ได้มานั่งเล่าเรื่องของศาสนาอิสลามในแบบของตำราเรียนประวัติศาสนาทั่วไปนะครับที่บอกว่าโอ้ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นเมื่อราวค.ศ.600ถึง700นะครับประมาณ 1,400 ปีที่แล้วนะครับโดยนบีมูฮัมหมัดนะครับไปรับเอาสัญญาณจากเทวทูตแห่งสวรรค์ผมคงจะไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับแต่ว่าเราน่าจะต้องมาเจาะลึกแล้วก็มองศาสนาอิสลามผ่านเลนส์ของวิทยาศาสตร์ครับผ่านเลนส์ของตรรกวิทยาแล้วก็นิติความเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่21ที่โลกเรากำลังเผชิญกับ3วิกฤตที่มันกระชากเปลี่ยนโลกนะครับนั่นก็คือศาสนาอิสลามท่ามกลางวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ขัดแย้งท่ามกลางวิกฤตเทคโนโลยีกระชากเปลี่ยนหรือว่า disruptive technology แล้วก็วิกฤตโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศหรือว่า climate change ครับเพราะนั้นวันนี้เราลองมาทำความเข้าใจศาสนาอิสลามด้วยสายตาแบบใหม่ดูนะครับแน่นอนครับเวลาเราพูดถึงศาสนาอิสลามเราคงจะต้องย้อนกลับไปในศตวรรษที่7ครับหรือว่าค.ศ.600เศษๆนะครับบนคาบสมุทรอาหรับครับเอเชียตะวันตกนะครับอาหรับสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าถ่ายทอดผ่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณครับแต่ศาสนาอิสลามเนี่ยมันเป็นระบบการจัดระเบียบสังคมครับและมันเป็นวิทยาศาสตร์ในการดำเนินชีวิตอันนี้มันจะทำให้เราเข้าใจอิสลามได้มากยิ่งขึ้นนะครับคำว่าอิสลามเนี่ยแน่นอนมาจากรากศัพท์ภาษาอาหรับที่แปลว่าความสันติแล้วก็การยอมรับในเจตนารมณ์ของสัจธรรมนะครับความเชื่อของศาสนาอิสลามเนี่ยมันวางอยู่บนโครงสร้างความคิดที่ถูกออกแบบอย่างเป็นระบบเป็นหลักการมากๆแล้วเสาหลักสองเสาที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีแต่ว่าผมเอากลับมาทบทวนให้ฟังใหม่เนี่ยนะครับมันเป็นสองเสาหลักที่เป็นวิถีของมุสลิมที่ดีนั่นก็คือหลักปฏิบัติตน5ประการนะครับอัลกันอัลอิสลามแล้วก็หลักศรัทธา6ประการอัลกันอัลอิมามนะครับวันนี้ผมจะมาเจาะลึกแล้วก็ขยายความให้ฟังว่าจริงๆแล้วหลักปฏิบัติตนทั้ง5ประการแล้วก็หลักศรัทธาทั้ง6ประการเนี่ยมันมีตรรกะของความเป็นวิทยาศาสตร์และความทันสมัยซ่อนอยู่ในหลักการเหล่านี้อย่างไร

0: มาเริ่มกันที่หลักปฏิบัติตน5ประการหรือว่าอัลการอัลอิสลามกันก่อนนะครับหลักการนี้5ข้อเนี่ยมันเทียบได้กับคู่มือการปฏิบัติทางกายภาพและสังคมครับ physical and social protocol 5หลักนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับหลักการข้อแรกเขาเรียกว่าชาฮาดะชาฮาดะหรือหลักการปฏิบัติตนครับก็คือการกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และนบีมุฮัมมัดคือศาสนทูตของพระองค
1: ์อัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิฮัมดันกะซีรันฏอยยิบันมุบารอกันฟีฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะฮ์มาน
0: ในมุมมองของจิตวิทยาและการจัดระเบียบความคิดครับนี่คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า anchor being หรือว่า anchor point ครับจุดที่เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจแบบเดียวครับลดความสับสนครับเขามีจุดมุ่งหมายอยู่ที่จุดเดียวเขาเชื่อมศรัทธาไว้ที่จุดเดียวลดความสับสนทางจริยธรรมครับทำให้มนุษย์ไม่ต้องยึดติดกับตัวบุคคลไม่ต้องยึดติดกับทรัพยากรไม่ต้องยึดติดกับหน้าทางโลกแต่ให้ยึดติดกับความดีงามนั่นก็คือองค์อัลเลาะห์หลักการปฏิบัติตนข้อที่2นะครับหรือว่าซอลาตนะครับซอลาตก็คือพูดถึงหลักการละหมาดวันละ5เวลา
1: ซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีม
0: ในมิติทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ชีววิทยานี่คือกระบวนการรีเซ็ตจังหวะชีวิตครับหรือว่ารีเซ็ตจังหวะของระบบชีวภาพในร่างกายที่เราเรียกว่าเซอร์คาเดียนริทึมครับเซอร์คาเดียนริทึมก็คือเขามองว่าสารเคมีต่างๆในร่างกายของเรานะครับระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับเวลาวิถีการเคลื่อนไหวของโลกที่หมุนรอบตัวเองและโลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ครับนั่นก็คือร่างกายของเราจะมีระบบนาฬิกาชีวิตที่สอดคล้องกับเวลาในธรรมชาตินะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของสมาธิบำบัดหรือว่า mindfulness ครับซึ่งลองนึกภาพดูนะครับย้อนกลับไปคศ600เนี่ยคนที่พูดถึงเรื่อง circadian rhythm แล้วกำหนดว่าจะต้องภาวนาวันละ5รอบเนี่ยมันเป็นความคิดที่ล้ำยุคมากนะครับลองนึกภาพดูว่ามนุษย์ในศตวรรษที่21ในทุกวันนี้เนี่ยเราเผชิญกับภาวะสมาธิสั้นสมาธิ brain fog นะครับ brain fog หรือว่าสมองล้าเกิดความเครียดสะสมจากการทำงานบนหน้าจอนะครับ office syndrome นะครับดังนั้นถ้าคุณทำงานอยู่แล้วถูกบทบัญญัติทางศาสนาบอกว่าคุณต้องหยุดพักเพื่อทำละหมาดตามช่วงเวลาของดวงอาทิตย์ทุกวันนี้ถ้าอยู่ในประเทศที่เป็นโลกมุสลิมเนี่ยเขาจะมีนาฬิกานะครับที่บอกว่าในแต่ละวันเนี่ยจะต้องไปทำละหมาดในวันไหนบ้างเวลาไหนบ้างตามการหมุนของดวงอาทิตย์ตามการหมุนของเวลาครับมันคือการดึงเอาจิตใจออกจากความวุ่นวายทางโลกมาสู่ศูนย์กลางครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะเวลาเราพูดถึงเรื่องของดิจิตอลเวลบีอิงเนี่ยในหลายๆหลักคิดก็คือต้องดึงตัวเองออกจากการทำงานหน้าจอออกจากโซเชียลมีเดียตามช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งอันเนี้ยมันตรงกับวิธีคิดเซอร์คาเดียนริทึมแล้วก็ซอลาตหรือว่าการละหมาดวันละ5เวลาของศาสนาอิสลามครับแล้ววิธีการทำละหมาดเนี่ยก็คือนั่งคุกเข่าแล้วก้มศีรษะลงไปบนพื้นครับท่านี้เนี่ยทางอิสลามเขาจะเรียกว่าสูญุดนะครับสูญุดเนี่ยการก้มศีรษะเอาหน้าผากไปแตะกับพื้นมันมีงานวิจัยจำนวนมากเลยนะครับทางระบบประสาทวิทยาที่บอกว่าการก้มลงเพื่อให้เลือดไหลไปเลี้ยงสมองอย่างเต็มที่เนี่ยมันช่วยเพิ่มออกซิเจนไปยังสมองส่วนหน้าที่เรียกว่า prefrontal cortex ซึ่งมันเป็นสมองส่วนที่ควบคุมการตัดสินใจควบคุมการใช้เหตุและผลและควบคุมอารมณ์ครับเพราะลองนึกภาพเด็กอิสลามติดเกมอยู่ถึงเวลาต้องหยุดจากเกมไปละหมาดเอาศีรษะก้มลงไปที่พื้นเลือดไหลลงไปที่ศีรษะทำให้สมองส่วนหน้าที่เรียกว่า prefrontal cortex ทำงานมีระบบเหตุระบบผลและควบคุมอารมณ์มีสมาธิจดจ่ออยู่กับบทสวดกับเวลาดีๆเวลาคุณภาพของชีวิตไอเนี่ยมันเป็นหลักการข้อที่2ของหลักปฏิบัติตน5ประการครับหลักปฏิบัติตนข้อที่3ก็คือการจ่ายสกาตครับหรือว่าการบริจาคทานบังคับนี่มันไม่ใช่เรื่องของความสงสารหรือการทำบุญตามใจชอบนะครับแต่มันคือระบบนโยบายการคลังและเศรษฐศาสตร์สถาบันครับมันคือระบบการจัดการในเรื่องของ institutional economics มุสลิมที่มีทรัพย์สินเกินเกณฑ์ที่กำหนดต้องจ่ายซะกาต 2.5% ของทรัพย์สินสะสมในรอบปีนั้นๆเพื่อนำไปกระจายให้แก่ผู้ยากไร้8ประเภทที่ระบุไว้ชัดเจนครับในทางเศรษฐศาสตร์ wealth หรือความมั่งคั่งหรือมวลของเงินความมั่งคั่งที่กักตุนและไม่ได้ถูกหมุนเวียนเนี่ยมันจะทำให้เกิดระบบที่ขาดสภาพคล่องครับมันฝืดมันทำให้การกระจายของระบบการกระจายทรัพย์สินการกระจายความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่ดีเพราะฉะนั้นระบบสกาดจึงเป็นกลไกบังคับขั้นต่ำที่สุดให้เกิดการกระจายรายได้และลดช่องว่างทางความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแบบเป็นรูปธรรมที่เอาเข้าจริงๆเป็นรูปธรรมมากที่สุดแล้วก็เกิดขึ้นมาก่อนระบบอื่นๆเลยในโลกนะครับแล้วก็หลักการปฏิบัติข้อที่4ก็คือการถือสินอดหรือว่าเสาในเดือนรอมฎอนนะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์ยุคใหม่เพิ่งจะมาตื่นเต้นกับหลักการที่เรียกว่า intermittent fasting หรือว่า IF นะครับนั่นก็คือการงดบริโภคอาหารเป็นช่วงเวลาแล้วก็แน่นอนรางวัลโนเบลไพรส์นะครับที่ให้กับสาขาการแพทย์ในปี2016เรื่องออโตกราฟีนะครับหรือว่ากลไกที่เซลล์ในร่างกายทำการกลืนกินแล้วก็ขจัดเซลล์เก่าหรือว่าเซลล์ขยะที่เสื่อมสภาพเพื่อฟื้นฟูตัวเองเมื่อร่างกายเกิดภาวะการขาดสาร

0: ระดับชีวเคมีในร่างกายลำไส้รวมถึงการควบคุมตัณหาและอารมณ์ครับ self regulations ของมนุษย์มานานมากกว่า 1,400 ปีแล้วครับซึ่งมันสอดคล้องกับวิธีคิดของรางวัลโนเบลไพรส์ทางการแพทย์ในปี2016ที่เรียกว่าออโตฟากีแล้วก็หลักการที่ตอนนี้หลายๆท่านนิยมทำกันก็คืออดอาหารและบริโภคเป็นช่วงเวลาที่เรียก intermittent fasting นะครับซึ่งในหลายๆศาสนาก็มีนะครับอย่างเช่นเราเคยคุยกันเรื่องประเพณีกินเจนะครับแล้วก็หลักการปฏิบัติข้อที่5ก็คือการแสวงบุญนครมะกะหรือว่าการทำพิธีฮัจญ์นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นหลักบังคับนะครับแต่เขาบอกว่าหากมีความสามารถในการที่จะจ่ายแล้วก็พาตัวเองไปได้เนี่ยให้เดินทางไปที่นครมะกะหรือว่าที่ซาอุดิอาระเบียนะครับในมุมมองทางภูมิรัฐศาสตร์และสังคมวิทยานี่คือสภาพารดลภาพระดับโลกครับ Global Conventions ที่รวบรวมมนุษย์ทุกเชื้อชาติทุกสีผิวทุกชนชั้นวรรณะแต่งกายเหมือนกันหมดเลยครับไม่ว่าคุณจะมาจากมุมไหนในโลกคุณแต่งกายด้วยผ้าขาว2ผืนเหมือนกันหมดมันลบความเหลื่อมล้ำทางสังคมคุณจะรวยแค่ไหนคุณก็ใส่ผ้าขาว2ผืนคุณจะจนแค่ไหนคุณก็ใส่ผ้าขาว2ผืนคุณมาจากประเทศด้อยพัฒนามีเงินทุนสนับสนุนให้คนยากจนที่สุดมาทำพิธีฮัจญ์แล้วก็แน่นอนมันคือการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมครับมันทำให้คนรวยได้เห็นภาพคนจนคนจนได้เห็นว่าคนรวยก็ไม่ได้แตกต่างจากเขาเมื่อมาถึงเรื่องของความเชื่อและศรัทธาเดียวกันและนี่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของมุสลิมทั่วโลกแบบไร้ขอบเขตประเทศครับนี่คือหลักการปฏิบัติตน5ข้อคราวนี้ขยับมาดูหลักศรัทธา6ประการครับอัลกันอัลอิมัมซึ่งเปรียบเสมือนระบบปฏิบัติการทางความคิดครับเป็น operating system ที่สอดคล้องกับหลักตรรกวิทยาครับมันเป็น mental framework ที่เซตระบบมาได้ดีมากๆระบบหนึ่งในโลกนะครับ6ประการเขาเชื่อเรื่องอะไรบ้างหนึ่งศรัทธาในเอกองค์อัลเลาะห์ครับเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวซึ่งเป็นปฐมบทของกฎธรรมชาติและจักรวาล 2. ศรัทธาในมลาอิกะหรือว่าทูตสวรรค์แน่นอนหากมองในมุมตรรกะเนี่ยนี่คือการยอมรับในมิติหรือพลังงานทางธรรมชาติที่เราอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับแต่มันมีบทบาทในการขับเคลื่อนกฎเกณฑ์ของจักรวาลศรัทธาที่3คือศรัทธาในพระคัมภีร์ครับยอมรับในระบบสัจธรรมความรู้และข้อมูลที่ได้รับการประทานมาเพื่อเป็นคู่มือมนุษย์ศรัทธาข้อที่4ศรัทธาในบรรดาศาสนทูตยอมรับในบทบาทของผู้นำทางความคิดและผู้ส่งสารในแต่ละยุคแต่ละสมัยศรัทธาข้อที่5ศรัทธาในวันสิ้นโลกและการตัดสินครับนี่คือหลักการสำคัญทางจริยธรรมนะครับที่ส่งผลต่ออนาคตวิทยาหรือว่า future studies การเชื่อว่าทุกการกระทำในวันนี้มีผลลัพธ์และต้องการความรับผิดชอบ accountability ในอนาคตจะทำให้มนุษย์ไม่กล้าทำลายล้างธรรมชาติไม่กล้ากักตุนทรัพยากรเอาไว้ที่คนคนเดียวไม่กล้าที่จะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นแบบหวังผลระยะสั้นเป็นพวก short termism แต่ต้องการที่มีความรับผิดชอบและทุกคนหลีกหนีความรับผิดชอบ accountability ในระยะยาวไม่ได้และศรัทธาข้อที่6ครับศรัทธาในสภาวะลิขิตครับกอดอกอดาวอะเชื่อในกฎแห่งเหตุและผลกฎชีวภาพและขีดจำกัดของธรรมชาติซึ่งแน่นอนมันสร้างความสมดุลทางจิตวิทยาทำให้มนุษย์ไม่ทะนงตนจนเกินไปเมื่อประสบความสำเร็จและในขณะเดียวกันก็ไม่สิ้นหวังจนเกินไปเมื่อเผชิญกับภาวะวิกฤตและคนที่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตถ้าย้อนกลับไปดูหลักปฏิบัติในเรื่องของสการ์ดเขาก็จะเป็น1ใน8คนที่จะได้รับสการ์ดเพื่อที่จะเอาเงินไปเป็นทุนชีวิตและพัฒนาตัวเองต่อได้ครับ
1: คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
0: เพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานแล้วคำถามที่หลายๆคนมักจะสงสัยกันด้วยก็คือแล้วเหตุใดโลกมุสลิมถึงเกิดการแตกหักและเกิดการแตกแยกนิกายขึ้นมาเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่จุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์หลังจากการสิ้นชีวิตของท่านนบีมูฮัมหมัดครับในปีค.ศ.632ปัญหาสำคัญขณะนั้นมันไม่ใช่ความขัดแย้งในเรื่องของคำสอนนะฮะมุสลิมไม่เคยขัดแย้งกันในเรื่องคำสอนหรือพระคัมภีร์นะครับแต่สิ่งที่มุสลิมขัดแย้งกันณเวลานั้นคือปัญหาการเมืองและการสืบทอดอำนาจผู้นำคาลิฟัตอันนี้มันไม่เหมือนกันแล้วนะฮะมันไม่เหมือนศาสนาอื่นนะครับศาสนาอื่นเขาเถียงกันเรื่องคำสอน ต่ศาสนามุสลิมที่มันแตกกัน

0: มันแตกกันในเรื่องของผู้สืบทอดมันไม่ได้แตกกันในเรื่องของคำสอนคำสอนยังเป็นคำสอนเดียวกันเพราะนั้นความขัดแย้งนี้มันก็เลยทำให้ศาสนาอิสลามแบ่งเป็น2 สายหลักๆที่กลายเป็นนิกายใหญ่ณปัจจุบันครับนั่นก็คือนิกายที่1 นิกายซุนนีครับซึ่งนิกายซุนนีเนี่ยนะครับมันแปลว่าแบบอย่างครับนิกายนี้ถือเป็นนิกายกลุ่มใหญ่ที่สุดคิดเป็นประมาณสัก 85% 90% ของมุสลิมทั่วโลกครับกลุ่มซุนนีเชื่อว่าผู้นำของประชาชาติมุสลิมหรือว่าคอลิฟะไม่จำเป็นต้องมาจากสายเลือดของท่านนบีมูฮัมมัดแต่ควรมาจากการคัดเลือกและฉันทามติของประชาคมและผู้อาวุโสโดยในประวัติศาสตร์นะครับได้มีการเลือกท่านอบูบากาลนะครับขึ้นเป็นผู้นำคนแรกซุนนีเน้นย้ำการเดินตามแบบอย่างจริยวัตรที่ดีงามของท่านนบีแล้วก็ใช้หลักการนิติศาสตร์อิสลามผ่าน4สำนักคิดหลักนะครับซึ่งสำนักคิดหลักเนี่ยเขาเรียกว่ามัซฮับนะครับ4สำนักคิดประกอบไปด้วยฮานาฟีมาลิกีชาฟีซึ่งชาฟีเนี่ยแพร่หลายมากในประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนนะครับแล้วก็ฮันบาลีซึ่งฮันบาลีเนี่ยเป็นแนวคิดแบบที่นิยมในซาอุดิอาระเบียนะครับนิกายที่2คือนิกายชีอะนะครับชีอะเนี่ยย่อมมาจากชีอะอาลีนะครับซึ่งแปลว่าพรรคพวกของอาลีกลุ่มนี้ปฏิเสธกระบวนการคัดเลือกผู้นำ3คนแรกของซุนนีนะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยได้แต่งตั้งให้อาลีอิบนูอาบิตอลิบนะครับซึ่งเป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เป็นลูกเขยของท่านนบีเนี่ยเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำทางจิตวิญญาณและผู้นำทางการเมืองมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับนบีเลือกมาแล้วเพราะฉะนั้นชีอะจึงยึดมั่นในสายเลือดและผู้นำจิตวิญญาณที่เรียกว่าอิหม่ามปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอิหม่ามอาลีโคมานีอีอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะครับโดยเชื่อว่าอิหม่ามได้รับการปกป้องจากพระเจ้าดักให้ปราศจากความผิดพลาดเพราะนั้นนิกายนี้จะเชื่อในตัวบุคคลนะครับที่เขาเชื่อว่าได้รับการคัดสรรและสืบทอดมาไม่ได้มีความแตกต่างกันในเรื่องของคำสอนหลักนะครับคำสอนหลักอิสลามยังเหมือนกันชีอะเนี่ยแน่นอนอยู่ในหลักๆคืออิหร่านอิรักแล้วก็เลบานอนนะครับนอกจาก2นิกายนี้นะครับยังมีกลุ่มย่อยๆด้วยนะครับอย่างเช่นซูฟีมันไม่ใช่การแยกนิกายทางการเมืองนะครับแต่มันเป็นสายทานทางจิตวิญญาณและความลึกซึ้งภายในครับมันเป็นอิสลามิกมิสติซิซึมที่เน้นการขัดเกลาจิตใจการสวดภาวนาแล้วก็การพูดถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าครับเพราะนั้นในที่นี้เนี่ยเราคงจะต้องมาวิเคราะห์กันนะครับว่าแล้วไอ้วิถีคิดแบบมุสลิมแบบนี้มันตอบโจทย์วิกฤตแห่งศตวรรษที่21ไหมในมิติวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ขัดแย้งครับอิสลามเน้นเรื่องความเป็นเอกภาพและมิตรภาพที่ก้าวข้ามขอบเขตของเชื้อชาติประเทศและสีผิวในยุคที่โลกกำลังแบ่งขั้วแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างรุนแรงเนี่ยแนวคิดในเรื่องของอุมะหรือว่าประชาชาติมุสลิมทำให้เกิดโมเดลการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันซึ่งไอ้เนี่ยมันเป็นวิธีคิดที่หลายๆฝ่ายในโลกต้องการนะครับปัญหาที่2ล่ะปัญหาอย่างเช่นเทคโนโลยีกระชากเปลี่ยน disruptive technology ในยุคที่เรากำลังปวดหัวกับ AI stem cell การตัดต่อพันธุกรรมคำถามเรื่องจริยธรรมครับ ethics กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดกรอบนิติศาสตร์แบบอิสลามหรือว่าฟิกมีกระบวนการที่เรียกว่าอิจติฮัดนะครับอิจติฮัดหรือการตีความกฎหมายตามบริบทที่เปลี่ยนไปโดยใช้หลักมาซาลาฮะนะครับมาซาลาฮะหรือว่าประโยชน์ต่อสาธารณะและหลักการมากาซิดอัลชาลิยะนะครับเจตนารมณ์5ประการของศาสนาเป็นตัวตั้งทำให้ประเทศอิสลามตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยุคที่เปิดรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาครับองค์ความรู้ของกรีกแบบโบราณที่มันหายไปแล้วจากในยุโรปเนี่ยมันไปเติบโตในโลกอิสลามนะครับในตะวันออกกลางองค์ความรู้เรื่องคณิตศาสตร์เรื่องพุทธศาสตร์ที่มันเคยเติบโตในอินเดียแล้วมันหายไปจากอินเดียมันไปเติบโตในตะวันออกกลางนะครับก่อนที่มันจะกลับไปอย่างเช่นเรื่องของเลขเรื่องของอัลกอริทึมเรื่องของอัลจิบราเรื่องของวิธีการใช้เลขศูนย์เนี่ยมันมาจากที่อื่นแต่มันมาเติบโตต่อยอดแล้วมันปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทและวิธีคิดแบบอิสลามแล้วถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไปมันเคยพิสูจน์มาแล้วครับในอดีตแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปในอนาคตแล้วก็แน่นอนครับต่อเรื่องของวิกฤตโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมที่มันกำลังอยู่ในภาวะโลกเดือดเนี่ยเรื่องนี้น่าทึ่งมากครับเพราะว่าในคัมภีร์อัลกุรอานมนุษย์ถูกกำหนดให้เป็นคาลิฟะหรือว่าเป็นผู้ดูแลผู้พิทักษ์โลก ม่ใช่ผู้กอบโกยครับอิสลามมีหลักการห้ามสิ้นเปลืองครับอิสราฟห้ามทำลายทรัพยากรธรรมชาติแม้กระทั่งในภาวะสงครามแล้วก็มีแนวความคิดเรื่องฮิมาครับเขตอนุรักษ์ธรรมชาติรวมถึงแนวความคิดเรื่องวักการอุทิศเพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกรอบเศรษฐศาสตร์สีเขียวแล้วก็ ESG ในปัจจุบันได้มาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังคงจะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะว่าวิถีแบบโลกมุสลิมเนี่ยมันไม่ใช่วิถีแห่งความคล่ำคลึกมันคือสถาปัตยกรรมทางความคิดและนวัตกรรมสังคมที่รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่21ได้อย่างทันสมัยหากเรามองด้วยสายตาที่เป็นกลางและปราศจากอคติครับแต่แน่นอนครับวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ตอนต่อไปเราจะลองไปดูอีกทิศทางตรงกันข้ามบ้างครับว่าแล้วความเข้าใจผิดที่ทำให้มันกลายเป็นรอยแผลลึกในระดับโลกรวมถึงในประเทศไทยของเราความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นอย่างไรและมันทำให้หลายๆคนมีความหวาดกลัวศาสนาอิสลามตรงเนี้ยจะเป็นประเด็นที่เราจะมาคลี่คลายกันต่อในตอนต่อไปของ Thai PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติศรีสายนามครับแต่สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมปิติศรีสายนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มอบพัดลม67เครื่องช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนแก่38โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดาณราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนเป้าหมายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับสิ่งของที่ส่งมอบในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนพัดลมจากงานบำเพ็ญกุศลศพของนายเรียบณราดิศรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและเป็นบิดาของนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จำนวน45เครื่องและได้รับสนับสนุนจากงานบำเพ็ญกุศลศพของนายขจรศักดิ์จีนขจรซึ่งเป็นบุตรของนางธนวรรณจีนขจรกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน22เครื่องรวมทั้งสิ้น67เครื่องโดยได้สำรวจความต้องการพัดลมสำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมทั้ง25อำเภอก่อนที่จะจัดสรรพัดลมมอบให้แก่ผู้ป่วยเด็กผู้สูงอายุผู้ยากไร้และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นได้ใช้ในชีวิตประจำวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ยังดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยสนับสนุนสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนตามความจำเป็นโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ38แห่งใน19อำเภอครอบคลุมพื้นที่ทั้ง6เขตการศึกษาส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยทั้งนี้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นพลังแห่งความร่วมมือในการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและส่งเสริมโอกาสการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นการส่งต่อความห่วงใยและสร้างโอกาสให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนดินสอพอง
10: กันน่ะหน้าขาววอกเลย
11: อ๋อเขาเอาดินสอพองมาทาหน้าเล่นกันน่ะ
10: อะไรนะดินสอมันพองได้ด้วยเหรอ
11: ดินสอไม่ได้พองแต่ดินสอพองเป็นดินชนิดหนึ่งมีสีขาวเขาเอามาใช้ทาตัวทาหน้าอย่างแป้งได
10: ้คุณแม่พี่ก้อยใช้ดินสอพองทาหน้าพี่ก้อยหรือเปล่าเห็นหน้าพี่ก้อยขาวขาว
11: คงใช้แป้งมากกว่ามั้งเขาใช้ดินสอพองละลายน้ำทาหน้ากันเล่นตอนสงกรานต์เท่านั้น
10: ฉันใช้แป้งได้ไหมหน้าจะได้ขาว
11: อย่าเลยเดี๋ยวเป็นลิงหน้าวอกดินสอพองไม่ใช่ดินสอแต่เป็นดินสีขาวอย่างหนึ่งใช้ละลายน้ำทาหน้าทาตัวอย่างแป้งได้ในปัจจุบันมักใช้เล่นกันในวันสงกรานต
12: ์แล้วพบกันใหม่นะครับ
8: รู้รักภาษาไทย
13: พิชิตดวงจันทร์ได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณ 25-26 ประเทศในโลกก็อย่างที่คุณอิงบอกประมาณ 10% ของชาติทั้งหมดกติกาของตารางนี้นะฮะก็คือคุณต้องส่งการทดลองสิ่งของคนไปโคจรรอบดวงจันทร์หรือลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร
14: ์ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
13: สวัสดีครับผมตั้นนัทนนท์ดวงสุนทรครับ
15: สวัสดีครับผมอิงเจริญสินอัศวคุณครับ
13: กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวกันนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ในธีมของดวงจันทร์ตลอดไป เพราะว่าก็เป็นยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องเนาะจากการที่ประเทศไทยได้ส่งอุปกรณ์นะฮะชางเอิร์ธ7 Match นะฮะไปยังดวงจันทร์กับยานอวกาศชางเอิร์ธของจีนนะครับก็นับว่าเป็นภารกิจการเดินทางสู่ดวงจันทร์ครั้งแรกของอุปกรณ์ไทยนะฮะโดยเฉพาะตัว scientific instrument ซึ่งเราก็มีส่งไปนอกโลกนะฮะ suborbital ก็ไปแล้วสถานีอวกาศนานาชาติก็ไปแล้วไปเป็นดาวเทียมไปเป็นยานอวกาศโคจรรอบโลกนะฮะก็ไปแล้วแต่นี่ก็คือเป้าหมายที่ไกลที่สุดที่เราเคยไปเป็นชิ้นงานที่คนไทยทำแล้วก็ไปไกลที่สุดนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยากชวนทุกคนมาดูกันว่าที่เราบอกว่าประเทศไทยเป็นชาติที่ได้ไปร่วมเขาเรียกเป็นมูนคลับเนาะก็คือแบบโอ้ชาวสมาชิกชมรมคนสำรวจดวงจันทร์เนี
15: ่
13: ยแล้วไอ้เจ้าสมาชิกของชมรมคนชอบดวงจันทร์เนี่ย มันมีใครบ้างมันมีประเทศไหนบ้างไล่เรียงตามลำดับไทม์ไลน์มาว่าชาติไหนที่พิชิตดวงจันทร์ได้สำเร็จในปีที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นภารกิจลักษณะแบบไหนส่งคนไปส่งอุปกรณ์ไปตอนนี้ก็จะมาคุยกันนะครับซึ่งก่อนที่จะลงลึกไปถึงรายชื่อเนี่ยคุณอิงผมต้องอธิบายกฎกติกามารยาทของตารางนี้ก่อนนะซึ่งผมเป็นทำมาเนี่ย กติกาของตารางนี้นะฮะก็คือคุณต้องส่งการทดลองสิ่งของคนไปโคจรรอบดวงจันทร์หรือลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร
15: ์
13: ดังนั้นเราก็รู้กันดีเนาะว่าประเทศที่ไปดวงจันทร์ได้เนี่ยที่เป็นการทำยานอวกาศของตัวเองเนี่ยมันมีไม่กี่ประเทศหรอกก็คือมีสหรัฐอเมริกามีโซเวียตมีญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหม มีอินเดียมีอิสราเอลซึ่งทั้งหมดที่พูดมาก็มีแค่นี้มีเกาหลีใต้โผล่มาทีละชื่อมันก็จะมีไม่เยอะมากแต่สิ่งที่ผมจะนับรวมไปในนี้ด้วยเนี่ยก็คือประเทศที่มีการทำอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือทำเครื่องมือ และส่งไปเรียกว่าเป็นลูน่ามิชชั่นคือคุณต้องเป็นผู้ทำแล้วก็ควบคุมแล้วก็โอเปเรตอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยผมก็จะนับอยู่ในลูน่าคลับนี้ด้วย
15: แปลว่าอย่างนี้อิตาลีสเปนอะไรเงี้ยก็เข้าไปด้วย
13: ถูกต้องถูกต้องเพราะเขาทำอุปกรณ์เพราะว่าอะไรเพราะถ้าไม่งั้นมันจะไม่มีไทย อันนี้พูดตรงๆเลยเพราะถ้าเรานับว่าชาติที่ส่งยานไปโคจรได้เองเนี่ยมันจะไม่มีไทยไง
15: มันจะมีแบบแค่อเมริกาจีนโซเวียตญี่ปุ่น
13: เกาหลีใต้ถ้าใกล้ใกล้ตัวเราก็เกาหลีใต้เพราะว่าส่งทำยานเองเนาะแล้วก็ผมว่ามันจะแปลกนิดนึงตรงที่ว่าพอบอกว่าส่งเองเนี่ยมันตอบยากว่าแบบนี้เรียกส่งเองไหมแบบไป
15: กับสเปซ
13: ไปกับสเปซเอ็กอะไรเงี้ยเกาะเข้าไปหรือของปากีสถานที่เป็นเหมือนดาวเทียมดวงเล็กๆเกาะยานจีนไปแล้วไปดีดตัวออกมาอันนั้นนับว่าไปเองไหมดังนั้นเพื่อตัดปัญหาผมจะนับทุกอันรวมกันซึ่งจากรายชื่อทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด22ประเทศ
15: อู้เยอะนะ
13: เยอะฮะว่าผมลืมให้คุณพูดฟังคุณผู้ชมทายเลยว่าลิสต์นี้มีกี่ประเทศ
15: ไม่แต่มันก็เยอะเพราะว่าจริงๆแล้วโลกมีแบบ200กว่าประเทศการที่แบบมี 10% ของประเทศในโลกทำสิ่งนี้ได้ก็เยอะนะ
13: เออตัวเลขนี้น่าสนใจก็คือ 10% ในโลก 10% ของชาติในโลกมีมูนมิชชั่นของตัวเองและไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะจากภารกิจชางเออร์เจ็ทแมชโอเคเรามาเริ่มต้นกันนะครับด้วยการสำรวจดวงจันทร์ครั้งแรกการสำรวจดวงจันทร์ครั้งแรกเนี่ยคุณอิงมันเกิดขึ้นในปี1959ก็คือแค่ไม่กี่ปีหลังจากที่มีการส่งสปุตนิกขึ้นไปก็แน่นอนว่าอันดับหนึ่งชาติแรกที่พิชิตดวงจันทร์ได้สำเร็จก็คือสหภาพโซเวียตลูน่า2เป็นวัตถุชิ้นแรกที่เดินทางไปถึงดวงจันทร์นะฮะ13กันยายน1959นะครับหลังจากนั้นก็แน่นอนว่าเป็นสหรัฐอเมริกาครับตามไปติดๆเลย1962ก็คือยาน Ranger 4เป็นครั้งแรกที่สหรัฐเนี่ยส่งยานอวกาศไปถึงวัตถุท้องฟ้าอื่นนะฮะแล้วก็จริงๆภารกิจ Ranger เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ามันไปพุ่งชนด้านไกลของดวงจันทร์ด้วยนะแต่ว่าวัตถุแรกเนี่ยที่ไปตกบนด้านไกลของดวงจันทร์เนี่ยก็คือยาน Ranger 4น่าสนใจมากมันเลยเป็นที่มาของ Transformer ภาค3อ่ะที่พอคุณไปด้านไกลของดวงจันทร์แล้วคุณก็ไปถ่ายภาพเจอแบบ Sentinel Prime เป็นแบบเอเลี่ยนนอนอยู่บนดวงจันทร์แล้วก็เป็นการส่ง Apollo 11ไปสำรวจ ซึ่งอันนี้คือ fictional นะอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะทุกคนนี่มาจากหนังนะฮะทีนี้ถ้าใช้ตามเกณฑ์ของผมอะชาติที่พิชิตดวงจันทร์โอเคแน่นอนมีสหรัฐอเมริกามีสหภาพโซเวียตนะเจ้าหนึ่งเจ้าสองผมให้คุณนิ้งทายดีกว่าว่าเจ้าที่สามถ้าวัดตามเกณฑ์ของผมอะชาติที่ไปดวงจันทร์สำเร็จอะคือประเทศอะไรคุณต้องไม่เชื่อสิ่งนี้แน่นอน
15: ญี่ปุ่นเหรอ
13: ไม่ใช่ผมเดาว่าทุกคนต้องตอบว่าญี่ปุ่น
15: อ้าวเหรอ
13: หรืออาจจะไม่รู้อะฝรั่งเศสอันนี้ใช่ไห
15: ม
13: เพราะดูเป็นชาติที่ตอนนั้นก็มีเริ่มทำภารกิจอะสิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนญี่ปุ่นเนี่ยยานที่ไปดวงจันทร์ลำแรกก็คือยานฮิเตนใช่ไหม1990เขาไปดวงจันทร์ครั้งแรก1990แปลว่ามันมีแกปอยู่ระหว่าง1960นะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกที่มนุษย์เริ่มไปสำรวจดวงจันทร์เนี่ยไปจนถึงแบบยุค90ที่ทุกคนเริ่มไปดวงจันทร์กันเป็นเรื่องปกติแล้วแกปเนี้ย30ปี
15: ผมขอเดาก่อนจีนเหรอ
13: ไม่ใช่จีนนี่กว่าจะถึงดวงจันทร์ได้นาน
15: นานใช่ไหม
13: ใช
15: ่ยากจังเลย
13: หลัง2000ด้วยซ้ำมันจะโกงนิดนึงนะประเทศที่3ที่พิชิตดวงจันทร์ได้สำเร็จเนี่ยคือสวิตเซอร์แลนด
15: ์
13: เออ
15: ทำไมอ่ะ
13: เพราะว่าในภารกิจอพอลโล11เนี่ยเขาทำอินสตรูเมนต์ที่ชื่อว่าโซล่าวินคอมโพสิชันเอ็กซ์เพอริเมนต์ จาก University of Bern เอาไปกางบนพื้นผิวใช่ถูกต้อง1969ก็นิวอัมสตรองก็แบกไอ้เจ้าโซลาร์วินคอมโพสิชันเอ็กซ์เพอริเมนต์เนี่ยไปกางบนพื้นผิว
15: โอเค
13: ก็นับเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาลมสุริยะละกันบนดวงจันทร์
15: อืม
13: เออก็เป็นบรรพบุรุษของฉางเอ๋อเจ็ดแมชละกัน
15: โอเค
13: เป็นยุคคุณปู่นะฮะก็คือไปวัดสเปซเวเทอร์บนนั้นเป็นภารกิจแรกนะฮะ
15: พอคุณพูดอย่างนี้แล้วผมก็เลยรู้สึกแบบเออจริงว่ะพอเรานับรวมทุกอย่างว่าไม่ว่าชาติอะไรก็ตามที่ไปก็เอาชื่อไปเลยอย่างเงี้ย
13: ลิสต์มันจะแปลกๆแต่มันสนุกเพราะมันได้เห็นประวัติศาสตร์ไง
15: โอเค
13: คุณก็คิดดูดิว่าสวิตเซอร์แลนด์ตอนนั้นน่ะคือคนไปดวงจันทร์อพอลโล11อ่ะมันเป็นภารกิจแบบโหระดับโลกอ่ะอเมริกาแบบว่าฉันจะต้องเอาอุปกรณ์ไปให้เยอะที่สุดเอางานวิทยาศาสตร์ไปได้เยอะที่สุดแต่ว่าเอ้ยสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นประเทศแบบเล็กๆในยุโรปได้เอาอุปกรณ์ชิ้นนี้บินไปด้วยอ่ะนี่คือนับว่าเป็นครั้งแรกที่เป็น international collaboration ของยุคอพอลโลนะฮะแล้วหลังจากนั้นปี1ปีนะฮะ1970นะฮะก็ฝรั่งเศสแต่รอบนี้ไม่ได้ไปกับอพอลโล
15: ไปกับ
13: ลูน่าคอตโรเวอร์สำรวจดวงจันทร์ของโซเวียตตอนนั้น
15: ทำไมฝรั่งเศสถึงสามารถไปกับโซเวียตในเวลานั้นได
13: ้นั่นสิตรงนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากนะแต่ว่าถ้าในทางวิทยาศาสตร์คืออุปกรณ์ที่เขาทำเนี่ยจริงๆไม่จะบอกว่าไม่ยากก็ไม่ได้คือไม่ได้มีความซับซ้อนเป็นอินสตูเมนต์อะไรคือเขาทำรีโทรีเฟคเตอร
15: ์
13: ไปติดอยู่บนลูน่าคอร์ด1แล้วก็ยาลูน่า17นะครับแล้วก็ก็เลยทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งชาติที่มีผลงานอยู่บนผิวของดวงจันทร์ในปี1970นะครับแล้วหลังจากนั้นคุณอิงก็รู้เนาะว่าดวงจันทร์มันก็ไม่ค่อยมีใครสนใจแล้วนะในยุคอพอลโลทุกคนก็ไปเห่อสถานีอวกาศกันก็มีการส่งนักบินอวกาศคือตอนนั้นทุกคนจะเห่อในการส่งนักบินอวกาศนึกออกปะก็เป็นช่วงแบบ80นะยุคกระสวยอวกาศทำยานไปดาวดวงนู้นดาวดวงนี้ดวงจันทร์ก
15: ็ไปแลบทำ
13: เมีย
15: สลูด
13: กับเมียมาฮิตดวงจันทร์อีกทีหนึ่งก็คือญี่ปุ่นตามที่เราเล่ากันไปในตอนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นน่ะก็คือยานฮิเตนก็เป็นลูน่าออร์บิเตอร์ลำแรกของญี่ปุ่น1990นะครับตอนนี้เรานับมาแล้วนะฮะ1 2 3 4 5 5ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่5แล้วแน่นอนว่าหลังจากนั้นดวงจันทร์ก็เงียบไปอีกทุกคนก็ไปเห่ออย่างอื่นคือผมว่าการทำรายการสำรวจดวงจันทร์มันตลกดีเหมือนกันนะ
15: ไม่คือก็เข้าใจได้มันก็จะมีแบบช่วงที่กลับมาเห่ออย่างเช่นตอนแบบว่าญี่ปุ่นมาลูน่าเรคอนนิสแซนต์ออร์บิเตอร์มาม ีอะไรอีกอันหนึ่งอ่ะไอที่มันพุ่งชนดวงจันทร์ก็ใต้ดวงจันทร
13: ์ครับ
15: จันทรายานอีกรอบนึงคนก็จะบอกว่าก็ดวงจันทร์มันอยู่ใกล้มัน
13: เก็บแซมเปิลได้แล้ว
15: เก็บแซมเปิลได้แล้ว
13: ไม่น่ามีอะไร
15: ก็ใช่ก็ถูก
13: ทีนี้ปี2004นะฮะมันมียานอวกาศลำหนึ่งที่พาชาติยุโรปหลายๆชาติเนี่ยไปสำรวจดวงจันทร์และนั่นก็คือยานสำรวจดวงจันทร์ดวงแรกของอีซ่าก็คือยานสมาร์ทวันคุณจำชื่อยานสมาร์ทวันได้ใช่ไหม
15: แทบไม่อยู่ในความทรงจำด้วยซ้ำ
13: โอเคนี่มันแย่มากนะ
15: คุณดูหน้าผมดูหน้าผมใสกิ้งเลยเนี่ย
13: สงสารอีซ่าแต่เอาเป็นว่าสมาร์ทวันเนี่ยเป็นยานโคจรที่ไปสำรวจดวงจันทร์ในปี2004นะแน่นอนว่าในยุคนั้นคือทุกคนก็เห่อดาวอังคารเพราะว่ามันมีกระแสเรื่องของ
15: ตัวโรเวอร
13: ์ JPL ที่แบบส่ง
15: Opportunity กับตัว Spirit ไปได
13: ้คือตอนนั้นทุกคนก็สนใจ
15: ดาวอังคาร
13: ก็อีซ่าก็ทำยานสมาร์ทวันขึ้นมาซึ่งชาติที่ก็กร่อยนิดนึงแต่ว่าชาติก็เลยทำให้ประเทศอย่างฟินแลนด์นะฮะหรือว่าสหราชอาณาจักรนะฮะคือหลายประเทศเยอรมนีเนี่ยก็เหมือนกับก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำอินสตูเมนต์ตัวต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวชื่อว่า Speedy XSM นะฮะของฟินแลนด์สหราชอาณาจักรก็จะมีอุปกรณ์ชื่อว่า DCIXS นะฮะซึ่งตัวนี้จริงๆเป็นเฮอริเทจของไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวเนี้ยนะฮะกลายเป็นเฮอริเทจของอุปกรณ์รุ่นเดียวกันที่จะไปอยู่บนยานจันทรายานของอินเดีย
15: อ่า
13: คืออ่ะ2004เนี่ยมันยังไม่ได้มีเรื่องการไฮเรื่องน้ำบนดวงจันทร์ใช่ป่ะแต่สมาร์ทวันเนี่ยก็ได้สร้างเฮอริเทจหลายๆอย่างไว้ให้กับหลายๆประเทศนะฮะเยอรมันเองก็ทำตัวอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์นะครับไปอยู่บนสมาร์ทวันก่อนและเจ้าเนี่ยอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ของเยอรมนีเนี่ยก็ได้เฮอริเทจไปอยู่บนจันทรยานเหมือนกันจันทรยานนี่ก็คือ2008แล้วนะที่ผมพูดเนี่ยสมาร์ทวันคือ2004ดังนั้นสมาร์ทวันเนี่ยมันคือเพกราวอ่ะมันคือจุดแรกที่ทำให้ชาติในยุโรปอ่ะได้มาเริ่มทำอินสตูเมนต์ได้มาเริ่มทำออกแบบภารกิจสำรวจดวงจันทร
16: ์
13: โดยที่ตอนนั้นอ่ะเขาไม่รู้เลยว่าจันทรยานจะเป็นภารกิจที่เปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อดวงจันทร์ไปตลอดกาลกลับมาที่อีกฝั่งหนึ่งของโลกนะในระหว่างที่เยอรมนีสหราชอาณาจักรโอเคทุกคนก็เตรียมภารกิจไปดวงจันทร์นะครับตอนนั้นอินเดียก็เริ่มประกาศมิชชั่นจะทำจันทรยานแล้วเนาะทีนี้มาดู

0: ฉางเอ๋อเดียวกับที่ฉางเอ๋อ7ที่ไทยเราไปด้วยเนี่ยครับประวัติศาสตร์ฉางเอ๋อครั้งแรกนะเกิดขึ้นในปี2007ตอนนั้นจีนทำยานเป็นออร์บิเตอร์คือยานโคจรเวลาเราพูดว่าฉางเอ๋อเราจะมีภาพยานไปลงจอดเนาะแต่ว่ายานฉางเอ๋อลำแรกเนี่ยคือเป็นยานโคจรของจีนนะครับก็พัฒนาขึ้นมาในปี2007นะครับก็เดินทางสู่ดวงจันทร์แล้วก็ไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้สำเร็จนะครับทำให้จีนเนี่ยถ้านับจากในลิสต์เนี้ยนะฮะก็จะเป็นชาติที่4ถ้านับว่าทำยานเองเพราะว่ามีสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับมีญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปละกันแล้วก็มีจีนก็ประมาณชาติที่5ที่6แล้วตะเกณฑ์จะนับนะฮะแต่ว่าถ้าวัดกันตามเกณฑ์ของผมเนี่ยที่บอกว่าคุณส่งอินสตูเมนต์ไปได้แล้วเนี่ยก็คือชาติที่1 2 3 4 5 6 7 8 9จีนเป็นชาติที่9แต่ว่าเขาไม่ได้เริ่มก่อนคนอื่นอ่ะเขาเริ่มหลังคนอื่นแต่ตอนนี้เขานำคนอื่นมหาศาลเลยนะฮะก็ชางเออ1นะครับก็ต่อยอดไปสู่ชางเออ3 4ก็จีนก็ได้เข้าสู่ขับดวงจันทร์ในที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่านะหลังจากที่จีนส่งฉางเอ๋อภารกิจแรกเนี่ยไปดวงจันทร์สำเร็จในปี2007เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปได้มาตาของอินเดียบ้างแล้วจันทรายาน1นะครับนอกจากจะมีอุปกรณ์ของเยอรมนีสหราชอาณาจักรฟินแลนด์ไปแล้วเนี่ยที่เป็นเฮอริเทจของเขาเนาะจากสมาร์ทวันเนี่ยก็ได้มีชาติใหม่ๆจอยลิสต์นี้เข้ามาก็คือมีสวีเดนนะครับเขาทำอุปกรณ์อยู่บนจันทรายาน1เหมือนกันนะครับแล้วก็มีบัลแกเรียบัลแกเรียนี่ come out of nowhere มากแบบแรนดอมเข้ามามากเพราะว่าเป็นประเทศที่พูดถึงเรื่องอวกาศเรื่องเทคโนโลยีเราจะนึกอะไรไม่ค่อยออกแต่ก็ได้ไปดวงจันทร์มีภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของเขาเองเนี่ยครั้งแรกปี2008ก็คือไปกับยานจันทรายานคือมันเจ๋งตรงที่ว่าอะไรหรือว่ามันเจ๋งตรงที่ว่าอินเดียเป็นยานแบบยานประหยัดยานราคาย่อมเยาอ่ะแล้วเขาก็ไปบอกว่าเออเนี่ยยุโรปใครอยากส่งบ้างมาส่งจันทรายานก็เลยเป็นยานที่มีอินสตูเมนต์เยอะมากม
1: ี
0: อุปกรณ์นู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะเขาไปเปิดพื้นที่มา
1: เปิดพื้นที่ขาย
0: ก็แล้วแต่จะดีลบางทีก็เป็นดีลรัฐบาลบางทีก็ฉันช่วยคอนติบิวนิดนึง
1: อ
0: ินเดียก็เลยทำจันทรายานได้ในราคาที่ถูกมากเพราะว่าอินสตูเมนต์คุณแต่ผมว่ามันฉลาดตรงที่ว่าอินเดียไม่มีเฮอริเทจแต่พอเขาเหมือนแบบเขาไปขายถูกจุดไปขายคนที่มีแบบสมาร์ทวันทำฉันทำสมาร์ทวันไปแล้ว
1: แต่ไม่มียานที่จะพาไปว่างั้น
0: ใช่คุณอยากเนี่ยสารต่อไหมเหมือนไทกับเอ็กเนี่ยคุณอยากทำไทกับเอ็กซ์สองไหมประมาณนี้คุณไปกับยานผมไหมแต่ว่าตอนตีพิมพ์เปเปอร์ก็เขียนชื่อยานผมไปด้วยก็วินวินกันทั้งคู่หลังจากจันทรายานหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มเห็นชาติเดิมๆแล้วก็คือเป็นชาติวนเฮอริเทจกันเองนี่แหละไม่ว่าจะเป็นจีนนะฮะหรือว่าชาติในกลุ่มยุโรปแล้วก็เริ่มมีส่งอุปกรณ์ส่งอะไรกันเป็นเรื่องปกตินะฮะจีนก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะช้างเอ๋อ3 4นะครับก็ไปลงจอดไปลงจอดด้านไกลช้างเอ๋อ5ไปเก็บตัวอย่างอะไรก็ภารกิจเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้มีดีเทลเพิ่มเข้ามาอีกก็คือตอนปี2018เนี่ยนะฮะจีนได้ส่งยานอวกาศอีกลำหนึ่งตัวนี้ไม่ได้นับว่าเป็นตระกูลฉางเอ๋อแต่ว่าเป็นยานชื่อว่าหลงเจียง2นะครับก็ตัวนี้ก็ไปโคจรรอบดวงจันทร์เหมือนกันตัวนี้เขาจะมีตัวอุปกรณ์ของซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นออปติคอลคาเมราติดไปนะครับปี2018ทีนี้2019อย่างที่บอกว่ามันมีกระแสเรื่องของอาร์เทมิสเข้ามาตอนนั้นสหรัฐก็เริ่มแบบประกาศฉันจะทำโครงการอาร์เทมิสนะก็มีเปิดประกาศใครจะมาเข้าร่วมเซ็นทุกคนก็เข้ามาร่วมเซ็นกันนะแต่อีกเทรนด์นึงก็คือมันเป็นยุคที่แนวโน้มด้านการสำรวจดวงจันทร์มันกลับมาเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าผมเคยเล่าไปในตอนที่เราพูดว่ามันมีโครงการอย่าง Google Luna X Prize ที่จะให้รางวัลเอกชนที่ทำยานไปลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จนะฮะแล้วก็โครงการนั้นก็ทำให้เกิดแบบบริษัทเอกชนต่างๆเข้ามา
1: iSpace งี้
0: ใช่ iSpace อย่างงี้นะหรือว่าทีมหนึ่งนะที่ทำให้ประเทศอิสราเอลได้เข้ามาร่วมคลับนี้นั่นก็คือทีมแบชีตแบชีตเนี่ยถามว่าทำไมถึงได้มาอยู่ในลิสต์นี้เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดีเนาะมันไปตกบนดวงจันทร์นะมันตู้มไปนะแต่ว่าเขาเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์ได้สำเร็จส่งข้อมูลวิทยาศาสตร์กลับมาได
1: ้
0: ดังนั้นก็เลยอยู่ในลิสต์นี้นะฮะเกิดปี2019เนาะแบชีตนะครับ

0: ต่อมาประเทศแบบใกล้บ้านเรานะฮะเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันก็คือยาน Korea Pathfinder Lunar Orbiter หรือว่ายานดานูรีของเกาหลีใต้ส่งไปดวงจันทร์สำเร็จในปี2022
1: ดานูรี
0: ดาน
1: เป็น
0: ู
1: ออร์บ
0: ริ
1: เตอร์
0: เป็นออร์บิเตอร์นะครับไม่ได้มีแลนเดอร์ซึ่งอันนี้เจ๋งตรงที่ว่ามีอินสตูเมนต์นะครับของ NASA ติดไปด้วยก็เรียกได้ว่ามาแนวเดียวกันอ่ะคือผมกับคุณอิงเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะว่าการทำยานกับการทำงานวิทยาศาสตร์และการทำอินสตูเมนต์อ่ะมันไม่เหมือนกันมันต้องแยกกันเออมันคนละเรื่องเดียวกันเลยนะครับคือคุณอาจจะทำยานแต่คุณเอาอินสตูเมนต์เจ้าอื่นไปติดหรือว่าคุณอาจจะไม่ทำยานเองคุณเอาอินสตูเมนต์ของตัวเองไปติดกับเจ้าอื่นอ่ะเกาหลีใต้ไปละลิสต์ต่อไปปี2023
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องตลกนิดนึงนะฮะเป็นชาติที่คุณไม่คิดว่าจะอยู่ในลิสต์นี้ในปี2023แน่
1: นั่นก็คือ
0: รัสเซียคือเราจะไม่นับโซเวียตเนาะเรานับโซเวียตล่มสลายปี1991ใช่ไหมหลังจากนั้นรัสเซียไม่มีโครงการไปดวงจันทร์เลยเอาล่ะฉันเซ็น ILIS กับจีน
1: ฉันจะทำโครงการลูน่าต่อ
0: ฉันจะทำโครงการลูน่าต่อลูน่า24นะฮะตอนนั้นก่อนยุคแบบยุคนานมากกับแบบ 30-40 ปีนะฮะ45ปีอ่ะเออแล้วรัสเซียก็เอาล่ะฉันจะทำลูน่า25ต่อฉันจะไปดวงจันทร์ยืดอกขึ้นมาตูม
1: ชนดวงจันทร
0: ์แล้วโซเวียตรัสเซียก็บอกว่าโอเคเอาล่ะจบแค่นี้ละไม่ทำละ
1: พอละ
0: ก็เกิดขึ้นปี2023เนาะก็เลยทำให้ณวันนี้เนี่ยรัสเซียนะที่เคยแบบโอ้มีโครงการอวกาศต่างๆมากมายถ้าวัดตามเกณฑ์แบบเกณฑ์ทั่วไปอ่ะก็คือยังไม่มียานไปลงจอดบนดวงจันทร์ถ้าไม่นับโซเวียตอ่ะส่วนอุปกรณ์เนี่ยมีแล้วก็ไปกับตระกูลฉางเอ๋อนี่แหละคืออย่างแบบฉางเอ๋อ7ที่จะปล่อยก็มีอินสตูเมนต์จากของฝั่งรัสเซียไปอยู่นะครับแล้วก็ได้แปะโลโก้ Roscosmos ที่แฟดิ้งข้างๆกับโลโก้อวของประเทศไทยนะถ้าใครไปดูไปไกลก็กลายเป็นว่าเออตอนนี้ถ้าวัดกันในมุมดวงจันทร์เนี่ยไทยเท่ากับรัสเซียแล้วนะ
1: 1 ภารกิจ
0: ก็นะ
1: ก็ได้ครับก็ได้ไ
0: ม่คือพยายามมองหลายๆมุมแล
1: ้วไม่คือมันก็ไม่ค่อยแฟร์ที่จะบอกว่ารัสเซียแบบเป็นชาติใหม่เพราะว่าเขาก็มี
0: ต้องมีเฮอริเทจของเขา
1: เฮอริเทจจากสมัยโซเวียตเยอะแล้วเขาก
0: ็ตังค์แล้วตอน
1: คือลูน่าอย่างลูน่า25ที่เพิ่งส่งไปเนี่ยมันก็เป็นเฮอริเทจจากยุคลูน่าเลยแหละแต่อาจจะเป็นแบบวิศวกรก็อาจจะไม่มีโนฮาวในการทำให้ยานแบบออกมาได้เหมือนสมัยแบบลูน่าก่อนอันนี้ก็ได้พูดแบบแฟร์เพราะว่
0: า
1: คุณอย่าลืมว่าต่อให้คุณมีแบบเหมือนรถอายุ50ปีที่แล้วแล้วคุณสตาร์ทไม่ติดแล้วคุณมานั่งถามว่าทำไมสตาร์ทไม่ติดก็คุณไม่ใช่เป็นวิศวะ50ปีที่แล้วคุณเขาอาจจะสตาร์ทติดได้ไม่ใช่คุณไงอะไรอย่างเงี้ย
0: โอเคก็นะครับชาติร่วมก่อตั้ง ILRS International Lunar Research Station ที่ยังไม่มียานไปลงบนดวงจันทร์ไม่เป็นไรต่อมา2023อันนี้ก็จะเริ่มเป็นช่วงที่ NASA เริ่มมี CLPS เนาะ Commercial Lunar Payload Service เริ่มมีเอกชนส่งยานลำนู้นลำนี้ไปนะครับปี2023อีกหนึ่งชาติที่เข้ามาร่วมจอยการสำรวจดวงจันทร์ก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งแน่นอนว่ามันคือการทำตัวโรเวอร์นะฮะ Rashid Rover เขาไปกับ iSpace ไปกับ Hakuto R Mission 1คือแม้ว่าแลนเดอร์มันจะไปตกกระแทกดวงจันทร์ตู้มแต่ก็ผมว่าแฟร์ก็นับแหละเพราะว่ามันก็ไปถึงลูน่าออร์บิทก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาติที่สำเร็จนะครับทีนี้แคนาดาเนี่ยมาจอยขับนี้ค่อนข้างนานพอสมควรนะแบบปี2023อ่ะก็คือเขาทำอุปกรณ์ลูน่าอิมเมจิ่งซิสเต็มของยาน Hakuto R Mission 1คือทำกล้องให้ Hakuto R Mission 1ก็ปี2023ก็ไปภารกิจเดียวกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นี่แหละนะครับทีนี้มันมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้ลิสต์มันเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆก็คือจีนเนี่ยเปิดให้ประเทศพันธมิตรเนี่ยส่งรายชื่ออุปกรณ์ส่งโพสต์มาว่าคุณอยากเอาอะไรมาติดบนฉางเอ๋อ6ฉางเอ๋อ6คือครั้งแรกที่จีนโอเพ่นฉางเอ๋อ7คือครั้งที่2ที่จีนโอเพ่นฉางเอ๋อ8คือครั้งที่3ที่จีนโอเพ่นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยประเทศที่ส่งโพสต์เข้าไปแล้วได้เนี่ยก็คืออิตาลีกับปากีสถาน
1: นั่นไง
0: แน่นอนอยู่แล้วป
1: ่
0: ะ
1: ไม่ก็ผมจำได้ว่าผมเขียนข่าวอิตาลีอินสตรูเมนต์เขาติดไปด้วย
0: ใช่ใช่ใช่ก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่มีการเอาอุปกรณ์จากอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะส่งไปกับยานฉางเอ๋อก็เป็นอิตาลีนะฮะแล้วก็ปากีสถานนี่เขาทำเป็นคิวบ์เซตอย่างที่ผมบอกไปว่าเอาไปปล่อยก็เลยมันก็เลยเกิดเส้นแบ่งยากตรงที่ว่าเอาแล้วปากีสถานนับว่าเหมือนกับเกาหลีไหมเหมือนกับอิสราเอลไหมคือส่งไปแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ข่าวอะไรจากยานปากีสถานเท่าไหร่นะฮะ
1: แต่มันน่าเศร้าที่แบบการเป็นอิตาลีเนี่ยไปช้านะ
0: การเป็นอิตาลีไปช้านะ
1: คืออิตาลีเนี่ยพี่เขาไปดาวองคารก่อน
0: เขาไปดาวองคาร
1: เขาไปกับตัวสเกปารารี
0: เอ็
1: มแลนเดอร์ตัวที่มันไปตกที่ดาวองคารแหละแล้วก็อีกอันคือไปกับอินไซด์ตัวที่เป็นตัวคิวบ
0: ์มีไปกับไอ้นี่ด้วยเหอะไอ้ฮอยเกนที่ไปไททันฮอยเกนนี่ก็หลายๆชาติในยุโรปทำนะกลายเป็นว่าชาติยุโรปบางทีไปไกลด
1: ัง
0: นั้นลิสต์อ่ะมันโอเคดังนั้นผมว่าสิ่งที่ต้องเคลียร์กันเลยก็คือไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารไปนอกระบบสุริยะบางทีมันไม่ได้ตามลำดับอ่ะหรือว่าไปสถานีอวกาศคือมันไม่ได้แปลว่าลิสต์นี้บอกว่าใครเก่งกว่าใครไม่เก่งแต่อันเนี้ยเรากำลังพูดถึงประวัติศาสตร์ที่เราทำให้เห็นความหลากหลายมากขึ้นเวลาที่คุณเห็นข่าวบอกว่าคนไทยจะส่งของไปนู่นไปนี่อะไรคุณจะได้รู้ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นลีเนีย
1: มันไม่ใช่แบบว่าต้องไปดาวดวงนี้ก่อนไปอีกดวงมันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันอยู่ที่ว่าโอกาสมากกว่าโอกาสอะไรมันเปิดกรอบ
0: ใช่ใช่ทีนี้ผมก็รวบให้เลยละกันมีอีก2ประเทศก็คือฮังการีแล้วก็ลักเซมเบิร์กก็ไปกับตระกูลยานเอกชนละกันก็คือไอสเปซนะฮะแล้วก็อาทิน่าอินทูทีฟมาชีนมิชชั่น2 CLPS ของ NASA ก็ปี2025ทั้งคู่นะครับก็จบแล้วนะครับ22 23ชาติขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรวมโซเวียตหรือรัสเซียด้วยไหมก็ประมาณนี้ไทยก็เป็น23นะฮะซึ่งไทยเองก็ไม่ได้เป็น23ที่23เดียวๆก็จะต้องแชร์อันดับที่23เนี่ยร่วมกับอีก2ประเทศก็คืออียิปต์แล้วก็บาเรนเพราะว่าฉางเอ๋อ7เนี่ยนะฮะนอกจากจะมีแมตช์ของไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์ของอียิปต์แล้วก็บาเรนไปด้วยนะครับก็ทำให้ตอนนี้ประเทศที่พิชิตดวงจันทร์ได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณ 25-26 ประเทศในโลกก็อย่างที่คุณอิงบอกประมาณ 10% ของชาติทั้งหมดนะฮะในโลกนี่ก็คือลิสต์เห็นลิสต์นี้มาคุณเห็นอะไรบ้างประวัติศาสตร
1: ์ผมเห็นว่าเมื่อกี้ผมคิดเร็วๆได้อย่างหนึ่งคือบอกว่าถ้าบอกว่าโซเวียตทั้งก้อนคือรัสเซียแปลว่าจริงๆแล้วยูเครนก็ต้องไปโปแลนด์ก็ต้องเคยไปแล้วสิ
0: ใช่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันก็เลยแบบแต่เราไม่นับยูเครนในนี้ไง
1: ก็ใช่ไงมันไม่มียูเครน
0: เราไม่นับ
1: ไม่โปแลนด์อย่างนี้
0: คาซัคสถาน
1: อะไรใช่มันมีประเทศอย่างนั้นอยู่ในแบบตรงนี้อ่ะก็เลยแบบว่าโอเคมันก็เมคเซนส์แหละที่เราจะบอกว่าครับแยกขึ้นมาว่ารัสเซียเอารัสเซียเพิ่งทำภารกิจแรกขึ้นมาชื่อรูน่า25แล้วก็หม่งดวงจันทร
0: ์ครับ
1: ประมาณนั้นก็โอเคก็ถูกถามว่าก็เมคเซนส์ในเชิงของประวัติศาสตร์เพราะว่าไอ้ผมพูดไปว่ามันไม่ได้เป็นลีเนียร์ที่บอกว่าอ๋อคุณต้องทำภารกิจแบบว่าใกล้โลกก่อนแล้วคุณไปแบบดวงจันทร์ไปดวงจันทร์แล้วคุณก็แบบไปดาวอังคารตรงนี้มันไม่ใช่มันจำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเนาะคุณก็ดูอย่างญี่ปุ่นก็ได้ไปดวงจันทร์เสร็จแล้วไปไหนต่อก็ไปดาวเขาน้อยเลย
0: ดาวเขาน้อยเลย
1: ไปดาวเขาน้อยเลยแล้วว่าแบบไปดาวศุกร์ไปดาวอังคารอะไรของเขาคือเขาไปดาวอังคารก่อนดาวศุกร์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค
0: ือ
1: แบบ
0: ใช่ใช่
1: ก็เพราะโอกาสมีให้ไปแล้วก็ไปเพราะมันคืออย่างนั้นมากกว่า
0: ก็สำหรับผมว่ามันก็ยิ่งตอกย้ำแหละว่าการไปได้ไม่ได้เท่ากับว่า
1: ไปแล้วสร้างประโยชน์หรือเปล่า
0: สร้างประโยชน์หรือเปล่าก็ยินดีกับประเทศตัวเองยินดีกับประเทศไทยนะฮะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกันสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ทีมวิศวกรทุกคนที่ทำให้ประเทศไทยของเราได้กลายเป็นชาติที่23 24ที่มีภารกิจสำรวจดวงจันทร์เป็นของตัวเองนะครับเย่ในที่สุดนะฮะก็ติดตามเรื่องราวของพวกเรานะครับได้ผ่านทางรายการ Star Stuff ครับเรื่องเล่าจากดวงดาวบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบนเว็บไซต์ thaipbspodcast.com แล้วก็บนช่อง YouTube ของ Thai PBS Podcast ด้วยแล้วก็ช่อง Thai PBS หมายเลข3ครับตอนนี้ผมตั้นณัฐนนท์ดวงสุนทรครับ
1: ผมมิ้งเจอสินอัศวกุลครับ
0: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายอำเภอสิงหนครถกด่วนแก้ปัญหาคลองสะทิงหม้อปลาตายน้ำเน่าเสียเร่งเพิ่มออกซิเจนเตรียมขุดลอกตะกอนอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาประชุมเร่งด่วนหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสะทิงหม้อหลังพบปลาตายเป็นจำนวนมากโดยมีนางสาวณัฐการสายน้อยในอำเภอสิงหนครเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นภาคเอกชนผู้นำท้องที่และประชาชนเข้าร่วมประชุมเบื้องต้นพบว่าน้ำมีสีคล้ำมีฟองและกลิ่นเหม็นขณะที่ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและมีฝนตกต่อเนื่องที่ประชุมกำหนดมาตรการแก้ไข2ระยะโดยระยะเร่งด่วนจะขุดลอกและตักตะกอนรวมถึงซากวัชพืชและสิ่งหมักหมมในคลองพร้อมติดตั้งกังหันผันน้ำหรือเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มการไหลเวียนและออกซิเจนในน้ำโดยมีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระแสสินสำนักงานชลประทานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งมาตรการดังกล่าวยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยด้านนางคนึงนิดศรีสมัยผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16เปิดเผยว่าผลตรวจน้ำที่ผ่านมาในบางจุดพบแอมโมเนียสูงขณะที่ค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ที่ศูนย์และค่า BOD อยู่ในระดับสูงแต่ยังไม่สามารถใช้ยืนยันสาเหตุของปัญหาได้เนื่องจากก่อนเก็บตัวอย่างมีการเทน้ำหมักชีวภาพหรือ EM ลงคลองซึ่งอาจส่งผลต่อค่าที่ตรวจวัดได้ทั้งนี้คลองสะทิงหม้อไม่มีแหล่งต้นน้ำและมีการไหลเวียนค่อนข้างน้อยประกอบกับมีตะกอนผักตบชวาและอินทรีย์วัตถุสะสมจึงอาจทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงและกระทบต่อสันน้ำส่วนระยะยาวจะตั้งคณะทำงานดูแลคลองสะทิงหม้อแบบบูรณาการเปิดให้หน่วยงานราชการท้องถิ่นผู้นำชุมชนประชาชนผู้ประกอบการและโรงงานริมคลองเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมปรับระบบแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ทันทีเมื่อพบปลาตายหรือความผิดปกติเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำในช่วงเกิดเหตุจริงขณะที่สาเหตุของน้ำเน่าเสียยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์โดยคาดว่าจะทราบผลเพิ่มเติมภายในประมาณ7วันก่อนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและวางระบบดูแลคลองในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เออน้องหนูสิ้นปีนี้มีโครงการจะไปเที่ยวไหนไหม
1: หนูก็คิดจะไปเที่ยวเหมือนกันค่ะปีนี้ทำงานหนักมาตลอดเลยอยากพักบ้างเหมือนกันค่ะ
0: ไปต่างประเทศเลยมีหลายประเทศน่าไปนะในแถบทวีปยุโรปหรือไม่ก็อเมริกานะ
1: แต่หนูว่าเที่ยวเมืองไทยดีกว่าค่ะหนูชอบเอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราได้ไปชมงานหัตถกรรมซึ่งเป็นฝีมือของคนในภาคเหนือเห็นแล้วภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของคนเหนือจริงๆค่ะ
0: พูดตรงๆคือน้องหนูชอบเอกลักษณ์ของคนภาคเหนือใช่ไหม
1: ใช่ค่ะหนูชอบแล้วก็ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นคนเหนือมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวบ้านบางอย่างนะคะพี่ทีนเราคิดไปไม่ถึงเลยค่ะว่าเขาจะสามารถทำงานหัตถกรรมได้ประณีตสวยงามจริงๆค่ะ
0: พูดก็พูดเถอะนะคำว่าเอกลักษณ์ที่ยังสงสัยอยู่แล้วว่ามันมีความหมายครอบคลุมแค่ไหน
1: คำว่าเอกลักษณ์ประกอบด้วยคำว่าเอกะซึ่งหมายถึงหนึ่งและคำว่าลักษณ์ซึ่งหมายถึงสมบัติเฉพาะตัวค่ะพอนำคำสองคำนี้มารวมกันเป็นเอกลักษณ์จึงหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวหรือสภาวะที่ไม่มีผู้ใดเหมือนเช่นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองหลวงใดๆในโลกหรือนักท่องเที่ยวทั่วโลกประทับใจในเอกลักษณ์ความมีน้ำใจของคนไทยค่ะซึ่งทั้งสองประโยคที่หนูยกตัวอย่างให้พี่ทินฟังนะคะประโยคแรกแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของเมืองหลวงซึ่งมีแห่งเดียวในโลกส่วนประโยคที่สองแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของคนไทยนั่นก็คือความมีน้ำใจนั่นเองค่ะ
0: พี่เข้าใจแล้วครับเอกลักษณ์หมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวหรือสภาวะที่ไม่มีผู้ใดเหมือนว่าแต่ว่าที่น้องหนูบอกว่าชอบเอกลักษณ์ของคนเหนือจริงๆแล้วคิดอยากจะมีแฟนเป็นคนเหนือใช่ไหมเนี่ย
1: พี่ทินคิดเอาเองคนเดียวทั้งนั้นค่ะหนูยังไม่ได้คิดอะไรเลย
0: ก็พี่คิดแทนให้ไงเผื่อไม่กล้าพูด

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวงานอะโวคาโดและของดีตำบลบ้านปงครั้งที่6ระหว่างวันที่11ถึง14กันยายน2569ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนายจิรายุทธวงแสนใจนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเทศกาลอะโวคาโดและของดีตำบลบ้านปงครั้งที่6ระหว่างวันที่10ถึง14กันยายน2569ณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพการปลูกอะโวคาโดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆของเกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลบ้านปงให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในงานพบกับกิจกรรมไฮไลท์มากมายอาทิการจำหน่ายอะโวคาโดพืชผลทางการเกษตรและของดีตำบลบ้านปงการสาธิตการทำอาหารจากอะโวคาโดการประกวดอะโวคาโด4สายพันธุ์5ประเภทการแข่งขันกินอะโวคาโดการประกวดหนูน้อยอะโวคาโดการแสดงเดินแบบผ้าไทยการเสวนาอะโวคาโดและกิจกรรมวิ่งเทลบ้านปงคลอสคันที่2026สวนสนุกคุณหนูและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายทั้งนี้ตำบลบ้านปงมีพื้นที่ปลูกอะโวคาโดมากที่สุดในหมู่ที่5 6 8 10และ11เนื่องจากเป็นพืชผลที่เจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพพื้นที่ให้ผลผลิตเร็วและดกมีความหลากหลายของสายพันธุ์ทั้งยังเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานสูงแต่มีปริมาณน้ำตาลต่ำจึงเป็นที่นิยมมีปริมาณความต้องการสูงทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053111596คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจการใช้ภาษาท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายร่มรื่นที่ฟาร์มแกะจังหวัดระยองครับที่นี่นอกจากบรรยากาศจะดีแล้วยังมีฝูงแกะน่ารักให้เราได้ชมกันด้วยครับถ้าเราพูดถึงแกะเรามักจะนึกถึงขนสีขาวนุ่มฟูแต่ที่จริงแล้วขนแกะมีหลายสีครับ
1: สีดำสีน้ำตาลสีขาวอะไรเงี้ยแต่มันก็มีหลายสายพันธุ์ส่วนที่นี่เราก็เลือกสายพันธุ์ที่ผสมเป็นแบบนอกหรือว่าไทยเนี่ย40 60อะไรเงี้ย70 30ที่ว่าจะเลี้ยงในไทยได้แล้วแต่ภูมิอากาศแล้วแต่อากาศไม่เหมือนกัน
0: ถึงแม้ว่าขนแกะจะมีหลายสีแต่โดยทั่วไปแล้วแกะจะมีสีขาวมากกว่าสีอื่นจึงมีสำนวนเปรียบเทียบกับแกะที่มีสีขนที่ตรงกันข้ามกับสีขาวนั่นก็คือแกะดำครับคำว่าแกะดำนอกจากจะหมายถึงแกะที่มีขนสีดำแล้วความหมายที่เป็นสำนวนหมายความว่าอย่างไรเราไปฟังความคิดเห็นจากคนทั่วไปกันครับ
2: คนที่ไม่เข้าพวกหรือคนที่ไม่เหมือนคนอื่น
3: ก็ทำตามไม่เหมือนคนอื่นนะครับคนที่อยู่คนเดียวคือไม่เอาใครไง
4: เข้ากับใครไม่ได้ไง
5: แตกต่างจากพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะ
6: คนนอกลู่นอกทางครับ
7: คนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงที่ทำตัวแตกต่างจากคนส่วนมาก
8: พูดคำนี้เขาจะเป็นแบบเป็นคนที่ไม่ตรงกับเขาทีเดียวเลย
9: เราทำแบบนี้อีกคนทำแบบนี้นะก็เหมือนแบบผิดกันไปก็แกะดำครับ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าแกะดำเป็นสำนวนหมายถึงคนที่ทำอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้นๆใช้ในทางไม่ดีสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: มีการเราจะเข้ามาเป็นส่วนร่วมมาวางแผนป้องกันนะครับเพื่อให้คนพิการหรือคนตาบอดของเราที่อยู่ในสมาคมหรืออยู่ในตำบลหรืออยู่ในอำเภอแล้วในจังหวัดนะครับในอำเภอต่างๆเนี่ยได้เข้าถึงเพราะว่าจังหวัดนครราชสีมาของเราเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีพื้นที่นะครับทั้งมีอำเภอทั้ง32อำเภอนะครับในการแจ้งเตือนนะครับแต่ถ้ามันแจ้งอยู่แค่ในตัวเมืองนะครับมันก็จะไม่ไปไม่ถึงนะครับในต่างอำเภอที่ห่างไกลเนาะอย่างอำเภอบ้านคุณรัตนาเนี่ยนู่น150โลโอ้ยพี่ต
1: ุ๊กจะบอกแล้วทำไมคุณไม่พูดถึงลำธเนชัยบ้างลำธเนชัยทำไมคุณไม่พูดถึง
0: อันจะทางดีอยู่นะครับนะครับก็คือที่เวลาที่เราไปอย่างนั้นเนี่ยมันการช่วยเหลือเนี่ยของพวกเราเนี่ยมันก็น่าจะลำบากนะว่าโอ้โหทางกิโลนึงเราสามารถวิ่งได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับมันหลุมบ่อเยอะมากเลยนะฮะเราก็อยากให้แบบเวลาที่พวกเราที่เป็นแกนนำนะไปทำแผนทำอะไรให้แบบคนที่อยู่ต่างอำเภอเหมือนพีตพัทอย่างเงี้ยให้ไปแบบเขามีแผนรองรับนะครับที่เวลาที่คนที่อยู่บนดอยบนอะไรเงี้ยเราบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีอย่างเขานะเวลาในระดับถัดไปนะถัดไปเนี่ย
1: บ้านเรามันห่างไกลเฉย
0: บ้านเรามันห่างไกล
1: มันไม่ถึงกับแบบต้องขึ้นดอยขึ้นเขา
0: ใช่แต่พวกเราก็ไม่แต่พวกเราไม่เคยได้ทำแผนนะในอนาคตนะครับพวกเราก็อาจจะ
1: ที่ผ่านมาคุณสงกรานต์เราเคยเข้าอบรมในเรื่องของการเขาเรียกนะเรื่องของการทำเตรียมตัวรับมือกับ
0: สาธารณภัย
1: อัคคีภัยอุทกภัยอย่างเงี้ยเราเคยเข้าร่วมไหมครับ
0: เราเคยเข้าครับแต่มันก็เข้าแค่อย่างเข้าไปปุ๊บแล้วก็มันคือพูดได้ง่ายว่าคือแต่เข้าแล้วก็ในคือมันไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีแผนที่จะทำต่อเนื่องหรือจะไปให้พวกเราเนี่ยไปได้ไปแนะนำต่อนะครับ
1: ตอนเข้านี่คือเรารวมกับพิการอื่น
0: รวมกับพิการอื่น
1: นะฮะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะปล่อยปะละเลยพวกเรานะเพราะว่าเห็นพวกเราเป็นคนตาบอดนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวพิการอื่น
1: ไม่ต้องลำบาก
0: ไม่ต้องมาลำบากเดี๋ยวคนอื่นเขาทำนะครับ
1: สรุปเรารู้ไหมว่ามันเขาทำเป็นยังไงก็ไม่รู้
0: นะครับ
1: เราก็ไม่เราเป็นตัวแทนเข้ามานะฮะแต่เขาไม่ได้มาฝึกให้เราเป็น
0: ใช่
1: กลายเป็นว่าเราเข้ามาอบรมก็เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ไปเอาไปถ่ายทอดยังไง
0: ใช่ครับ
1: เพราะเขาเห็นเราตาบอดไม่อยากให้เราทำลำบาก
0: ใช่ใช่ครับ
1: นั่น
0: แหละก็ยังบอกไงครับว่าพวกเราเนี่ยถ้ามีเนี่ยโครงการอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโครงการที่ดีเนาะก็อยากให้พวกเราเนี่ยคือสมาชิกของเราเนี่ยมีอยู่ทั้ง32อำเภอเนาะมีตั้ง700 800คนเนี่ยก็
1: ถึงแม้บางอำเภอจะมีอยู่คนเดียวก็ตาม
0: ฮะในอนาคตแล้วเราก็อยากมีโครงการแบบนี้ไปสู่
1: พื้นที่อำเภอบ้าง
0: พื้นที่อำเภอบ้างนะครับให้เขาได้เตรียมความพร้อมบ้านเขาอาจจะมีภัยแล้งเผาป่าเผาอะไรหาของป่าหาอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะมาไหม้บ้านไฟไหม้บ้านเขาก็ได้เนาะในอนาคตน้ำท่วม
1: อันนี้ไม่ได้แช่งใช่ไหมฮะ
0: ไม่ได้แช่ง
1: นะแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้
0: มันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
1: นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไกลตัวอะไรเลยนะฮะอยู่ๆฮะใครจะคิดบ้านแม่นายกไฟจะไหม้นะ
0: ใช่ครับไฟไหม้ก็ไม่ได้ร้องไห้เสียใจนะครับหัวเราะอีกด้วยนะฮะอยากได้บ้านใหม่นะ
1: ฮะฮะก็ได้บ้านใหม่เลย
0: นะครับก
1: ็แล้วก็ลูกสะใภ้ก็ไม่คิดว่าเป็นอุบัติเหตุด้วยนะคิดว่าพ่อตาไอ้พ่อปู่วางเพลิงนะฮะ
0: โมโหโมโหโมโหแกแหละไม่ใช่โมโหคนอื่น
1: เอ้าเอาผมเหรอ
0: โมโหท่านแล้วล่ะฮะ
1: ไม่ใช่แว่นเหรอ
0: ไม่ใช่แว่นเลิกไปแล้วครับแว่นนี่เลิกไปแล้ว
1: โอ้นะฮะก็ต้องบอกว่านะฮะคุณสงกรานต์ก็มีประสบการณ์เรื่องของการไปให้ความช่วยเหลือด้วยนะฮะเล่าให้ฟังหน่อยดิเรื่องของการไปช่วยเหลือสงครามภัยสงคราม
0: ภัยสงครามเนาะที่ไปกันกับท่านบุญเลี้ยงท่านสุชาติท่านสุบินนะครับก็ที่ไปภัยสงครามก็ต้องบอกว่าคนตาบอดเราเนี่ยถือว่าก็ลำบากเนาะว่า ก็คนเขาหนีไปหมดหมู่บ้านเขาไปเอาคนตาบอดไปนะครับก็ปล่อยตาบอดทิ้งไว้อยู่ในระเบิดตุ้มตามตุ้มตามก็อยู่นั่นแหละฮะปล่อยให้เอาจริงๆนะครับเพราะตาบอดออกมาที่หลังสุดจริงๆนะครับที่สุรินเนี่ยเพราะว่าปล่อยให้ตาบอดอยู่ในบ้านเลยเพราะบ้านข้างๆเนี่ยถล่มไปแล้วนะแต่ว่าตาบอดไม่รู้จะออกมายังไงก็พอคนตาดีไปหมดเลยไปที่หลบภัยหมดก็กว่าจะเสียงระเบิดหายไปแล้วคนยังกลับมารับตาบอดนะครับก็ถือว่าความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ
1: กว่าคนทั่วไป
0: กว่าคนที่เขาไม่พิการ
1: เพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้
0: ใช่ครับได้ยินแต่เสียง
1: เขาหนีเขาอะไรกันเขาก็ไม่มีสกิดมาบอกเราเลย
0: ก็ตาบอดอยู่บ้านก็คิดว่
1: าตายก็ตายไปเถอะ
0: ไงไอเราก็คือไอเราที่ไปนั่งฟังเนาะเพราะว่าคนที่อยู่ที่นั่นก็ถือว่าลำบากนะครับว่าไอเราอย่างเราเนี่ยที่ไปเนี่ยเราก็แค่ได้ไปช่วยถุงยางชีพที่สมาคมแห่งประเทศไทยจัดให้พวกเรานะครับ ให้ลงไปช่วยนะครับคนที่ประสบอุทกภัยที่หลบระเบิดเนาะก็ที่มันเขาเรียกไงมันหลายครอบครัวนะต้องบอกว่าหลายครอบครัว
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: นะฮะ ก็ต้องบอกว่าคือพอไปอยู่ในเขาเรียกนะศูนย์พักพิงศูนย์อพยพชั่วคราวก็อยู่ลำบากอีก
0: ก็อยู่ลำบากอีกแล้วนะครับ
1: เพราะว่าเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเขาก็ไม่รู้จะช่วยเหลือคนตาบอดยังไง
0: ใช่
1: นะฮะกลายเป็นว่าต่อให้ออกมาแล้วนะฮะไปอยู่ในศูนย์ที่เขาเตรียมไว้มันก็ไม่ได้รองรับเพราะศูนย์นั้นมันก็ไม่ได้มาออกแบบมาเพื่อรองรับคนตาบอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงที่เกิดจากภัยสงครามหรือว่าจะเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวที่เกิดจากภัยอย่างอื่นก็ตามนะฮะก็ไม่ได้ถูกออกแบบขนาดตอนช่วงโควิดเรื่องโรงพยาบาลสนามสุดท้ายสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะต้องสร้างโรงพยาบาลสนามเองเพราะโรงพยาบาลสนามปฏิเสธที่จะรับคนตาบอดเพราะว่าไม่มีใครดูแลนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พวกเราเองเนี่ยนะครับถ้ามันไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นเราเองอาจจะมองข้ามก็ได้นะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่เราเองเนี่ยนะแต่ไปแก้ไขตอนนั้นก็ลำบากมากนะฮะไม่สามารถไปดำเนินการได้เพราะมันอยู่ในสภาวะที่ฉุกเฉินแล้วนะครับจะไปเรียกร้องสิทธิ์ให้ศูนย์อพยพจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อคนตาบอดเขาคงไม่สนใจเราหรอกฮะตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่ทำก็คืออยากให้นะฮะในส่วนขององค์กรคนตาบอดอย่างสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเนี่ยนะฮะได้จัดโครงการแบบนี้และได้รวบรวมข้อเสนอเนี่ยนะฮะไปผลักดันนะฮะในคณะอนุจังหวัดนะเพื่อให้เกิดแผนนะฮะที่จะเตรียมรับมือเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดด้วยในสถานการณ์ต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะทั้งในแง่มุมที่เราเองก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้นะฮะถึงแม้มันจะยังไม่ใช่หลักสูตรเฉพาะก็ตามนะครับแต่ก็มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับเวลาที่มีนักกู้ชีพกู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยมาสอนเราก็มีโอกาสได้ถามได้ขอคำปรึกษาได้อะไรนะฮะอย่างน้อยก็ดีกว่าเราไปเรียนรวมกับคนอื่นแหละเราไปเรียนรวมกับความพิการอื่นเขาก็ไม่ค่อยมาสนใจเราเท่าไหร่นะหรือเราไปเรียนกับกลุ่มคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยมาสนใจเท่าไหร่รวมทั้งนะฮะสิ่งที่มันดีเลยก็คือเรื่องอะไรไหมฮะเราก็มีโอกาสที่จะฟีดแบ็กกลับไปที่นักกู้ชีพกู้ภัยคนที่จะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือเราว่าเวลาที่มาช่วยเหลือคนตาบอดเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวยังไงเขาก็จะได้รู้เราเองก็จะได้รู้เขาก็จะได้รู้เช่นเดียวกันถ้าทั้งสองฝั่งที่ต้องการความช่วยเหลือก็รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อรอรับความช่วยเหลือและฝั่งที่มาช่วยเหลือก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะจะมาช่วยคนตาบอดจะต้องช่วยยังไงถึงจะถูกวิธีความปลอดภัยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่าที่ต่างคนก็ต่างไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะโครงการนี้มันก็ได้ผลทางอ้อมอีกแบบหนึ่งนะฮะและในขณะเดียวกันนะฮะตัวองค์กรสมาคมคนตาบอดและก็สมาเองก็จะได้เก็บรวบรวมข้อเสนออุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยไปนำเสนอกับในคณะอนุจังหวัดนะครับเพื่อผลักดันนะครับในเรื่องของการที่จะต้องมีแผนการรับมือเฉพาะสำหรับคนตาบอดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเฉพาะนะฮะหรือการให้ความช่วยเหลือเฉพาะก็ตามนะครับก็ขอบคุณคุณทรงกฎครับต่อมือให้คุณทรงกฎหน่อย
2: ครับ
1: มาถึงนครราชสีมาบ้างนะฮะทางพี่ขนองนะฮะในฐานะอุปนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะฮะฝ่ายภัยพิบัติไม่รู้มีหรือเปล่า
2: ส่วนไม่มีนะครับภ
1: ั
2: ยพิบัติเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับที่ทางสมาคมเรา
3: ได้อบรมแบบนี้ครับคือถ้าได้เกิดมายังไม่เจอเลยครับเพิ่งเจอเนี่ยแหละครับ
1: เพิ่งได้อบรม
3: ครับสนับสนุนครับพูดไม่ค่อยเก่งนะครับ
1: ฮะผมรู้ฮะ
3: ครับ
1: นะฮะเรื่องพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่อย่างอื่นเก่งอยู่นะฮะ
3: พอใช้ได้ครับ
1: เออนะฮะที่ผ่านมาสมาคมนครราชสีมาของเราได้ช่วยเหลือนะฮะสมาชิกนะฮะหรือว่าข้างเคียงยังไงบ้างเรื่องของการเห็นอาจจะไม่ใช่สมาชิกโดยตรง
3: ก็เป็นให้ของ
1: ถุงยังชีพ
3: ถุงยังชีพใช่ครับ
1: ไปช่วยเหลือ
3: ไปช่วยเหลือกันก็เหมือนเราช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับ
1: นะฮะเราก็บางครั้งเราก็ส่งรถไปช่วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ทางสมาคมโคราชมีรถสาขาอีสานล่างก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่ขับรถตัวเองเลยนะฮะมาเอายืมรถสมาคมโคราชตลอดเลย
3: เห็นด้วยครับเห็นด้วย
1: รถตัวเองก็ไปไม่รอดนะฮะ
3: ไม่รู้ว่าท่านจะดูด้วยหรือเปล่าน
1: ะฮะก็ต้องขอรับซื้อมาก็มีการนำถุงยังชีพไปมอบให้นะฮะทั้งจังหวัดข้างเคียงด้วยนะครับ
3: ใช่ครับที่มีที่เมื่อกี้ที่คน
1: ภัยสงคราม
3: ครับภัยสงคราม
1: ภัยสงครามนะก็ได้ไปช่วยเหลือนะครับแล้วเราเองก็ทางสำนักงานสมาสามชั้นของเราสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตอนโควิดนะฮะเราก็มีแผนใช่ไหมฮะในการที่จะให้สมาคมของเราเป็นศูนย์เป็นสถานที่ในการ
3: รับผู้
1: ป่วยโควิดนะมารักษาตัวนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเองก็เตรียมอันนี้ตอนนั้นรู้สึกจะรับทั่วไปด้วยนะฮะไม่ใช่รับเฉพาะคนตาบอดด้วย นะฮะแล้วก็ตอนภัยสงครามนี่ก็เปิดเหมือนกันนะฮะ เปิดเหมือนกันนะฮะใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: ว่าเพราะว่าตอนนั้นก็คือศูนย์พักพิงมีปัญหามาก
3: ใช่
1: สำหรับคนตาบอดเรานะครับก็ในสิ่งที่พี่ขนองนะฮะอยากจะฝากไว้นะฮะในช่วงท้ายนี้นะครับในเรื่องของภัยพิบัตินะฮะสาธารณภัยต่างๆนะฮะอาจจะฝากเตือนหรืออาจจะฝากองค์กรต่างๆได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการเตรียมตัวในการรับมือสาธารณภัยเชิญครับ
3: สำหรับพวกเรานี้ที่ได้มาอบรมก็ขอให้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับที่เราเผื่อมันประสบเหตุขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทางทางสมาคมหร
1: ือ
3: ว่าทางราชการครับก็มาช่วยอบรมให้ได้ก็ดีครับ
1: นะฮะตอนนี้รู้ยังฮะพี่กระนองว่าเวลาเกิดเหตุต้องโทรไปที่ไหน1330อะไรนะโทรไปที่ไหนฮะเมื่อเช้าเขาได้บอกไหม
3: อ๋อตอนเช้าเราไม่ได้เข้ามาน
1: ะฮะก็สามารถโทรไปได
3: ้ตอนเช้าเนี่ยผมเข้ามานี่เขากำลังซ้อมกันอยู่ครับ
1: 1784ใช่ไหมไม่ได้ให้หวยนะอะไรนะฮะปพ1784-1330ของอะไรพมนะฮะพมโทรไปได้169โทรได้ไหม
3: ได้ครับ
1: 191ล่ะ
3: ผมก็กะจะตอบอย่างนี้เหมือนกันล่ะนึกอะไรไม่ออกก็191
1: 191ก็ได้นะครับ199ก็ได้ครับนะฮะ199อะไรนะดับเพลิงนะฮะใช่ไหม
4: ใช
1: ่ๆๆใช่นะฮะนะครับก็นะเบอร์โทรเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะโทรได้นะครับในกรณีที่ท่านประสบกับเหตุนะครับก็สามารถขอความช่วยเหลือได้แล้ว044-365-452นี่โทรได้ไหม353452เราได้ไหม
4: เบอร์ผ
1: ิด353452อันนั้นอีกเบอร์นึงฮะโทษทีโทษอันนั้นเบอร์ที่โทรประจำนะฮะโทษที353452ฮะ
3: ก็โทรมาปรึกษาได้นะ
1: โทรมาได้อยู่นะฮะมีเบอร์มือถือด้วยเนี่ย08161623อะไรนะ23990โอ้มีคนโทรประจำจำได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่ไก่กับพี่ตายกับใหม่โทรไปประจำนะฮะโทรไปประมาณก่อนเที่ยงนะฮะโทรไปวันนี้มีอะไรกินนะฮะไม่ค่อยรับผ่าน166นะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวมาทางคุณทรงกฎครับ มีอะไรจะฝากนะฮะในที่นี้นะในเรื่องของการเตรียมตัวนะฮะที่จะต้องรับมือกับสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆนะฮะที่อยากฝากพวกเราหรือว่าอยากฝากให้สมาคมทำอะไรต่อนะฮะเชิญครับ
0: ครับก็ในส่วนของผมนะครับก็ของพวกเรานะครับก็ที่เราได้ซ้อมนะครับที่เขามาสอนเราช่วยเหลือคนนะครับหรือสาธารณภัยที่เราได้ที่วิทยากรได้แนะนำนะครับเราก็นำไปใช้เลยครับหรือไปบอกนะครับกับเพื่อนนะครับหรือคนที่เรารู้จักนะครับให้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับเราจะได้ใช้เอาไปใช้ได้จริงนะครับที่เวลาที่มันเกิดเหตุนะครับก็ในส่วนของในส่วนที่สองนะก็คือส่วนของสมาคมนะครับก็อย่างที่ผมบอกในตอนที่แล้วนะครับว่าก็ยังอยากให้สมาคมนะครับได้จัดโครงการแบบนี้นะครับเพื่ นำจะได้สอนนะครับคนตาบอดนะครับที่ยังไม่เข้าถึงการอบรมนะครับที่สาธารณภัยพวกนี้อีกนะครับก็หวังว่าในอนาคตนะครับก็จะมีโครงการแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับให้คนตาบอดของเราได้ฝึกอบรมแล้วก็จะได้นำไปใช้ในชีวิตจริงนะครับว่าชีวิตประจำวันนะครับได้ครับขอบประมาณนี้คร
1: ับ ขอบคุณครับเห็นด้วยฮะเห็นฮะใบไอตัวเลื่อนมันลงไปอีกแล้วต้องเอามือจับไว้ตลอดเลยนะฮะก็อยากฝากเอาไว้เหมือนกันนะฮะว่าคุณสกลนะเห็นด้วยนะฮะว่าอยากให้ทางสมาคมจัดอบรมในลักษณะแบบนี้นะฮะกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆนะนะฮะได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับในส่วนของการเผชิญเหตุสาธารณภัยนะให้ท่านได้รู้พอเวลาท่านจะต้องเผชิญกับสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆท่านจะได้สามารถนะฮะเตรียมรับมือนะฮะได้ถูกต้องถูกวิธีในขณะเดียวกันเนี่ยนะพอเวลามันเกิดเหตุขึ้นแล้วท่านจะได้ขอรับความช่วยเหลือนะครับได้นะฮะท่านสามารถติดต่อไปได้นะแล้วทุกวันนี้นะฮะมันมีแอปพลิเคชันแล้วนะครับแอปพลิเคชันนะฮะอันเนี้ยนะฮะซึ่งทุกท่านเองก็จะสามารถใช้ได้แล้วก็ตอนนี้มันเป็นแผนของทางปภ.ร่วมกับพม.ในการกำหนดพื้นที่นะกำหนดระบุตำแหน่งที่ตั้งของคนพิการนะว่าคนพิการอยู่ที่ไหนแต่ปรากฏว่าณปัจจุบันนี้นะฮะก็ยังทำไม่ไปถึงไหนนะฮะเพราะว่าเขาใช้อสม.ทำอสม.อายุเยอะไหมฮะ
4: เยอะ
1: โอ้นะฮะแล้วใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสู้ตาบอดยังไม่ได้เลยนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะฮะอสม.แถวบ้านผมนี่นะใช้โทรศัพท์มือถือใช้ปุ่มกดอยู่เลยฮะแล้วคุณจะมาทำแผนที่จะเป็นแอปพลิเคชันก็ผมไม่รู้ก็ไม่แปลกใจว่าทำไม่เสร็จทำไมถึงไม่เสร็จนะฮะแล้วที่สำคัญนะฮะระบุบ้านคนพิการก็ระบุไม่ถูกอีกนะฮะนะฮะเพราะว่าทำไม่เป็นไงฮะก็จริงๆก็อยากจะฝากไว้เนาะตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะฮะถ้ามันเปิดจริงๆอ่ะฮะถ้ามันจริงๆเปิดสามารถให้คนพิการเนี่ยแชร์โลเคชันของตัวเองได้ก็จะดีมากเลยนะฮะ
4: ใช่
1: ให้คนพิการเป็นฝ่ายแชร์โลเคชันของตัวเองนะฮะ1จะทำได้เร็ว2จะทำได้แม่นยำมากกว่าเพราะว่าบางครั้งคนพิการอย่างคนตาบอดเราเนี่ยฮะล่อนเล่พเนจรนะฮะไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่ช่องนะมันนี่มาไหมฮะอาคม
4: ไม่มาน
1: ะฮะนะฮะเป็นล่าสุดไปเจอโอ้โหโผล่อยู่แถวกรุงเทพบ้างนนทบุรีบ้างอะไรบ้างนะฮะล่าสุดมีการมาบ่นน้อยใจด้วยนะโกรธพี่สุบินผมไปแซวเขาไงว่าเขาแต่งตัวเรียบร้อยเกินโกรธน้องพิมพ์ก็เลยแก้ตัวแทนผมไปแล้วพี่เขาหยอกเล่นนะขอบคุณน้องพิมพ์ด้วยนะฮะที่อย่างน้อยก็1คะแนนเสียงของผมนะฮะนะขอบคุณน้องพิมพ์ด้วยนะครับนะฮะครับเอ้ยของน้องพิมพ์นี่ได้ขึ้นอยู่นะแต่ของน้องใหม่นี่ไม่ต้องหรอกนะฮะทำงานทำมาหากินได้นะฮะใครฮะเขาบอกไม่รู้นะเขาเคยบอกผมอยู่ว่าเขาขออนุญาตใช้ไปแล้วผมก็อนุญาตเขาไปแล้วนะฮะเป็นหัวหน้าวิทยากรนะฮะตำแหน่งก็คือหัวหน้าของผมเองนะฮะพีรพัฒน์ครับอยากช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะเจอพี่ต่อละพี่อยากฝากอะไรนะครับว่าสมาคมตาบอดหรือว่าทางคนตาบอดในนครราชสีมานะครับว่าต้องต่อไปนี้ต้องทำยังไงต้องตระหนักถึงความสำคัญยังไงนะฮะในเรื่อง ของภัยพิบัติของสาธารณภัยนะเชิญครับ
5: ขอบคุณครับก็ที่ทั้งวิทยากรทั้งสองท่านนะครับได้คุยผมว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับในการทำงานนะครับอันดับแรกครับเราต้องตระหนักรู้นะครับตระหนักรู้ถึงภัยพิบัตินะครับภัยพิบัติที่จะสร้างความเสียหายมากที่สุดเนื่องจากเราไม่ตระหนักรู้ถึงความสำคัญนะครับเนื่องจากภัยพิบัติที่มันเกิดความรุนแรงนะครับมากเท่าไหร่นะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะคาดการได้เลยนะครับถ้าหากภัยพิบัติที่มันสร้างความสูญเสียน้อยนะฮะเช่นน้ำท่วมเงี้ยเราอาจสามารถคาดการได้ว่าอีก1วัน2วัน3วันอาจจะโดนน้ำท่วมแต่ถ้าหากภัยพิบัติที่มันสร้างความสูญเสียมากๆเช่นนะฮะแผ่นดินไหวแบบนี้นะฮะถ้าเราไม่ตระหนักรู้นะครับเนี่ยจะสร้างความเสียหายให้เรามากๆเลยนะครับดังนั้นก็อยากให้พวกเราทุกคนนะครับตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวรวมถึงองค์กรคือสมาคมนะครับคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็ทำแผนรองรับในเรื่องดังกล่าวนะครับอาจจะไปตั้งศูนย์ตรงนี้ขึ้นมามีคณะกรรมการบริหารชุดย่อยดูแลเกี่ยวกับศูนย์ป้องกันนะครับเกี่ยวกับสาธารณภัยขึ้นมาเพื่อรองรับเหตุการณ์ถ้ามันเกิดขึ้นก็สามารถที่จะรับมือเรื่องนี้ได้อย่างทันท่วงทีและก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแต่ถ้าหากเราไม่มีศูนย์ไม่มีหน่วยงานไม่มีองค์กรไม่มีกรรมการของพวกเรามารับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวถ้าเกิดปัญหาหรือเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยการแก้ไขปัญหาอาจจะช้านะครับอาจจะไม่ทันท่วงทีเกี่ยวกับความสูญเสียกับชีวิตนะครับความสูญเสียกับทรัพย์สินของสมาชิกได้นะครับขอฝากว่าทุกท่านทำดีอยู่แล้วนะและขยายผลตรงนี้ให้มากขึ้นกว้างขึ้นนะครับรวมถึงนะครับอย่าคิดแต่คนตาบอดเรานะครับญาติผู้ดูแลเหมือนกันเราขยายผลส่งต่อผมคิดว่าพวกท่านทำได้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพวกท่านเนี่ยมีสื่อในมือของท่านนะครับหลายๆสื่อผมอ่ะตรงเนี้ยพวกท่านใช้ได้ดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมคิดว่าพวกท่านจะประสบความสำเร็จในการป้องกันนะครับเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้าหากมันเกิดขึ้นจริงๆแต่ก็หวังว่ามันจะไม่เกิดนะครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับนะขอบคุณพี่ธพัฒน์นะนะฮะจริงๆควรจะมีนะฮะนะอาจจะไม่ต้องถึงระดับศูนย์ก็ได้ระดับคณะกรรมการที่อาจจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือการความสามารถในการติดต่อประสานงานนะครับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะเช่นอาจจะมีสมมติมีเหตุเกิดขึ้นที่อำเภอจักรราศนะเหตุไฟไหม้นะฮะบ้านนะฮะบ้านอะไรนะแม่นายกนะยายสายทองนะฮะยายสายทองด่านกระโทกนะฮะนะว่าเอ๊ะเราจะประสานความร่วมมือเนี่ยไปเราจากนี้ไปจักรราศเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ใกล้ๆคงไปไม่ถึงทันทีเราจะประสานงานยังไงกับชุมชนนะฮะทันทีที่รู้นะฮะว่าจะต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือจะต้องเข้าไปเผชิญเหตุยังไงนะฮะเพื่อให้ความปลอดภัยหรือความเสียหายนะฮะมันเกิดขึ้นน้อยที่สุดนะฮะเราอาจจะมีเบอร์โทรนะฮะของในอบต.เทศบาลหรือเบอร์โทรอะไรต่างๆในการที่สามารถติดต่อประสานงานให้หน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงไปช่วยเหลือสมาชิกเราได้ทันนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องวางแผนร่วมกันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งหนึ่งนะฮะที่อยากให้ทางสมาคมคนตาบอดนครสีมาเนี่ยผลักดันซึ่งตอนนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเรากำลังจะไม่ใช่จ๋าเริ่มดำเนินการในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทางเชียงใหม่นะครับในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยหรือว่าการเผชิญกับภัยพิบัติที่มีความรุนแรงขึ้นในทุกๆปีแล้วก็ความถี่ขึ้นนะครับในทุกๆปีเนี่ยนะฮะว่าจะทำยังไงคนพิการถึงจะปลอดภัยนะจะสามารถใช้ชีวิตอยู่แล้วก็เมื่อเผชิญกับสาธารณภัยเนี่ยจะทำยังไงนะก็มีโอกาสได้พูดคุยนะครับแล้วก็ในปีหน้าปี2170นะฮะจะเป็นปีที่สิ้นสุดแผนฉบับที่3แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับที่3แล้วจะเริ่มต้นแผนฉบับที่4ในปีพ.ศ. 2571นะฮะทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็จะทำข้อเสนอนะครับแล้วก็ไปยังแล้วก็เพื่อให้แผนฉบับที่4นี้มีประเด็นของคนพิการเข้าไปอยู่นะซึ่งก็จะนำมาซึ่งการทำหลักสูตรอบรมคนพิการนะฮะคนตาบอดโดยเฉพาะนะการทำหลักสูตรที่มีให้นักกู้ชีพกู้ภัยมาอบรมเพื่อให้เข้าใจว่าต้องช่วยเหลือคนตาบอดยังไงจะได้ถูกต้องนะครับรวมทั้งนะฮะการพัฒนาแอปพลิเคชันในการ ช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาอำนวยความสะดวกหรือแจ้งเตือนใดๆก็ตามให้คำนึงถึงการเข้าถึงของคนตาบอดนะฮะแล้วก็ในคณะกรรมการนะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับตั้งแต่ระดับตำบลไปควรมีตัวแทนขององค์กรคนพิการเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่อยู่ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้สมาคมแห่งคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะดำเนินการในปี70นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังสมาคมคนตาบอดที่เป็นเครือข่ายทั้งหมดเลยในการร่วมกันช่วยกันผลักดันในพื้นที่ของตัวเองเอาประเด็นเรื่องนี้นะครับเข้าไปให้ได้แล้วก็บรรจุในแผนฉบับที่4ให้ได้นะครับก็เวทีนี้นะครับก็ฝากขอบคุณท่านนายกด้วยนะฮะที่จัดเวงานดีๆนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับท่านคนองแสงบุญครับอุปนายกนครราชสีมาครับขอเสียงตบมือด้วยฮะท่านที่2ครับคุณทรงกลดเพชรโคกสูงครับที่ปรึกษาของสมาคมครับท่านที่3มาไกลแล้วครับคุณตะพัฒน์ลือชาครับที่ปรึกษาที่ปรึกษานะฮะสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ลาแค่นี้ครับผมสุบินแบร์คุณโทษครับสวัสดีครับ
6: ขอบพระคุณท่านสุบินแล้วก็ท่านวิทยากรนะครับทั้ง3ท่านนะครับมีคนช่วยขอบคุณด้วยนะครับในช่วงนี้ต้องขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ฟังที่รับฟังการถ่ายทอดเสียงอยู่ทางบ้านนะครับทาง3สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ซึ่งปกติแล้วช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยท่านเอกพงศ์นกสกุลนะครับเราเป็นแม่ข่ายในจังหวัดนครราชสีมารับสัญญาณต่อมานะครับแต่วันนี้ขอคืนเวลานะครับให้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราได้เผยแพร่ข้อมูลดีๆนะครับการอบรมดีๆแบบนี้นะครับผ่านช่วงเวลาของทั้ง3สถานีนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาที่ได้รับความอนุเคราะห์มานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับก็ต้องสวัสดีท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็ที่รับชมรับฟังอยู่ทางเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับ 15:00 นถึง 16:00 นจะเป็นการบรรยายเรื่องบทบาทของผู้นำคนตาบอดในการเยียวยานะครับและการให้ความช่วยเหลือภายหลังจากที่คนตาบอดเรานะครับได้รับความเดือดร้อนจากแล้วก็ความสูญเสียจากสาธารณภัยนะครับโดยวิทยากรท่านพภัทรดีชาครับที่ปรึกษาสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ขอบคุณมากครับโอ้นี่ไปตบมือให้กันแล้วนะครับกล่าวก็เรียนท่านที่ปรึกษานะครับท่านนายกท่านประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดคณะกรรมการบริหารแล้วก็ขอสวัสดีพวกเราอีกครั้งนึงนะครับก็จริงๆหัวข้อดังกล่าวเนี่ยเนื้อหาสาระนะครับได้คุยกันในเสวนาในส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมจะคุยในมุมกว้างนะครับผมก็นั่งนึกว่าผมมาที่นี่นะครับอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเรานะครับว่าประสบการณ์ต่างๆมุมมองในการบริหารจัดการองค์กรของนครราชสีมานะครับเพื่อที่จะถอดบทเรียนนะครับเพื่อ1มาแลกเปลี่ยนเพื่อจะถอดบทเรียนไปใช้กับสมาคมสหภาพเช่นกันนะครับอันนี้จริงๆเราผมต้องการในลักษณะแบบนี้นะครับก็อาจจะขออนุญาตทุกท่านนะครับได้เปิดประเด็นนะครับซักถามแลกเปลี่ยนกันได้นะครับตลอด1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับก็จริงๆนะครับบทบาทของผู้นำนะครับในการช่วยเหลือนะครับเยียวยาคนตาบอดที่ประสบกับภัยพิบัติหรือสาธารณภัยต่างๆเนี่ยจริงๆระดับผู้นำนะครับมันต้องมองให้กว้างนะครับคำว่าผู้นำถ้าหากผู้นำที่มีภาวะความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีวิสัยทัศน์ที่ดีมองกว้างนะครับเราจะมองเรื่องเดียวไม่ได้เมื่อเราเป็นผู้นำนะครับเราต้องมองทุกเรื่องนะครับให้มันเชื่อมกันนะครับและเดี๋ยวผมจะเล่าว่าสมาคมสหภาพเราทำอย่างไรนะครับเพราะว่าเราถึงเดินได้ขนาดนี้พวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเก่งอะไรนะครับเราไม่ได้เก่งอะไรแต่ด้วยความที่เราไม่เก่งด้วยความที่เราขาดโอกาสอะไรบางอย่างมันทำให้เราต้องสู้นะครับต้องเล่าที่ไปที่มาของสมาคมสหภาพให้ฟังนิดนึงนะครับองค์กรของเราณปัจจุบันมีสมาชิก800 กว่าคนนะครับสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยองค์กรตาบอดคนตาบอดมีประมาณไม่ต่ำกว่า8องค์กรด้วยกันสมาคมหลักไม่ใช่สมาคมสหภาพนะครับแต่สมาคมสหภาพมีสมาชิกมากที่สุดนะครับและสมาชิกเนี่ยในอำเภอเมืองมี5 คนครับ นอกนั้นนะครับมีในอำเภอต่างๆมีทุกเผ่าไม่ใช่มีทุกเผ่าเนี่ยนะครับแต่ละเผ่ามีสีด้วยนะนะครับกะเหรี่ยงแดงกะเหรี่ยงขาวนะครับม้งเขียวม้งขาวมูเซอร์ดำมูเซอร์แดงมูเซอร์เหลืองอย่างเงี้ยมันแยกย่อยไปอีกครับนะแล้วตรงเนี้ยสื่อภาษาแล้วก็ยากนะครับประเพณีมันทำก็อาจจะไม่แตกต่างแต่ก็ไม่เหมือนกันแน่ๆนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาของพวกเราที่เราเจอสมาคมสหภาพเราไม่มีโควต้าลอตเตอรี่แม้แต่ใบเดียวนะครับแต่ค่าใช้จ่ายของสมาคมเราไม่ต่ำกว่า 40,000 น้อยสุดคือ 40,000 นะครับตรงเนี้ยถ้าหากผู้นำอย่างพวกเราเนี่ยด้วยความรู้ความสามารถของเราก็ไม่ได้มากอะไรแต่ด้วยความที่เรามีใจที่อยากจะทำงานเพื่อองค์กรนะครับอยากจะเห็นคนตาบอดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้รับโอกาสไม่ต้องมากเท่ากับคนในเมืองก็ได้แต่ให้เขาได้รับโอกาสบ้างได้ไหมนะครับตรงเนี้ยเป็นโจทย์ที่ทางสมาคมสหภาพจำเป็นต้องยืนอยู่และพยายามยืนอยู่ให้ได้นะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราขาดโอกาสบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำได้เราท้อได้แต่เราก็ถอยไม่ได้อันนี้คือเป็นปัญหาและประสบการณ์ของพวกเราที่ต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ไม่ว่าจะหาเครือข่ายกับองค์กรคนตาบอดองค์กรคนพิการองค์กรหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนองค์กรท้องถิ่นเราทำทั้งหมดนะครับแต่เราไม่เคยมองเห็นวิกฤตเป็นวิกฤตนะครับเรามองวิกฤตเป็นโอกาสอันนี้เป็นการบริหารงานของสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะครับอย่างที่เราเล่าว่าคนตาบอดหรือสมาชิกเนี่ยฮะที่เกิดภัยบัติกับเขาเนี่ยแน่นอนครับคนที่เดือดร้อนสมาชิกที่เดือดร้อนเนี่ยคิดถึงใครครับคิดถึงผู้นำครับทำไมนายกไม่มาเยี่ยมกรรมการหายหัวไปไหนหมดนะถามว่าเวลาถูกหวยจะบอกคิดถึงเราคิดถึงเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเวลามีความสุขสมาชิกอาจจะไม่คิดถึงเราหรือคิดถึงเราน้อยก็ได้แต่เวลาเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแน่นอนสมาชิกจะคิดถึงผู้นำทันทีเลยนะครับคิดถึงนายกคิดถึงที่ปรึกษาคิดถึงประธานมูลนิธินะคิดถึงกรรมการโอ้เมื่อก่อนก็มาหาพอเราเดือดร้อนหายไปเลยเวลาจะเลือกตั้งก็มาหาเราอย่างเงี้ยอันนี้ก็มันเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่ความผิดของสมาชิกนะครับทีนี้เมื่อสมาชิกเดือดร้อนนะครับปัญหาดังกล่าวเราจะแก้ไขช่วยเหลือเขาได้อย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกว่าแน่นอนผมคิดว่าทุกองค์กรเมื่อสมาชิกเดือดร้อนจากภัยพิบัติเนี่ยต้องช่วยเหลือแต่การช่วยเหลือที่ไม่มีแบบแผนรองรับเนี่ยครับมันสเปะสปะนะครับ1นะครับมันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะครับ2ตัวชี้วัดมันไม่ได้เลยนะครับนะครับมันไม่ได้ว่ามันจะเป็นอะไรเขาช่วยเหลือเขาได้แค่ไหนมันไม่มีดังนั้นเมื่อเราช่วยเหลือสเปซสปะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับบางครั้งไปช่วยเหลือเขานะฮะเรานะครับตกเป็นนะฮะเป็นผู้ที่ต้องประสบกับภัยพิบัติเสียเองแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ดังนั้นเราได้ถอดบทเรียนตรงนี้นะครับแล้วก็มีการประชุมปรึกษาหารือกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดภัยพิบัติเราจะทำอย่างไรเราจะป้องกันได้ไหมเราจะมีแผนป้องกันอะไรบ้างนะครับถามว่าสมาคมสหภาพเนี่ยนะครับเราไม่เก่งในเชิงวิชาการแต่เราใช้ความรู้ที่เรามีนะครับมาถอดบทเรียนและจัดเป็นแผนของเราเองนะครับแต่จะต้องสอดคล้องกับแผนใครฮะแผนของสปทจะต้องสอดคล้องของแผนของชาตินะครับเราคงสอดคล้องแต่เราไม่จำเป็นต้องก๊อปปี้ของเขามาเพราะว่าเรื่องของเรารู้ดีที่สุดนะครับอันนี้คือสำคัญว่าเรารู้ดีที่สุดนะครับแผนของเราอย่างสมาคมสหภาพมีแผนอยู่5แผนด้วยกัน1แผนป้องกันเราป้องกันอย่างไรครับว่าเมื่อมันเกิดภัยพิบัติแล้วเราจะไม่ให้เกิดความเสียหายเหมือนครั้งที่ผ่านมาสำคัญที่สุดคือฐานข้อมูลครับเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยอย่างเชียงใหม่นะมันเกิดทุกปีอยู่แล้วนะฐานข้อมูลมันต้องมีนะครับแยกออกว่าเป็นหมวดหมู่นะครับว่าบุคคลไหนสมาชิกท่านใดมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติบ้างนะครับเช่นภัยพิบัติภัยหนาวภัยแล้งหรือว่าภัยจากน้ำท่วมเนี้ยเราสามารถมีข้อมูลกับเขาได้ไหมใครมีความสุ่มเสี่ยงมากนะครับฐานข้อมูลตัวนี้ต้องมีนะครับเมื่อมีแผนแล้วครับแล้วเราคิดมีแผน2คือแผนในการช่วยเหลือนะครับเราจะมีแผนช่วยเหลือเขาอย่างไรอย่างที่ผมเกริ่นเมื่อกี้นะครับสมาคมเราได้ตั้งกองทุนขึ้นมานะครับกองทุนช่วยเหลือคนตาบอดที่ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมาอ้าวตั้งกองทุนตั้งมาแล้วมีทุนไหมเราไม่มีทุนมาจากไหนครับสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีทุนอยู่กองทุนหนึ่งนะครับชื่อว่ากองทุนจะออมทรัพย์คนพิการสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่กองทุนนี้เกิดจากไหนครับ เกิดจากการออมของคนตาบอดสมาชิกออมคนละ20บาทเป็นอย่างต่ำแต่ไม่ให้เกิน200นะครับปันผลทุกปีมีดอกมากกว่าธนาคาร2เท่าตัวเป็นอย่างน้อยนะครับกองทุนได้ตั้งมาได้7ปีนะครับเริ่มแรกกองทุนตั้งมาเนี่ยมีสมาชิกประมาณ147คนนะครับออมคนละ20บาทก็มี60บาทก็มีหุ้นละ20บาทนะฮะมันต้องเป็นเลขคู่บางคนออม2หุ้นบางคนก็ออม4หุ้นไปถึงนะฮะ10หุ้นคือ200เราไม่ให้เกินนี้กองทุนจากออมคนเล็กๆน้อยปัจจุบันกองทุนมีเงินเนี่ย 700,000 กว่าบาทนะครับกองทุน 700,000 กว่าบาทกองทุนโตขึ้นครับแต่สมาชิกลดลงหมายถึงว่ากองทุนผมคิดเองผมไม่เก่งด้านนี้ผมคิดว่ากองทุนผมเข้มแข็งเนื่องจากกองทุนโตแต่ผู้ถือหุ้นน้อยแต่ถ้ากองทุนน่ะมีเงินน้อยแต่ถ้าผู้ถือหุ้นเยอะเนี่ยผมคิดว่ามันไม่โตเพราะอะไรฮะตอนแรกเราถือหุ้นเยอะแต่ว่ากองทุนขาดความเชื่อมั่นครับมีคนบางคนนะครับไม่พอใจสมาคมลาออกเองนะครับไม่ใช่ลาออกเพียงคนเดียวดึงเพื่อนออกด้วยครับเพราะตามระเบียบข้อบังคับว่าถ้าหากว่ามีบุคคลใดลาออกกองทุนจะต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยภายใน7วันเพราะว่าเรามีความผูกพันกับธนาคารออมสินนะครับระเบียบที่ตั้งมาเนี่ยมันผูกพันกันเลยนะครับเพราะว่าการเปิดบัญชีธนาคารออมสินก็มีส่วนร่วมในการเปิดบัญชีนะครับแต่เราไม่กลัวเพราะว่าเราอ่ะบริหารจัดการเรามีระเบียบในการบริหารจัดการอยู่แล้วออกก็ออกครับอ่ะแต่ออกไปคนมันน้อยแต่กองทุนเราเยอะเยอะเลยครับเพราะเราเอากองทุนเนี่ยไปปล่อยกู้ร้อยละ1บาทให้กับสมาชิกนะครับนะร้อยละ1บาทนะแล้วก็เป็นเงินสะสมมาเรื่อยๆตอนนี้สมาชิกเหลือประมาณสัก37คนแต่กองทุนมีประมาณเกือบ 800,000 นะครับตรงนี้ถามว่าเป็นเงินต้นนะครับที่ณมกราปีนี้นะครับเรามีเงินดอกเนี่ยเกินต้นนะครับมีต้นประมาณมีต้นถือหุ้นประมาณไม่ถึง 400,000แต่เงินเลยมี 800,000 นะครับเรามีมติว่ากองทุนเราสร้างมาทำไมอะฮะ1เราสร้างมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องไม่ใช่เหรอนะครับเราจึงมีมติว่าดึงเงินจากกองทุนเนี่ยมา 50,000 บาทนะครับจากกองทุนสัจจะโดยขออนุมัติจากการประชุมสามัญประจำปีของสมาชิกเอามาไว้ที่ไหนครับเอามาไว้ที่กองทุนช่วยเหลือนะครับคนตาบอดเมื่อประสบภัยพิบัติอันนี้เป็นกองทุนเบื้องต้นนะครับถ้ากองทุนมีแต่ไม่มีเงินมันทำไม่ได้นะครับแล้วกองทุนแค่นี้พอไหมมันไม่พอเราตั้งคณะกรรมการชุดนี้เพื่อบริหารกองทุนเนี่ยทำอย่างไรในการระดมทุนขยายทุนให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่คณะกรรมการกองทุนที่เราตั้งมาเนี่ยต้องไปคิดไปดำเนินการว่าทำอย่างไรให้กองทุนเนี่ยมันโตขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือไม่โตเท่าเดิมไม่โตขึ้นกว่าเดิมแต่กองทุนต้องอยู่เท่าเดิมแต่กิจกรรมในการช่วยเหลือต้องเกิดขึ้นเห็นไหมครับกองทุนต้องให้มีกิจกรรมเกิดขึ้นไม่ใช่มีเงิน 50,000 เอาไปช่วยคนตาบอดที่ประสบภัย 50,000 แล้วเงินหมดแล้วเงินก็ไม่มีเหลือแล้วแล้วจะต้องไปขอจากกองทุนสัจจะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นกองทุนเบื้องต้นเราก็ได้มีการปรึกษาหารือกันนะครับกับธนาคารออมสินนะครับกับองค์กรท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์กรท้องถิ่นที่มีคนตาบอดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับว่าอบต.เนี่ยสามารถครับแบ่งจัดสรรปันส่วนงบประมาณบางส่วนให้พวกเราได้ไหมในเชิงแบบไหนก็ได้ที่มันถูกต้องตามระเบียบของท่านเช่นบริจาคให้กับกองทุนของพวกเรานะครับตอนนี้นะครับมีอบต.ประมาณ17แห่งนะครับได้บริจาคเงินมาองค์กรละ 1,000 บาทนะครับก็ประมาณ17แห่ง500บาทนี่ก็ประมาณเกือบ23แห่งนะครับเขาบริจาคเงินสมทบเข้าไหนครับเข้าสมทบกองทุนช่วยเหลือคนตาบอดนี่นะครับนะครับหลังจากเกิดภัยพิบัตินี่นะครับกองทุนก็โตไม่นิดนึงนะครับก็อันนี้เป็นส่วนที่ว่าเราเนี่ยช่วยเหลือคนตาบอดได้อย่างไรและเอาเงินที่ไหนมาช่วยนะครับในส่วนคือการช่วยเหลือเนี่ยเบื้องต้นนะครับแล้วก็การรักษาเยียวยาหลังจากภัยพิบัตินะครับมันมี2ส่วนสภาพจิตใจและสภาพร่างกายนะครับสภาพร่างกายเนี่ยรักษาไม่ยากนะครับ1บัตรทองสิทธิบัตรทองสิทธิต่างๆมีแต่สภาพจิตใจอย่างผมเล่าให้ฟังนะฮะที่ด้อยแหลมเงี้ยเหลือแต่ใครฮะเหลือแต่พ่อกับน้อง

สมาคมที่ติดต่อนะครับได้ติดต่อประสานงานทุกเดือนนะครับกับผู้นำกับผู้นำชุมชนกับโรงเรียนกับคุณครูว่าเด็กเขามีโรคอะไรฮะมีเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าแบบนี้นะครับแล้วดึงมาร่วมกิจกรรมปีละ2ครั้งมาที่สมาคมสหภาพเงี้ยปิดเทอมเงี้ยก็มานะครับเราก็มีทุนการศึกษาให้เด็กนะครับถึงเขาไม่เดือดร้อนก็จริงแต่เราก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยครับผมก็จะเข้าไปบรรยายให้กับคุณครูนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนที่เด็กตาบอดเรียนอยู่นะครับว่าเขาจัดกิจกรรมมากนะฮะอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ปันสุขให้กันเงี้ยฮะก็ไปบรรยายให้เขาประมาณ2ชั่วโมงจัดกิจกรรมว่าคนตาบอดก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อนของน้องเขาตาบอดเขาก็สามารถอยู่กับร่วมกับนักเรียนได้แบบมีความสุขแบบเนี้ยเป็นต้นที่เราทําคือว่าการรักษาเยียวยาสภาพจิตใจให้กับคนตาบอดที่เจอภัยพิบัติต่างๆความสูญเสียผมมาคิดว่ามันสูญเสียเร็วอะฮะมันไม่สามารถที่จะรักษาได้ไวนะครับไปเมื่อ2ปีก่อนเขาถามเลยคิดถึงแม่แบบนี้ครับทำไมต้องคิดถึงแม่มากกว่าเดิมครับพ่อไปมีแฟนใหม่เห็นไหมครับมันก็มีสภาพปัญหาครอบครัวเข้ามาอีกนะครับดังนั้นเป็นปัญหาที่สมาคมแล้วเนี่ยเห็นปัญหาเล็กๆเนี่ยเราพยายามจะแก้ไขนะครับเกี่ยวกับการรักษาเยียวยานะครับการสร้างเครือข่ายนะครับการสร้างเครือข่ายเราคิดว่าลำพังแต่ตัวเราเองลำพังแต่องค์กรของพวกเราเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือคนตาบอดได้มากไหมผมว่ามันไม่มากเท่ากับเรามีเครือข่ายในการช่วยเหลือนะครับหนึ่งเป็นการลดต้นทุนในการช่วยเหลือนะครับเช่นบางที่เราไม่จำเป็นต้องไปเองก็ได้ใช่ไหมถ้าเรามีเครือข่ายกับอบต.เทศบาลที่คนตาบอดอาศัยอยู่ว่าตอนนี้คนตาบอดในพื้นที่ของท่านเนี่ยประสบภัยพิบัติใช่ไหมท่านสามารถเข้าลงพื้นที่ไปช่วยเหลือล่วงหน้าได้หรือไม่นะครับแต่บางที่เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเขาไม่ให้ความสำคัญกับคนตาบอดเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราเนี่ยจะต้องกระตุ้นนะครับต้องติดตามผลว่าทำไมคุณไม่ช่วยล่ะทำไมคุณไม่ดูแลเขาบ้างทำไมคุณปล่อยเขาอย่างนั้นน่ะนะปล่อยคนตาบอดอยู่กับคนปกติห้องน้ำก็อยู่ไกลอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างที่ม่อนจองเนี่ยฮะคนตาบอดอยู่ห้องน้ำไม่มีเวลาจะไปทำธุระเนี่ยฮะต้องเข้าในป่านะครับไปเข้าในป่ามีครั้งหนึ่งนะฮะฝนตกหนักนะครับไปปลดทุกกลางคืนไปเข้าป่ากลางคืนออกมาบ้านไม่ถูกครับหลงทิศครับอยู่ในป่าเกือบ2ชั่วโมงอะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทางมูลที่ของท่านเอกมลเหมือนกันท่านก็ไปอุตส่าห์ไปทําห้องน้ําให้เขานะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับเรียกเกี่ยวกับห้องน้ําจะอนุมัติห้องน้ําให้เขายังมีนะครับคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่หรือคนเชียงใหม่ไม่มีห้องน้ําอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่มันก็มีนะครับไอ้ตรงเนี้ยเราเจอปัญหาเราไปเจอปัญหาเรื่องนึงเราต้องแก้ปัญหาอีก3เรื่องที่เกิดขึ้นก็มีนะครับดังนั้นผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องคนตาบอดของพวกเราอย่างบูรณาการเนี่ยเรามองวิกฤตให้เป็นโอกาสเราเห็นโอกาสให้ได้นะครับอย่างเช่นหมอกควันอย่างเงี้ยหมอกควันมันก็เป็นปัญหาที่แก้ยากนะครับเราไม่สามารถที่แก้ได้ด้วยตัวของเราเองหรือองค์กรของเราเองนะครับหน่วยงานภาครัฐพยายามจะแก้ไขยิ่งแก้ไขก็ยิ่งหนักขึ้นทุกปีนะครับเราได้แชมป์ทุกปีนะครับบางปีได้แชมป์บางปีก็ได้รองแชมป์นะฮะแชมป์ปัญหาหมอกควันนี่แหละครับที่เราอยากได้เราก็ได้นะครับได้มานะครับแชมป์ตรงนี้มานะครับมีปัญหายังไงครับทางเดินหายใจเนี่ยสุดๆเลยนะครับแสบหูแสบตาคอแห้งเป็นผดเป็นผื่นเนี่ยเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้และปัญหากว้างมากเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรก็มีการให้ความรู้นะครับกับสมาชิกนะครับการใส่แมสนะครับการที่อยู่ในร่มนะครับไม่แต่เราจะบอกห้ามออกจากบ้านห้ามทำงานนะมันเป็นไปไม่ได้ไงครับมันก็ต้องจำเป็นต้องอยู่กับมันให้ได้แต่เราวิธีแก้ไขอย่างไรเราได้ร่วมมือกับมหาลัยแม่โจ้นะครับได้คิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้คนตาบอดเราลดอาการเกี่ยวกับภูมิแพ้ปัญหาหมอกควันเนี่ยก็มีพืชสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับก็ขิงนะครับเราเขาว่าขิงเนี่ยมีสารที่ดีหนึ่งที่ลดอาการอักเสบลดอาการแพ้ได้เราก็ได้นำขิงเนี่ยมาสกัดเป็นขิงผงนะครับตอนนี้ทดลองก็หนึ่งเอามาแจกใจให้สมาชิกนะครับถ้ามันดีจริงอนาคตเราต้องเอามาจำหน่ายได้เห็นไหมครับเราส่งเสริมให้คนตาบอดครอบครัวคนตาบอดปลูกขิงในพื้นที่บ้างในครอบครัวของเขาแต่เรารับซื้อมาแปรรูปเสร็จก็เอาไปส่งให้เขานะครับส่วนคนตาบอดได้ใช้นะครับเราก็อาจจะช่วงนี้ก็อาจจะไม่คิดราคาก็คือเป็นการทดลองใช้นะครับแต่ถ้าหากว่า
มันไป

0: ถึงประสบความสำเร็จแล้วนะครับเราอาจจะมีเงื่อนไขว่ากองทุนป้องกันนะครับภัยของคนตาบอดเนี่ยจะต้องซื้อขิงจากกลุ่มผลิตขิงของคนตาบอดเพื่อไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกคนตาบอดที่มีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับหมอกควันเห็นไหมครับเราจะไม่ให้สมาชิกซื้อขิงจากเราเราจะให้กองทุนที่มีมาซื้อขิงจากผลิตภัณฑ์ตาบอดของคนตาบอดเนี่ยไปจำหน่ายไปจ่ายแจกนะครับไปขายนะครับให้กับคนตาบอดที่เดือดร้อนนะครับกับหมอกควันเนี่ยที่มีปัญหาด้านนี้จริงๆเราคงไม่สามารถแจกให้ทุกคนได้เราต้องแจกให้กับคนที่1ผู้สูงอายุพิการซ้ำซ้อนไม่มีอาชีพไม่มีรายได้นี่เราแจกให้นะครับแต่ถ้าคนตาบอดสมาชิกที่มีอาชีพมีรายได้อันนี้เราต้องช่วยกันนะฮะคนก็ต้องซื้อเองนะแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นการทำงานผมคิดว่าถ้าหากเราทำงานนะครับอย่างบูรณาการมองเห็นภาพรวมของปัญหาแล้วนำทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเกี่ยวข้องในการทำงานนะครับผมคิดว่าเราสามารถที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องคนตาบอดของพวกเราได้อย่างแน่นอนและผมคิดว่าคนตาบอดนะครับองค์กรสมาคมคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยพวกท่านเนี่ยครับเก่งนะครับพวกท่านมีความเข้มแข็งพวกท่านมีความรู้มีความสามารถมากๆเลยนะครับผมคิดว่าถ้าพวกท่านนำความรู้นะครับประสบการณ์ต่างๆนะมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพผมคิดว่าทำได้ดีมากกว่าสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างแน่นอนนะครับก็อยากจะฝากว่าทุกท่านต้องร่วมมือกันนะครับเราต้องร่วมมือกันเพราะว่าคน40คนก็ไม่สามารถที่จะให้คนตาบอดรู้ทั้งจังหวัดได้เราต้องเผยแพร่ให้กับครอบครัวคนตาบอดกับคนตาบอดที่ขาดโอกาสไอ้ตรงเนี้ยตอนนี้เรามีสื่อนะครับแต่สื่อที่เราออกไปอาจจะไม่ครบกับคนตาบอดทั้งหมดก็ได้เราสามารถสื่อทางอื่นได้ไหมเราสื่อไปทางองค์กรท้องถิ่นได้อย่างไรแล้วดึงองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับเราได้อย่างไรนะครับดังนั้นปัญหาของคนตาบอดไม่ใช่ปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของสมาคมคนตาบอดเพียงอย่างเดียวปัญหาของคนตาบอดก็เป็นปัญหาของตัวเขาเองเป็นปัญหาของครอบครัวเขาเองเป็นปัญหาของชุมชนเขาเองเป็นปัญหาขององค์กรท้องถิ่นนั่นเองทำไมแล้วคุณจะไม่ช่วยของคนของเองล่ะครับถ้าคุณไม่ช่วยคนของคุณเองเนี้ยจะให้เราไปช่วยอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่การทำงานร่วมกันใหม่ๆเนี่ยมันมีปัญหาผมเนี่ยตัวมีปัญหานะครับผมนี่ก็จริงๆเนี่ยเมื่อก่อนมีปัญหาเยอะมากกับองค์กรท้องถิ่นมีปัญหาเยอะมากกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นนะครับถึงกับรุนแรงเลยครับตัดขาดเลยนะครับแต่เรามานั่งคิดว่าเราไปตัดขาดเขาเนี่ยเราได้อะไรพี่น้องคนตาบอดเราได้อะไรองค์กรเราได้อะไรดังนั้นจะกลับมาว่าปรับใหม่ดีกว่าครับเราทำงานเชิงรุกนะครับแบบว่าไม่ต้องมีปัญหากับเขานะครับทำงานให้เขาเห็นว่าเราทำจริงนะครับแล้วบางครั้งเราก็ต้องเป็นผู้ยอมนะครับยอมเข้าไปหาเขาในการที่จะขอรับการสนับสนุนนะครับถ้าเรามีปัญหากับเขาเขาก็ไม่ให้เพราะผมอ่ะผมมีประสบการณ์เรื่องนี้ด้วยตัวผมเองเพราะเมื่อก่อนผมคิดว่าหนึ่งเอ๊ะทำไมเราต้องง้อฮะเราเป็นคนตาบอดเราทำแค่นี้หน้าที่คุณไม่ทำแบบนี้เราคิดได้ฮะแต่เราทำไม่ได้ทำมันไม่ได้เกิดผลดีอะไรกับองค์กรของพวกเราดังนั้นก็อยากฝากทุกท่านว่าการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆได้หมดถ้าหากเรามีส่วนร่วมกับองค์กรนั้นๆนะครับผมคิดว่าพวกท่านทำได้ดีกว่าสมาคมสหภาพนะครับก็อยากแลกเปลี่ยนกับทุกท่านครับทุกท่านมีอะไรที่จะแนะนำสมาคมสหภาพมีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ลองมาแลกเปลี่ยนลองกันได้นะครับยกมือแล้วก็เดินไมค์ให้ผมก็อยากฟังคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมาเหมือนกันว่าแนวทางของท่านความคิดของท่านอยากจะเสนอแนะอะไรนะครับมายังสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เราถือว่าผมมาครั้งเนี้ยมาบ้านหลังนึงที่ผมคิดว่าได้รับความอบอุ่นนะครับจากผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่จากท่านที่ปรึกษาท่านนายกท่านประธานมูลนิธิรวมถึงกรรมการแล้วก็สมาชิกทุกท่านอยู่แล้วนะครับมีอะไรที่อยากแลกเปลี่ยนกันก็เชิญครับอยากฟังความคิดเห็นนะครับว่ามุมมองเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับภัยพิบัติและอยากแนะนำสมาคมสหภาพแบบไหนนะครับเชิญครับ 2-3 ท่านก็ได้ครับมีไหมครับ มีไม่มีครับทำไมเงียบครับกลัวเหรอครับมีไหมครับมีอะไรถามผมได้นะครับเราคือว่าเราถามกันแล้วแลกเปลี่ยนกันครับเพื่อที่จะได้บางสิ่งเนี่ยผมอาจจะขาดตกบกพร่องถ้าพวกท่านชี้แนะมาอาจจะปรับใช้กับพวกผมเหมือนกันนะครับก็แต่ก็อยากให้พวกท่านก็เรียนรู้ด้วยกันเงี้ยครับเพราะว่าภัยพิบัติเนี่ยเหนือกับอีสานเนี่ยอาจจะต่างกันแต่ถ้ามันเกิดมันก็สูญเสียเหมือนกันครับ
1: สวัสดีค่ะก็อยากสอบถามนะคะเพราะว่าที่จังหวัดนครราชสีมาเราค่ะก็ยังไม่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะทางที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของฝุ่น PM ใช่ไหมคะที่อยู่ทางเหนือจะมีปัญหาเรื่องสาธารณภัยเรื่องเกี่ยวกับอากาศใช่ไหมคะพี่
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็อยากจะสอบถามว่าการเข้าไปช่วยเหลือคนตาบอดนะคะอุปสรรคสำคัญที่เวลาที่เราเข้าไปช่วยเหลือคนตาบอดในพื้นที่อะค่ะนอกจากปัญหาที่เรามองไม่เห็นแล้วค่ะยังมีแบบปัญหาอื่นๆอีกไหมคะ
0: ปัญหานี่หนึ่งเกี่ยวกับคนตาบอดที่เราจะช่วยนั่นเองนะครับหนึ่งเขาไม่อยากให้เราช่วยเหลือแม้กระทั่งครอบครัวเขาก็ไม่อยากให้เราช่วยเหลือนะครับอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับสองปัญหาเรื่องการเดินทางนะครับแล้วเดินทางค่อนข้างจะลำบากใช้ทุนสูงนะครับในการเดินทางที่ไปหาเขตบางเขตใช้เงินเป็นหลัก 2-3,000 นะครับซึ่งจะผ่าตัวเขาได้นะครับนี่คือปัญหาและปัญหาอีกด้านหนึ่งปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับไม่รู้ว่าล่ามอ่ะที่เราส่งภาษาเราคุยกับเขาคุยกับล่ามเนี่ยล่ามแปลเนี่ยมันแปลอย่างที่เราสื่อหรือเปล่าเราอันนี้มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะปัญหาเรื่องความเชื่อนะครับปัญหาเรื่องความเชื่อตรงนี้ก็สำคัญมากๆนะครับเช่นผู้ชายเนี่ยแตะต้องตัวผู้หญิงไม่ได้นะฮะถ้าไม่เสียผีเนี่ยไม่ใช่แต่งงานนะอย่างผมไปหาคนตาบอดมาเรียนนวดหรือช่วยเหลือคนตาบอดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสัมผัสตัวเขาได้นะครับมันเสียผีถ้าจับปุ๊บก็ต้องเสียไก่2ตัวฮะอันนี้มันเป็นความเชื่อของเขา
1: หมายถึงว่าถ้าคนที่มาเรียนนวดเป็นผู้หญิงอะค่ะก็ต้องให้จับคู่กับผู้หญิงด้วยกันเท่านั้นอย่างนี้เหรอคะ
0: อ๋อไม่ใช่ครับก็ต้องเสียผีกันครับสมาคมก็ต้องเอาไก่ไปให้เขา2ตัวต้องใส่ผีเลี้ยงเขาเรียกเลี้ยงผีถ้าคนหนึ่งเขาเรียกใส่ผีคือไปบอกผีก่อนว่าจะไปเรียนนวดนะอาจจะมีการจับเนื้อต้องตัวกับผู้ชายนะอย่างเงี้ยก็ขอขมาอภัยอย่างนี้ก่อนนะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับอันนี้มันเป็นความเชื่อบางครั้งถ้ามันเรียนนวดปุ๊บป่วยก็ต้องกลับบ้านฮะเขาเรียกไปมัดไปผูกข้อมือนะครับไปเรียกขวัญขึ้นมาแบบนี้เป็นความเชื่อของเขามันเป็นเรื่องที่ต้นทุนมันมีค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนนะครับแต่ว่ามันต้องทำฮะเพราะเขาเชื่อแบบนั้นเราก็ต้องทำตามเขาที่เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับความไม่เรียกยังไงอ่ะผมว่าจะไม่ซื่อสัตย์ก็ไม่ใช่ความไม่โปร่งใสหรือยังไงอ่ะเช่นเราแจกแมสให้เขาเงี้ยเราคำนวณเลยนะครับว่าคนตาบอด1คนที่เดือดร้อนเนี่ย3เดือนเนี่ยมันต้องใช้90ชิ้นนะครับเราก็ให้ไป90ชิ้นแล้วครับพอไปถึงไม่เดือนเดียวเองครับไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งหมดแล้วครับหมดไปไหนครับเอาไปให้พี่น้องใช้ต่อเอาไปให้ญาติใช้อีกแล้วตัวเองก็ไม่มีใช้แล้วจะมาขอเราอีกแบบนี้ครับมันเราจะเรียกตรงนี้ว่าเขาไม่ซื่อสัตย์มันก็อาจจะแรงเกินไปแต่ผมคิดว่าแบบนี้เราจะช่วยเขาได้อย่างไรนี่มันคือปัญหาเหมือนกันมันเป็นปัญหาซ้ำซ้อนเนื่องจากว่าสิ่งที่เราคาดการสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยแต่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไงครับต้องกลับมาขอใหม่อีกเงี้ยพอเห็นว่าของฟรีจากเราเงี้ยเขาก็กลับมาขอใหม่อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเรานะครับ
1: ค่ะก็อยากจะชื่นชมความพยายามของสมาคมนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือคนตาบอดในพื้นที่ภาคเหนือให้ได้รับความสะดวกในหลายๆอย่างค่ะแล้วก็รู้สึกว่าวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อค่ะถึงแม้จะมีความแตกต่างกันอย่างที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะอาจจะไม่ต้องไปเสียผีเสียไก่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังมีในเรื่องของทัศนคติที่อาจจะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเพียงแต่อาจจะคนละรูปแบบเท่านั้นเองค่ะก็ขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยนแล้วก็อยากจะบอกว่าแต่ละการทำงานนะคะก็มีอุปสรรคมีปัญหากันทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็อยากให้ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะให้สมาคมค่ะเติบโตไปเรื่อยๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอ้ขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้อย่างดีเลยเนาะครับคือว่าเรื่องทัศนคติ ผมว่ามันมีทุกที่มีทุกจังหวัดนะครับก็เป็นปัญหาที่ต้องค่อยๆแก้ไขกันไปมันจะแก้ไขเฉพาะองค์กรระดับจังหวัดไม่ได้ครับมันแก้ไขระดับนะครับระดับชาติก็ต้องช่วยกันลงมาแก้ไขเรื่องดังกล่าวเช่นการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับองค์กรต่างๆเครือข่ายต่างๆอย่างพวกเราสมาคมสหภาพก็พยายามจะร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐนะครับเช่นธนาคารออมสินนะครับตอนนี้มีธนาคารธ.ก.ส.ที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกสาขาจะรับผลิตภัณฑ์ของพวกเราไว้จำหน่ายในธนาคารธ.ก.ส.ทุกสาขาเงี้ยฮะแล้วก็จะเริ่มในต้นปีหน้านะครับในการจำหน่ายสินค้าผ่านธนาคารธ.ก.ส.นะครับเราพยายามพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเราเห็นหมอกควันมีปัญหาเราก็พยายามหาผลิตภัณฑ์นะครับสมุนไพรที่จะเอามาแจกจ่ายรวมถึงจำหน่ายนะครับปัญหาโรคระบาดจากไข้เลือดออกนะครับเราก็จะออกผลิตภัณฑ์ในวัยนี้นะครับเกี่ยวกับครีมนะครับป้องกันยุงนะครับป้องกันไข้เลือดออกไอ้ตรงนี้ก็กำลังจะออกมาในน่าจะเป็นไม่เกิน15วันนี้เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรตัวนี้นะครับเราปรับสูตรนิดนึงว่าเรามีปัญหาเรื่องกลิ่นสมุนไพรของเราเป็นสมุนไพรน้ำมันจากตะไคร้อ่ะกลิ่นมันฉุนมากเราลดกลิ่นออกไปนะครับไม่ให้มีกลิ่นที่มันฉุนเกินไปแล้วก็จะเป็นตัวเนี้ย1ส่วนหนึ่งเราแจกจ่ายให้กับคนตาบอดเพื่อป้องกันไข้เลือดออกนะครับและส่วนหนึ่งถ้าคนตาบอดมีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อจากพวกเราเหมือนกันเนี่ยเราพยายามเสาะแสวงหาวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเราพยายามแก้ปัญหาให้กับเขาและพยายามหาระดมทุนนะครับไม่ให้คนตาบอดเดือดร้อนในการที่จะใช้เงินของตัวเองมาซื้อถ้าหากตัวเองเนี่ยไม่มีอาชีพไม่มีรายได้เป็นครอบครัวที่ยากจนจริงๆเนี่ยเราพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวเหมือนกันนะครับมันต้องอาศัยทุกบริบทในการแก้ไขทุกๆมิตินะครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องคนตาบอดของพวกเรานะครับอย่างเช่นอุทกภัยต่างๆเนี่ยเราเจอเนี่ย1ปัญหาตัวเขาเองนะครับการซ่อมแซมบ้านนะครับบางที่ก็ซ่อมแซมบ้านบางที่นี่ไม่ต้องซ่อมแซมครับดินคนถล่มเนี่ยทำบ้านใหม่ให้ทั้งหลังเลยอย่างเงี้ยสมาคมไม่สามารถที่ทำได้ตัวเองได้นะครับแต่ถ้าเรามีเครือข่ายกับองค์กรท้องถิ่นมีเครือข่ายกับอบจนะครับต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะร่วมมือกันแต่บางครั้งเนี่ยมันช้าไงครับบ้านหายไปแล้วฮะก่อยทำเรื่องได้อีก3เดือนผมคิดว่าคนเรามีบ้าน3เดือนอยู่ยังไงฮะอันนี้ไม่เป็นเรื่องปัญหาเรื่องใหญ่เราก็พยายามจะแก้ไขเรื่องนี้เหมือนกันเอ๊ะตอนนี้เราทำยังไงฮะเราก็ล่าสุดเนี่ยครับขึ้นไปคุยกับพระเจ้าอาวาสวัดหนึ่งนะครับว่าผมจะต้องการที่สักที่นึงสักไม่มากก็ได้เพื่อนะฮะเพื่อสร้างบ้านรองรับคนตาบอดเมื่อประสบกับอุทกภัยอย่างน้อยๆนะครับไม่ต้องไปอยู่ที่สารวัตรไม่ต้องไปอยู่ศูนย์พึ่งพิงเหมือนคนปกติเพราะว่าเราลำบากฮะเพราะการปรับตัวเข้ากับคนตาดีอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะยากนะครับจะไปอาบน้ำจะไปเข้าห้องน้ำต่างๆเนี่ยไปแย่งเข้าห้องน้ำกับคนปกติเนี่ยมันก็ยากแต่ถ้าเรามีที่พักพิงให้กับเขานะครับในการพักพิงเมื่อเกิดปัญหาเรื่องดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่ามันก็สามารถช่วยเขาได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าหากเราได้ความเมตตาจากพระอาจารย์เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะสร้างนะครับเป็นบ้านเป็นห้องคล้ายรีสอร์ทนะครับให้สัก 3-4 เบื้องต้นคิดว่าจะ5หลังนะครับเพื่อรองรับแต่เราจะทำอย่างไรครับผมจะสร้างรีสอร์ท5หลังไว้เพื่อรองรับอุทกภัยเหรอครับมันก็ไม่ใช่ภัยบัติยังก็ไม่ใช่เราต้องหารายได้จากที่พักนี่เหมือนกันถ้าหากไม่มีใครพักเราสามารถเปิดเป็นห้องพักรายวันได้ไหมนะครับเพราะตอนนี้กำลังจะจดทะเบียนพิพิธภัณฑ์กิจเพื่อสังคมชื่อวิชั่นปันสุขอยู่นะครับก็อาจจะชื่อรีสอร์ทเราชื่อเติมสุขนะครับเป็นแผนหนึ่งที่เราดำเนินการก็จะให้เสร็จภายในปี70ให้ได้ถ้าเป็นไปได้ตามแผนนะครับแต่ถ้าไม่ได้เสร็จช้าก็ไม่เป็นไรนะครับนี่เป็นแผนหนึ่งที่เราอยากต่อยอดเข้าไปในการแก้ไขปัญหานะครับ1แก้ไขปัญหาระยะสั้นช่วยเหลือเขาได้อย่างไรแก้ไขระยะกลางเยียวยาเขานะครับทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ป้องกันก็คือถ้ามันเกิดภัยพิบัติกับเขาแล้วเรามีการรองรับให้เขามีที่อยู่อาศัยมีที่อยู่ที่กินตามความเหมาะสมกับคนตาบอดได้อย่างไรอันนี้เป็นแผนของพวกเราที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนะครับนี่เป็นขั้นตอนของสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับหวังว่าเรื่องดังกล่าวที่ผมได้เล่าหรือบรรยายให้พวกเราฟังเนี่ยก็อาจจะไปปรับใช้นะครับบางส่วนกับสมาคมคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมาไม่มากก็น้อยนะครับในโอกาสต่อๆไปนะครับโดยเฉพาะผมคิดว่าอย่าฝากในเรื่องกองทุนจะออมทรัพย์คนพิการนะครับถ้าพวกท่านคิดว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะครับผมยืนยันได้ว่า กองทุนดังกล่าวเนี่ยเกิดประโยชน์กับพี่น้องคนตาบอดได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะคนตาบอดที่มีรายได้น้อยนะครับการออมวันละบาทการออมเดือนละ20บาทไม่ได้มากเลยนะครับแต่มันเกิดประโยชน์กับคุณแน่นอนถ้าหากว่าคุณเดือดร้อนนะครับเช่นคนเจ็บไข้ได้ป่วยฉุกเฉินนะครับเราอนุมัติเงินให้ทันทีนะครับวงเงิน 3,000 บาทไม่เกิน2ชั่วโมงครับไม่เกิน2ชั่วโมงแน่นอนเพราะว่าประธานกองทุนสามารถอนุมัติเงินกองทุนนะครับฉุกเฉินให้ได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องขออนุมัติจากใครไม่เกิน 3,000 บาทต่อรายนะครับคำว่าฉุกเฉินคืออะไรไม่ใช่ความฉุกเฉินของเงินเอาเงินไปใช้ที่มันไม่ฉุกเฉินไม่ได้มันก็มีเงื่อนไขว่าอะไรคือฉุกเฉินเช่นป่วยหนักอุบัติเหตุอะไรต่างๆเราก็สามารถพิจารณาได้เลยอันนี้มันเป็นเงินที่จำนวนน้อยครับแต่มันสามารถช่วยได้นะครับยามที่พวกเราเดือดร้อนยามที่พวกเราไม่มีจริงๆเพราะว่ากองทุนฉุกเฉินเนี่ยเราไม่คิดดอกเบี้ยนะครับไม่คิดดอกเบี้ยกับผู้มายืมนะครับเราไม่ใช่ว่าเขามาไม่ใช่เขามากู้กองทุนฉุกเฉินฉุกเฉินเนี่ยเขามายืมเพราะไม่มีดอกนะครับแต่เวลาใช้ก็จะมีเงื่อนไขในการใช้ประมาณ3เดือนเป็นต้นนะครับไม่ให้เกินนี้อย่างเงี้ยครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับก็อยากฝากว่าเรื่องต่างๆนะครับผมว่าสมาคมคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยทำได้อยู่แล้วและทำได้ดีด้วยถ้าหากท่านเห็นว่าเรื่องนี้ดีก็อยากให้พวกท่านลองศึกษาดูครับมันสามารถช่วยพี่น้องคนตาบอดเราได้ทุกเรื่องตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายรวมถึงเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆกับสมาชิกกองทุนดังกล่าวเนี่ยเราสามารถแปลงกองทุนให้เป็นอีกกองทุนหนึ่งคือกองทุนลูกนะครับเราไม่ให้กระทบกับกองทุนใหญ่นะครับเช่นกองทุนจัจจาเนี่ยมีเงินกำไรส่วนหนึ่งดึงออกมา50,000มาเป็นกองทุนป้องกันสาธารณภัยอย่างเงี้ยก็ไม่กระทบกับกองทุนสัจจะเพราะว่ามันเป็นเงินผลกำไรที่มันมีอยู่แล้วแล้วสมาชิกของกองทุนสัจจะเต็มใจที่จะนำเงิน 50,000 เนี่ยเป็นกองทุนป้องกันสาธารณภัยเพราะสุดท้ายมันก็ช่วยเหลือใครช่วยเหลือสมาชิกของพวกเรานั่นเองนี่ประมาณนี้นะครับ
1: เราอยากสอบถามเพิ่มเติมค่ะพี่ว่าที่สมาคมแถวที่ภาคเหนือค่ะมีการส่งเสริมให้สมาชิกใช้เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเทคโนโลยีอย่างนี้มันเข้าถึงมากน้อยเพียงไหนครับพี
0: ่ผมว่าในเมืองนี่ใช่ครับแต่ในอำเภอรอบนอกเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับสปทนะฮะได้เอาโครงการเนี่ยไปลงที่ภาคเหนือก็จำนวนหลายครั้งนะครับเนื่องจากเราต้องมีปัญหาด้านอย่างผมบอกว่าการสื่อสารกับชนเผ่าชาติพันธุ์เผ่าต่างๆเนี่ยเนื่องจากคนตาบอดอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่สามารถสื่อสารได้ตัวของเราเองได้ดังนั้นการอบรมมันต้องเอาคนสายตาปกติอะนะครับมาเรียนกับคนตาบอดก่อนแล้วก็ไปสื่อสารนะครับให้กับคนตาบอดในชนเผ่าต่างๆไอ้ตรงนี้มันเป็นค่อนข้างยากแต่ถ้าหามาคนตาบอดที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองเงี้ยไอ้ตรงนี้เราก็มีการส่งเสริมกันอยู่แล้วนะครับสามารถเข้าถึงกันก็ได้ในระดับปานกลางถึงดีนะครับแต่คนตาบอดในชนบทอย่างเช่นสมาคมสาภาพผมเนี่ยสมาชิก800คนเนี่ยผมคิดว่าประมาณ500คนนะครับที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับต่างๆนะครับแบบคนในเมืองได้อันนี้คือเป็นปัญหา2เครื่องมือนะครับคนตาบอดบางคนยังใช้ปุ่มกดอยู่นะครับนะบนดอยอย่างเงี้ยยังใช้มือถือที่มีปุ่มกดอยู่ไอ้ตรงนี้ยังเป็นปัญหากับพวกเขาเนื่องจากต้องแก้แบบบูรณาการมันถึงจะแก้ไขได้เช่นทำอย่างไรให้เขามีรายได้รายได้จะมีได้ยังไงถ้าเขามีอาชีพเราก็ทำไงให้เขามีอาชีพอีกก็ย้อนไปอีกนะครับตอนนั้นมันเป็นปัญหาที่ต้องแก้หลายเรื่องรวมกันมันถึงแก้ปัญหาทุกเรื่องให้มันได้ประมาณนี้นะครับนะก็เป็นเรื่องปัญหาที่ต้องแก้ต่อไปครับก็ต้องอาศัยสปท.นะครับท่านสุบินก็ดูแลด้านนี้อยู่อาจจะขอให้ท่านเนี่ยจัดอบรมให้กับอาสาสมัครนะครับของคนตาบอดในชนเผ่าต่างๆเนี้ยเช่นเผ่ากะเหรี่ยงเนี้ยหาวิทยากรสักคนมาอบรมกับพวกท่านได้ไหมแล้วไปสื่อสารต่อเราจะให้คนตาบอดแบบพวกเราเนี่ยไปสอนคนตาบอดที่สื่อสารไม่ได้เนี่ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าที่เราเอามาเรียนเนี่ยระยะสั้น2วัน3วันเนี่ยมันเป็นศูนย์นะครับมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ถ้าเรามีกลไกมีล่ามหรือมีวิทยากรที่มีความรู้มีความสามารถจะสื่อสารได้นะผมตรงนี้จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องคนตาบอดอย่างพวกเรานะครับประมาณนี้ครับ
1: ก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้อ่ะค่ะอาจจะมีการพัฒนาให้กับชาวสมาคมคนตาบอดภาคเหนือคนตาบอดที่อยู่ห่างไกลแถวชนบทนะคะได้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญอย่างเช่น การแจ้งเตือนสาธารณภัยหรือว่าติดตามข่าวสารต่างๆค่ะอาจจะช่วยแบบให้เขาเข้าถึงข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะก็คงต้องรอการพัฒนากันต่อไปค่ะแต่ว่าก็ได้จุดเริ่มต้นได้ก้าวแรกจากสมาคมช่วยผลักดันแล้วค่ะยังไงก็คิดว่าคนตาบอดที่อยู่ทางภาคเหนือมีกองทุนที่ดีอย่างแน่นอนค่ะพี่
0: ครับก็ขอบคุณมากครับก็ผมต้องช่วยกันนะครับคนตาบอดก็คือคนตาบอดเหมือนกันก็ฝากนะครับฝากต่อไปก็ฝากพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะขององค์กรต่างๆนะครับลงถึงสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ของพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยสุดท้ายกำไรก็ส่งเข้ากองทุนนะครับเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนในการช่วยเหลือพี่น้องคนตาบอดของพวกเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องนึงที่เราต้องทำนะครับเพราะว่าเราจะระดมแต่เงินบริจาคอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ใช่แต่เราต้องหาทุกวิถีทางที่จะได้งบมาหรือได้ทุนเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องภัยพิบัติอย่างเดียวนะทุกเรื่องนะครับไม่ว่าภัยพิบัติเรื่องอาชีพนะครับเรื่องการศึกษานะครับให้กับพี่น้องคนตาบอดของพวกเราต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับใครมีไหมครับมีอะไรอีกไหมครับ
2: เดี๋ยวท่านธพัฒน์ครับพอดีว่านะครับจะช่วยให้ท่านแชร์เรื่องตอนที่ช่วงที่ผมไปได้ไปร่วมงานกับท่านปี667หรือเปล่าที่ไปลงพื้นที่เนาะมีครั้งหนึ่งท่านบอกว่ามีตำบลเดียวเนี่ยมีคนตาบอด40กว่ารายเนี่ยคือใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิด
0: ใช่ครับ
2: ช่วงแชร์เรื่องนี้ว่าสาเหตุคือคนตำบลเดียวเนี่ย40กว่ารายถือว่าเยอะมากเลยเพราะว่าสาเหตุพอจะทราบข้อมูลไหมครับว่ามันเนื่องกันจากอะไรคือตนตาบอดตำบลเดียวคือเยอะจากขนาดนี้ครับ
0: อันดับแรกคือความเชื่อเลยครับ1เขารักษาผิดพิธีหนึ่งเชื่อเรื่องผีนะครับที่เพราะว่าผิดผีพ่อแม่ไปทำอะไรกับผีเวลาผีต้องโทษสองรักษาโดยการใช้สมุนไพรเช่นเอาสมุนไพรหยอดใส่ตานะครับเป็นตาแดงอย่างเงี้ยแล้วก็เอาสมุนไพรหยอดใส่ตาติดเชื้อใช่ไหมครับก็เลยตั้งบอดอันนี้คือปัญหาสามเขาอยู่ห่างไกลความเจริญครับแล้วจากนาเกียนเงี้ยจะมาในเมืองเงี้ยใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงเงี้ย6ชั่วโมง7ชั่วโมงเงี้ยมันก็ด้วยความลำบากด้วยความยากจนด้วยความอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมารักษาได้ไอ้ตรงเนี้ยมันเลยเกิดให้คนตาบอดเรามีมากขึ้นในพื้นที่ตำบลนาเกียนอันนี้ยังน้อยนะครับตำบลแม่หลองมี62คนนะครับนี่หนักกว่าที่นาเกียนนี่นะครับเพราะว่าแม่หลองนี่ก็โหดนะครับก็เป็นตำบลที่ติดกับ3จังหวัดนะครับอีกด้านหนึ่งข้ามแม่น้ำไปเป็นแม่ฮ่องสอนข้ามแม่น้ำมีฝั่งหนึ่งเป็นจังหวัดตากอย่างเงี้ยผมหลงทางฮะไปลงพื้นที่แล้วก็ออกนอกพื้นที่นึกเป็นจังหวัดเชียงใหม่กลับไปโผล่จังหวัดตากนะครับนะครับมันเป็นพื้นที่ที่มันติดต่อกันดังนั้นพื้นที่ที่มันธุระการดานต่างๆเนี่ยผมโอกาสพี่น้องคนตาบอดเราที่จะมีเกิดความพิการนะครับค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะครับเช่นผมบอกนะว่ามันเกิดจากอะไรติดความเชื่อ2เกิดจากความยากจนเกิดจากอยู่พื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้คนที่ไม่น่าจะตาบอดก็มาตาบอดตั้งหลายคนนะครับก็เป็นปัญหาอยู่นะครับของคนตาบอดพวกเราและมีคนตาบอดที่เป็นเด็กๆเนี่ย ไม่ได้มาเรียนหนังสือนะครับอยู่แต่อยู่ที่บนดอยอย่างเงี้ยประมาณ20กว่าคนเหมือนกันมากที่อมก๋อยที่ผมพยายามจะดึงมาเรียนนะครับพยายามจะหามาเรียนเอามาให้ได้แต่เขาไม่ยอมมาครับหนึ่งพ่อแม่เขาไม่ให้มาครับเห็นไหมพ่อแม่กีดกันไม่ยอมให้ลูกมานะครับทั้งที่เนี่ยเราจะเอารถไปรับนะครับ2 องค์กรท้องถิ่นเนี่ยหรือผู้นำชุมชนเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือครับไม่ต้องไปหรอกลูกเราเกิดมาสร้างกรรมให้กับเขาแล้วทำมันตั้งปล่อยให้เขาไปอยู่ในเมืองเราไม่ดูแลเขาเองล่ะแบบนี้เป็นต้นมันได้ทำให้คนตาบอดแล้วเนี่ยขาดการศึกษานะครับการเข้าถึงในการพัฒนาต่างๆดังนั้นเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับลง3ครั้งก็ยังไม่ออกมาก็มีนะครับแต่คนที่ออกมาเป็นไงครับรู้อย่างนี้ออกมานานแล้วนะครับบอกกันรู้อย่างนี้ออกมานานแล้วโหไปตั้ง5ครั้ง6ครั้งก็ยังออกมาได้แต่คนที่ไม่ออกมาก็เขาไม่ได้มีโอกาสพูดแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นปัญหาของคนตาบอดในภาคเหนือตอนบนของพวกเราแต่ไม่ใช่เชียงใหม่อย่างเดียวนะครับอย่างแม่ฮ่องสอนก็เกิดปัญหานี้เหมือนกันจังหวัดน่านบางอำเภอก็เกิดปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะครับเช่นชาวผีต้องเหลืองเผาผีต้องเหลืองเนี้ยให้เขามาเขาก็ไม่มาหรอกครับเขาก็อยู่ไปเผาของเขากระเลียงคอยาว แบบเนี้ยให้เขาออกจากพื้นที่หมู่บ้านเขาก็ไม่แม้ถ้าตาบอดเผ่าเนี้ยเขาจะอยู่กับเผ่าของเขาเองเนี้ยเป็นความเชื่อนะครับของชนเผ่ามันเลยเป็นปัญหาของความเชื่อครับมันเลยแก้ไขปัญหายากครับผม
2: ครับผมก็นะครับนี่คือการแลกเปลี่ยนระหว่างโคราชนะครับโคราชกับทางภาคเหนือเนี่ยผมจะบอกเราว่านะครับภูมิศาสตร์เนี่ยจะผิดกันเยอะมากสำหรับพวกผมนะครับกับทีมงานโคราชเราเนี่ยเวลาลงพื้นที่หาคนตาบอดเนี่ยนะครับระยะทาง100กิโลเนี่ยคือเดินทางแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงกว่าเนาะประมาณสักไม่เกิน2ชั่วโมงอย่างช้าแต่ระยะทางของทางภาคเหนือเนี่ยนะครับระยะทาง40กิโลเดินทางประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยคือมันแตกต่างกันเยอะระหว่างภูมิศาสตร์คราวนี้เวลาลงพื้นที่เนี่ยผมชื่นชมท่านธพัฒน์ว่านะก็อันนี้ชื่นชมจากใจจริงว่าท่านแข็งแกร่งมากสำหรับภูมิศาสตร์ตรงนั้นกับภูมิศาสตร์กับพวกผมที่พัฒนาคนตาบอดตรงนี้นะครับฉะนั้นจะบอกพวกเราว่านะครับเป็นคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาถือว่าสะดวกสุดๆเลยที่ผมไปลงพื้นที่กับไปลงดูงานที่ภาคเหนือมานะครับถือว่าพวกเราเนี่ยสบายเยอะมากฉะนั้นพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสถ้ามาอบรมตรงนี้เนาะนะครับไม่ว่าโครงการอะไรก็ช่างนะครับที่สมาคมศูนย์บริการหรือมูลนิธิทางโคราชเนี่ยได้จัดขึ้นและได้โอกาสมาอบรมฉะนั้นพวกเรากลับไปนะอย่าลืมบอกพี่บอกน้องบอกต่อๆกันไปด้วยว่านะครับการพัฒนาคนตาบอดเนี่ยนะครับมันเป็นแนวทางที่ทุกคนต้องร่วมมือไม่ใช่จะหวงลูกหวงหลานหรือคนตาบอดที่ตาบอดตั้งแต่กำเนิดหรือตาบอดเท่าหลังเนี่ยเอาไว้อยู่กับบ้านเพราะว่ามันจะไม่มีประโยชน์กับเขาเลยในอนาคตเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องต่างๆเนี่ยที่เกิดก่อนเนี่ยคือยังไงเขาก็ต้องไปก่อนเราอยู่แล้วถ้าปล่อยกับถ้าเขาไปก่อนเราโดยที่ไม่ได้พัฒนาคนตาบอดเอาไว้ก่อนเนี่ยแล้วเขาจะอยู่ยังไงในอนาคตอันนี้ฝากพวกเราว่าถ้าพวกเราได้มีโอกาสเนาะอบรมต่างๆของสมาคมไม่ว่าอาชีพไม่ว่าเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนหรืออื่นๆเนาะเกี่ยวกับด้านการศึกษาก็ได้ให้พวกเราบอกต่อไปสัมพันธ์ในพื้นที่นะครับช่วยกันนะครับประชาสัมพันธ์เนื้อมาเที่ยวว่าช่วยนำคนตาบอดที่ยังไม่รับโอกาสที่อยู่ตามท้องที่ต่างๆเนี่ยให้ออกมานะครับออกมาหรือให้ติดต่อมาทางสมาคมหรือมูลนิธิพวกเราก็ได้พวกเราจะลงมือที่แล้วไปรับพวกท่านมาเพื่อโอกาสของคนตาบอดในจังหวัดจะได้พัฒนากันนะครับจะได้พัฒนากันก็จะบอกท่านๆว่านะครับคนตาคนพิการไม่ไร้ค่าถ้าเราช่วยกันพัฒนาให้ถูกทางครับขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณเป็นกำลังใจอย่างดีผมท้ายนี้จะบอกทุกท่านว่าอย่างนี้ครับบางครั้งเนี่ยการที่เราให้โอกาสซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่สร้างโอกาสให้กับผู้อื่นนะครับเราก็แบ่งปันโอกาสต่อๆไปนะครับอย่างตัวผมเองก็ต้องขอบคุณนะครับสมาคมคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมาที่เปิดโอกาสให้ผมมาแลกเปลี่ยนถือว่าผมมาครั้งนี้ผมได้รับโอกาสอันดีถือว่าผมเป็นคนโชคดีคนนึงนะครับในภาคเหนือตอนบนที่ได้รับโอกาสจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับให้มาเรียนรู้นะครับมาดูงานมาแลกเปลี่ยนมาคุยกับพวกท่านผมได้รับโอกาสตรงนี้นะครับเพื่อนะฮะเพื่อไปต่อยอดในการที่จะไปปรับใช้กับองค์กรของพวกเราเพื่อไปปรับใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องคนตาบอดของพวกเราเพราะพวกเราเป็นคนตาบอดเหมือนกันนะครับหวังว่าโอกาสหน้าพวกเรานะครับจะนำคณะของพวกเราเนี่ยปลายปีนี้มีมติว่าจะมาดูงานเป็นคณะที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหวังว่าจะได้รับความสนับสนุนจากท่านนะครับในการดูงานในองค์กรของพวกท่านว่าบริหารจัดการอย่างไรนะครับเพื่อที่จะนำไปปรับใช้กับพวกเราเหมือนกันนะครับผมมาตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้าหากไม่ได้รับโอกาสจากท่านสุบินแบกขอโทษท่านบุญเลี้ยงท่านนายกท่านกรรมการที่เปิดโอกาสให้ผมได้มีโอกาสมาตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะนำโอกาสเนี้ยไปขยายต่อนะครับไปปรับใช้ในการจัดโครงการที่นี้เหมือนกันในเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกานะครับในนามสมาคมคนตาบอดชาวเหนือนะครับจำนวน2รุ่นนะครับก็อยู่ที่เชียงรายและก็อยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับเราก็มาดูมาเห็นประสบการณ์ของพวกท่านนะครับแล้วก็ไปปรับใช้กับพวกเราอันนี้ก็เพื่อเกิดประโยชน์กับพี่น้องของพวกเราเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับในช่วงนี้ก็ผมก็ขอใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้เจอกันอีกประมาณ1วันนะครับก็เย็นนี้อาจจะได้พบปะกับพี่น้องบ้างนะครับก็ ขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสผมนะครับสำหรับเทคชันนี้ขอใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับขอกราบคุณท่านธภัทรลือชาครับที่ปรึกษาสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังทางบ้านไปเลยนะครับถึงเวลาพอดีนะครับในวันนี้นะครับ15:59 ของวันที่13 กันยายน 2569นะครับสำหรับพี่น้องเราที่อยู่ที่นี่ครับเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นก็มีข้าวกล่องไปแจกที่ห้องเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ7:00 น.ถึงลงออกมารอหน้าห้องได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับ7:00 น.ไม่เกิน7:30 น.นะครับเกินกว่านั้นจะไม่ได้มีอาสาพาลงไปทานข้าวด้านล่างนะครับแล้วก็อาจจะรบกวนเตรียมกระเป๋าทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็คืนคีย์การ์ดนะครับอาจจะลงมาเอากระเป๋าไว้ชั้น2ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับก่อนลงไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นมารอที่ชั้น2เลยนะครับเพื่อความกระชับรวดเร็วนะครับยิ่งเราเริ่มไวเราก็เสร็จไวกลับบ้านได้ไวนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับประกาศนะครับตอนนี้คุณครูสุธิรักษ์ใจอะไรนะหยิบยก
4: การดำเนินงานและร่วมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการซึ่งมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาชาบนพื้นที่สูงโดยมุ่งศึกษาทรัพยากรชาจากป่าธรรมชาติอนุรักษ์พันธุกรรมชาป่าและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนปัจจุบันได้สำรวจและกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาแล้วพบว่ามีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงจึงมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่าโดยอยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับชุมชนยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรวจพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในเดือนตุลาคม2569เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ชาพื้นถิ่นที่มีคุณค่าและพัฒนาเป็นฐานองค์ความรู้สำหรับการวิจัยและการใช้ประโยชน์ในอนาคตการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยเชื่อมโยงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากชาป่าอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับแนวทางการสืบสานรักษาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านชาโครงการหลวงตลอดจนเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเปิดโอกาสให้บุคลากรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจร่วมสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงโดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ38ผลงานพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจการใช้ภาษากันที่เมืองพัทยาครับคุณผู้ชมครับมาพัทยามีสิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็คือการแสดงคาบาเร่โชว์ครับนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาชมการแสดงที่ถือว่าเป็นการแสดงคาบาเร่โชว์ระดับโลกที่มีทั้งดนตรีการเต้นฉากระบบแสงสีเสียงและเวทีที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทันสมัยครับ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้การแสดงคาบาเร่โชว์ในรอบนี้ก็ปิดฉากลงแล้วครับสวยงามประทับใจจริงๆครับถ้าพูดถึงคำว่าปิดฉากนอกจากจะหมายถึงปิดฉากการแสดงแล้วคำนี้ยังมีความหมายอื่นอีกคนทั่วไปเขาคิดว่าหมายถึงอะไรเราไปฟังกันครับ
1: ก็เหมือนแบบละครสิ้นสุดลงแล้วก็เสร็จฉากหนึ่งไปฉากหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่ทราบเหมือนกันครับ
3: คือจบการแสดงอะไรประมาณนั้นครับ
4: ถึงว่าจบนะจบ
5: หมายถึงว่ามันจบลงแล้ว
6: แสดงละครเวทีแล้วทำอะไรเสร็จก็ปิดฉาก
7: ก็จะเลิกต่อยมวยแล้ว
8: ก็เป็นเหมือนกับเป็นตอนสุดท้ายแล้วของฉากที่แบบจบแล้วก็แบบปิดลงไปอย่างเงี้ย
9: เรื่องราวที่จบลงไปแล้ว
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าปิดฉากหมายถึงเลิกหยุดยุติเช่นเรื่องนี้ปิดฉากแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสถานีการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุคเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับ2ช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้1ช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
2: โอกาสสำหรับผู้พิการมาแล้วเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสในด้านอาชีพสำหรับคนพิการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการมีโครงการบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสนใจติดต่อได้ที่02-106-9300และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ
3: คิดก่อนโพสจะโพสอะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสรูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสเกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสสิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบคอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสจะโพสอะไรต้องคิดก่อน
2: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
1: ช่วงแรกของรายการครับสวัสดีครับสวัสดีคุณออยครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่ต้อง
1: เลยครับผมนะครับก็อยู่กับคุณออยจุฑามาศคล้องนาวานะครับจากนินาสถานีข่าวคนพิการนะครับคุณออย
5: คือคำว่าผู้ช่วยหรือผู้ดูแลเนี่ยมันสับสนกับคนทั่วไปมากตอนนี้แยกไม่ออกเพราะว่าคนที่เป็นผู้ดูแลเองหรือเป็นเครือญาติเป็นในครอบครัวเองก็ต้องการที่จะได้สิทธินั้นที่จะมาดูแลก็ไม่อยากให้ใครมาดูแลคนในครอบครัวเราแต่ซึ่งเปรียบอีกทางหนึ่งคนพิการเองก็อยากได้ผู้ช่วยเหลือในที่นี้หมายถึงไม่ได้ต้องดูแล24ชั่วโมงแต่ช่วยในบางอย่างในบางสิ่งที่เราทำไม่ได้ช่วยเราในการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อเราสามารถดำรงชีวิตที่จะได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนประมาณว่าก็อย่างชัดเจนว่าคนพิการควรจะระบุไหมคะว่าคนพิการกลุ่มไหนที่ต้องใช้ PA
1: เนาะเพราะว่า
5: ถ้า PA เนี่ยใช่เพราะว่าถ้า PA เนี่ยคือแค่ผู้ช่วยไม่ได้มาอยู่กับคนพิการตลอด24ชั่วโมงหรือตลอด6ชั่วโมงยาวมันเป็นไปไม่ได้นะมันน่าจะถ้าผู้ดูแลเนี่ยใช่อยู่ในครอบครัวเนี่ยอยู่ด้วยตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันต้องแยกไหมคะพออย่างนี้บางคนจะ
6: แยกครับต้องแยกก็คือต้องดูว่านะครับในเขาเรียกว่าเป็นภารกิจในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับว่าคนพิการคนนั้นเนี่ย ทำภารกิจในชีวิตประจำวันได้มากน้อยขนาดไหนมันจะมีการเกรดคะแนนครับว่าจาก0ถึง100เนี่ยตรงนี้ทำได้ตรงนี้ทำไม่ได้ตรงนี้ทำไม่ได้ตรงนี้ทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้เยอะเนี่ยคะแนนมันก็จะน้อยนะสมมติว่าเราตั้งคะแนนกันที่50แต้มอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันต่ำกว่า50แต้มทำไม่ได้ทำนี่ก็ทำไม่ได้นี่ก็ทำไม่ได้มันเยอะนะครับอับลุกขึ้นพลิกตัวเองไม่ได้นะครับขยับตัวเองไม่ได้แต่ว่าในใจเนี่ยยังมีความคิดมีอะไรที่อยากทำอะไรเยอะแยะนะแต่ว่ามันทำไม่ได้นะครับประเมินแล้วคนเนี้ยมีส่วนที่ทำไม่ได้มากนะครับก็อาจจะคะแนนที่ประเมินมันน้อยนะแปลว่าโอกาสที่จะได้รับผู้ช่วยเนี่ยสูงก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับผู้ช่วยแต่คนนี้อีกคนหนึ่งพิการเหมือนก็คือคำว่าพิการเนี่ยนะมันอะไรเสียไปอย่างนึงก็พิการนะแต่ว่าความสามารถในการใช้ชีวิตบางคนอาจจะหย่อนไปนิดเดียวเองหย่อนจากช่วงที่ไม่พิการไปนิดเดียวเองเนี่ยนะอยู่ด้วยตัวเองได้สามารถที่จะช่วยในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยคือมันผู้ช่วยจริงๆเนี่ยเป็นส่วนต่อนะครับเวลาเราพิการเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะเราขาขาดเรามีขาเทียมนะครับตาบอดเรามีการอบรมมีไม้เท้าเราเดินไม่ได้เรามีวีลแชร์นะครับแต่มันจะมีส่วนหนึ่งที่คนพิการกับอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ถึงกันมันต่อเชื่อมกันไม่สนิทนะคนพิการอยากนั่งวีลแชร์แต่มันลุกไม่ขึ้นมันไปไม่ได้ก็ต้องมีคนมาต่อเชื่อมคนมาต่อเชื่อมตรงนี้ก็คือผู้ช่วยที่ทำให้เขาสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้หรือว่าไปใช้อุปกรณ์ได้นะครับ
1: ครับถึงแม้ว่าในบ้านจะมีคนดูอาจารย์ครับถึงแม้ว่าในบ้านจะมีคนดูแลอยู่แล้วก็มาขอผู้ช่วยเข้ามาช่วยได้ใช่ไหม
5: ได้
6: เพราะว่ามันมีเหตุผลอีกอันนึงครับเพราะว่าผู้ช่วยเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ตัวคนพิการสมมุติว่าอันนี้เป็นเขามองกันว่าเป็นสิทธิ์ของคนพิการนะคือถ้าคนพิการเนี่ยมีผู้ช่วยแต่ว่าสมมุติว่ามีพี่คนหนึ่งที่บ้านพี่ช่วยทุกอย่างครับแต่มันกลายเป็นว่าคนพิการเนี่ยนะจะทำอะไรก็พี่จะทำอะไรพี่ทำไม่พอใจพี่ทำให้ไม่พอใจคนพิการไม่มีสิทธิ์ไม่พอใจพี่เนี่ยความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันถูกสูญเสียไปเพราะว่าต้องทำให้พี่พอใจถ้าไม่พอใจเขาไม่ช่วยเรามันมีเงื่อนไขของคนในครอบครัวอยู่แล้วมันไม่ใช่พี่คนนี้คนเดียวมันมีทุกคนอ่ะนะคือคนพิการก็ต้องยอมรับนะในความที่คนอื่นจะช่วยถูกวิธีไม่ถูกวิธีจะมาผิดเวลาไม่ผิดเวลาต้องทำใจยอมรับนะไม่โกรธเขามากเดี๋ยวเขาไม่ช่วยเอาเนี่ยแต่สิทธิ์ของการที่ทำให้เรามีศักดิ์ศรีขึ้นมาเนี่ยคือผู้ช่วยพยาบาลที่มาขอโทษผู้ช่วยคนพิการที่มาช่วยเราตามที่เราต้องการตามเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนมีศักดิ์ศรีเหมือนพี่น้องคนอื่นในครอบครัวเขาจะมองออก
1: นะครับนะแต่ว่าตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าผู้ช่วยคนพิการมีน้อยอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เปิดพื้นที่ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถจะมาสมัครและอบรมเนี่ยต้องอบรมก่อนใช่ไหมครับสมัครอบรมถ
6: ึ
1: งจะมาเป็นถึงจะมาเป็นผู้ช่วยคนพิการแต่ละจังหวัดได้อ
6: ัน
1: นี้ผมมองภาพรวมนะอาจารย์ตอนนี้เรามีคนพิการเอาเฉพาะผู้สูงอายุนะ1,400,000คนเอาตัวเลขกลมๆแค่ล้านเดียวพอถ้า1คนต่อ5คนแสดงว่าจะต้องมีผู้ช่วยคนพิการเนี่ยนะ PA เนี่ย200,000คนใช่ไหม
6: อ
1: ัน
6: นี้คือความที่เราเบ้ไปจากอะไรอ่ะเจตนารมณ์ของการมีระบบผู้ช่วยคนพิการ
5: เอง
6: พี่เองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่คือร่างกายมันหมดอะไรอ่ะหมดความที่จะต้องการที่จะออกมาสู่สังคมแล้วเนี่ยนะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะช่วยได้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะออกสู่สังคมได้หรืออาจจะช่วยแล้วก็ให้แบบยังไงอ่ะต้องฟีดอาหารต้องดูแลอะไรขนาดนั้นนะครับมันไม่จำเป็นมันไม่ใช่ว
5: ิ
6: ธ
5: ี
6: ของการเป็นผู้ช่วยพยาบาลแต่มันต้องเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะดูแลนะ
1: ครับแต่จะรวมคือว่า
6: ไม่ได้หมายความว่าคนที่ดูแลคนสูงอายุเนี่ยจะไม่จะไม่เป็นอาชีพที่ไม่มีคุณค่าเป็นอาชีพที่มีคุณค่าแต่ว่ามันเป็นคนละลักษณะ
5: เข้าใจแล้ว
6: ตอนนี้ก็เลยอบรม PA ไปด้วย ด้วยศาสตร์ด้วยความรู้ของการช่วยให้คนพิการออกสู่สังคมได้เนี่ยแต่พอเวลาไปปฏิบัติงานเนี่ยมันถูก
5: ไปไม่ได้จริง
6: แบบ
1: ครับวันนี้อาจารย์ก็อยู่ในงานอบรม PA ด้วยไหมอาจารย์จากที่วันนี้คือมางานอบรมด้วยใช่ไหมครับวันนี้ที่ไปโดนเนี่ยครับมีงานอบรมป่ะครับ
6: ยังไงครับผมได้ยินไม่ค่อยถนัด
1: ไม่ได้ยิน
5: วันนี้ค่ะวันนี้อาจารย์อยู่ในเรื่องของการอบรมเรื่องของ PA หรือเปล่าคะ
6: ใช่ครับใช
5: ่งานนี้ด้วย
1: ในการอบรมเขายังไงแม่ครับคุณหน่อยอาจจะไม่ได้ยินผมนะก็คือในหัวข้อในการหลักสูตรของการอบรม PA มีอะไรบ้างครับคร่าว
6: ๆครับคร่าวๆก็จะเป็นเรื่องของสิทธิของเรื่องสิทธิสวัสดิการของคนพิการโดยภาพรวม
1: ครับ
6: แล้วก็สิทธิของคนพิการของผู้ช่วยคนพิการนะครับแล้วก็ประเภทของคนพิการเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก
1: ็
6: หลักแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระนะครับว่ามันมีความเป็นมายังไงเพราะว่า PA เนี่ยมันถูกผลักดันเข้าไปเป็นกฎหมายเนี่ยนะครับด้วยการทำงานของการดำรงชีวิตอิสระที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนพิการได้นะครับ
1: ครับ
6: แล้วก็บทบาทหน้าที่ของ PA นะครับแล้วก็การทักษะในการช่วยคือกึ่งปฏิบัตินะครับว่าคนพิการแบบนี้จะช่วยได้แบบไหนคนพิการแบบนี้ช่วยได้แบบไหนจะมีข้อควรระวังยังไงก็จะประมาณนี้แล้วก็

0: พออบรมเสร็จแล้วเป็นเงินเดือนได้เงินเดือนเลยหมื่นกว่าบาทเลยไหมอาจารย
1: ์อบรมเสร็จแล้วก็จะต้องได้รับการประเมินผ่านแล้วก็ต้องไปก็เรียกว่าจดแจ้งนะครับภาษาของการเข้าระบบของ PA เนี่ยเรียกว่าการจดแจ้ง
0: ครับก็คือมีขั้นตอนนะไม่ใช่ว่าคือตอนนี้หลายคนเข้าใจผิดฟังก็คือว่าเป็นคนแล้วคนพิการปั๊บอบรมปุ๊บได้เงินเดือนเลยหมื่นกว่าบาทฉันมีอาชีพละอันนี้คือไม่ใช่นั่นคือหมายความว่ามันต้องมีขั้นตอนก่อนใช่ไหมอบรมทฤษฎีไปปฏิบัติต้องผ่านด้วยแล้วก็ไปจดแจ้งตรงส่วนนี้คืออันนี้คือเงินเดือนเป็นเงินเดือนแบบให้ทีเดียวหรือไม่จ้าหรือว่ายังไงครับ
1: เงินเดือนเนี่ยจะเป็นเรียกว่าค่าตอบแทนนะเพราะไม่ใช่เงินเดือนตายตัวนะเวลาที่ไปปฏิบัติเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางหน่วยจัดบริการเนี่ยก็จะพยายามหาตัวคนพิการให้ PA เนี่ยสามารถที่จะได้บริการได้เต็มตามเพดานของการจ่ายนะครับแต่ PA เองเนี่ยก็ต้องบันทึกนะครับว่าวันนี้ไปช่วยใครกี่ชั่วโมงวันนี้ไปช่วยใครกี่ชั่วโมงตาม
2: เวลาที่กำหน
1: ดแล้วก็สัญญากับคนพิการแล้วหน่วยจัดถึงจะมาทำสรุปแล้วก็เบิกเงินให้กับคนพิการให้กับผู้ช่วยอีกที
0: ครับก็เป็นค่าตอบแทนตามชั่วโมงที่ไปดูแลคนพิการใช่ไหมไม่ใช่แบบโอ้ไปทุกคนแบบเหมือนกับเงินเดือนไม่ใช่แต่ว่าคือวันนี้คุณดูแลคนพิการกี่ชั่วโมงก็จะมีการรวบรวมไว้แล้วพอครบเดือนก็จะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้นะครับนี่สื่อสารเผื่อคุณผู้ฟังที่ฟังหลายท่านบอกเข้าใจว่าเป็นเงินเดือนไงแล้วโพสต์มันเต็มไปบอกว่าเนี่ยทำไมโอนเงินมาให้ครอบครัวเราโดยตรงไปเลยใช่ไหมเราก็ดูแลอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะมีเงื่อนไขอยู่ว่าท่านก็จะต้องไปดูแลคนพิการอย่าง5คนเนาะอย่างน้อยเนาะใช่ไหมครับอันนี้กฎหมายใหม่ตัวใหม่เนี่ยอาจารย์อันนี้คือดูแลคนเดียวได้เลยไหมลูกฉันคนเดียวเลย6ชั่วโมงทุกวันเลย
1: ไม่ได้ขึ้นกับตัวผู้ช่วยแต่ขึ้นกับความพิการอย่างที่ผมบอกครับว่าเขาจะต้องได้รับการประเมินว่าเขามีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เกรดโดยจริงๆเมื่อก่อนมีคณะกรรมการด้วยนะแต่ว่าเขาบอกว่าใช้คณะกรรมการเนี่ยมันยุ่งยากเกินไปนะครับเหลือเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วกันแต่ยังไงก็ตามก็ต้องมีการประเมิน
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นรายได้ตรงเนี้ยค่ะผอ.ก็คือจะต้องไม่เท่ากันทุกคนไม่
1: เท่าไม่เท่าแต่เขาเนื่องจากว่าถ้าเผื่อจะผู้ดูแลจะมาอบรมแล้วก็จะมีรายได้เนี่ยก็คืออาจสมมุติว่าตัวลูกตัวเองประเมินได้แค่ชั่วโมงหนึ่งคุณก็ต้องไปหา
2: คนอื่นเพิ่ม
1: คนอื่นเพื่อจะช่วยให้ครบตาม
2: เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกอะค่ะตามที่ตีแผ่ข่าวออกมาก็คือ6ชั่วโมง 1,800 บาทเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนจะได้6ชั่วโมงครบทุกคนเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ถึงถูกไหมคะวันนี้อาจจะมาทําอย่างออยเนี่ยอาจจะมาดูแลออยวันนี้1ชั่วโมงเองตอนเช้า2ชั่วโมงตอนเย็นต่อวันเองก็ได้แค่3ชั่วโมงไงค่ะพี่ต้อยแล้วก็สรุปออกมาภาพรวมว่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะคูณไป60บาทเพราะฉะนั้นมันจะไม่แล้วแต่ความพิการเหมือนที่อาจารย์บอกค่ะว่าม
1: ันถูกสื่อจะได้ทําคนก็เลยตีความผิดไป
2: ใช่เพราะว่าถูกตีแผ่ออกมาแบบนี้ไงคะ
0: ทีนี้ทุกคนดีใจหมดอาจารย์ออกมาปั๊บนะโอ้ฉันดูแลลูกตัวเองจะได้เงิน
2: ได้เงินเดือนแล้ว
0: จ่ายได้800อ่ะใช่มั้ยได้800คือเบี้ยคนพิการใช่มั้ยโอ้โหดีใจมากเลยเพราะว่าจะได้หมื่นนึงอย่างเงี้ยทุกคนก็เฮโลกันว่าโอ้ถามกันแล้วก็บอกทำไมไม่โอนเงินมาเลยทำไมต้องไปอบรมอีกอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าเข้าใจวันนี้นะกระจ่างแล้วว่าดังนั้นเนี่ยแยกกันนะดูแลกับช่วยต่างกันถ้าช่วยจะต้องมีขั้นตอนมีการอบรมทั้งทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็ผ่านการประเมินและก็จะต้องมาดูว่าแค่ไหนนะดูแลใครบ้างนะครับดังนั้น 10,000 นี่คือเป็นเพดานสูงสุดนะบางท่านอาจจะได้ 1,000-2,000 ก็ได้อันนี้อยู่ที่ว่าใครจะไปดูแลตรงส่วนนี้นะครับแต่อย่างน้อยวันนี้ก็จะได้เห็นจะได้ผู้พิการทุกคนที่เป็นผู้พิการเนาะทั้งหมด2,300,000คนเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราสามารถขอได้ใช่ไหมอาจารย์ขอความช่วยเหลือขอให้พีเอมาช่วยได้อันนี้ขอที่ไหนอาจารย
1: ์ได้ครับเขาก็มีก็ตอนนี้จริงๆแล้วขอที่หน่วยจัดบริการพีเอนะซึ่งตอนนี้ทุกจังหวัดก็ยืนพื้นไปที่หน่วยจัดของจังหวัดก็คือกรมศูนย์บริการผู้พิการประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด
0: ครับ
1: ก็จะมีสามารถที่จะเขียนคำร้องไว้ที่นั่นได้ซึ่งเขามีแบบ
2: ทีนี้มันมีคำถามหนึ่งค่ะถามมาจากทางบ้านนะคะก็คื

0: เราจะทำอย่างไรอะคะให้คนพิการในชนบทนะคะที่ในไม่ค่อยรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารอะไรสักเท่าไหร่อะค่ะที่อยู่ตามลำพังแล้วก็ยังพิการซ้ำซ้อนอีกอะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์คืออยากให้เข้าถึงบริการ PA อย่างเงี้ยค่ะให้อย่างเท่าเทียมเนี่ยเราจะทำยังไงดีหรือว่า
1: ก็
0: เราจะ
1: นั่นแหละ
0: ช่ว
1: ก
0: ย
1: ็
0: เขาในช่อง
1: ต
0: ท
1: ้อ
0: าง งไหน
1: ใช้ทุกช่องทางนะครับที่จะสื่อสารไปถึงคนพิการได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราอ่อนมากนะครับเรื่องการให้คนพิการรู้สิทธิ์กับการมีผู้ช่วยคนพิการบางคนเนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยระบบที่ถูกต้องนะดีมานด์หรือว่าความต้องการเนี่ยมันต้องมาจากตัวคนพิการก่อนว่าเนี่ยเรามีความต้องการผู้ช่วยแล้วก็ถูกส่งเข้าไปจังหวัดรับดีมานด์เข้ามาแล้วถึงจะประเมินว่าตอนนี้มีคนพิการส่งเข้ามา 3,000 คนนะประเมินแล้วได้กี่ชั่วโมงเราควรจะไปจัดอบรมผู้ช่วยมากี่คนเพื่อจะมาบริการเขาแต่ตอนนี้มันกลับหัวกับหางเลยนะครับจังหวัดมี power อยากจะอบรมคนพิการอบรมผู้ช่วยก็รับสมัครคนอบรมผู้ช่วยแล้วเสร็จแล้วนะที่เหมือนกับพลิกไปกว่านั้นก็คือผู้ช่วยไปหาคนพิการมาบริการแล้วบางคนหนักกว่านั้นอีกคนพิการก็ไม่รู้ว่าผู้ช่วยเนี่ยมายังไงโอ้โหดีจังเลยนะเข้ามาช่วยเราเขาเป็นบุญเป็นคุณอีกแล้วคนพิการก็ไม่รู้จะใช้ผู้ช่วยให้เกิดประโยชน์กับการดำรงชีวิตตัวเองได้ยังไงตอนนี้มันเป็นเรื่องที่โอเคแหละระบบทุกระบบมันก็คงต้องค่อยๆพัฒนาแต่ว่าเราต้องมีเป้าให้ชัดเจนว่าเราจะพัฒนาไปทางไหน
2: ครับ
0: ได
2: ้นะอย่างน้อยวันนี้ก็มากระจ่างขึ้นนะอาจารย
0: ์
2: ไม่งั้นก็ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ้ามา11,800ใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยโอ้ได้ทุกคนมาถามมาวันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แบบที่เข้าใจอย่างน้อยเราแยกกันละระหว่างผู้ช่วยกับคนดูแลคราวนี้อย่างที่บอกครับว่าใครที่อยากจะมีเขาเรียกจิตสาธารณะเนาะอยากจะมาช่วยดูแลคนพิการนะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการได้เป็น PA นะครับก็ลองดูก็คือไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะอาจารย์อายุ18ปีขึ้นไปใช่ไหมครับ
1: ในระเบียบเขาเขียนไว้แค่อ่านออกเขียนได้นะ
2: อ๋อครับตรงนี้นะครับ
0: สื่อสารได้อ่านออกเขียนได้ค่ะ
2: ครับอาจารย์คาดว่าจะมีผู้ที่สนใจเยอะไหมที่จะมาเป็น PA
1: เอาจริงๆนะตอนนี้ในการอบรมถึงแม้ว่าจะกระจายออกไปหลายจังหวัดนะครับแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ซ้ำๆกันนะอสม.บางคนก็หลายหมวกก็เพิ่มหมวกหลายคนก็มาเพิ่มหมวกอีกใบหนึ่งหลายคนก็มาจากเริ่มมาจากคนในครอบครัวนะครับแล้วก็เริ่มมีคนอื่นนอกจากหมวกนี้เข้ามาบ้างแต่ส่วนใหญ่ยังมีคนที่มีหมวกอยู่แล้วเข้ามา
2: อสมอพมอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือในพื้นที่อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็คือไปเพิ่มมาอีกนะตรงนี้นะก็ในกลุ่มครอบครัวมีเยอะไหมอาจารย์คนที่เป็นคนดูแลครอบคนดูแลคนพิการ
1: ที่ผมมีโอกาสได้ไปร่วมเป็นวิทยากรด้วยนะครับยังไม่ค่อยเห็นเยอะเท่าไหร
2: ่
1: แต่จากการพูดคุยกันในหมู่คนทำงานเนี่ยนะครับคมจ.ตอนนี้คนเริ่มคมจ.หลายท่านก็บอกโอ้โหตอนนี้หูแทบไม่มีจะฟังอย่างอื่นเพราะว่าผู้ปกครองโทรเข้ามาตลอดว่าเมื่อไหร่จะอบรมเมื่อไหร่จะอบรมอยากเข้ามาอบรมเหลือเกินก็มีเหมือนกันบางจังหวัด
2: ครับแล้วแต่พื้นที่แต่จังหวัดการสื่อสารเนาะอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นนะการในการอบรมก็ไม่ต้องเสียเงินนะอาจารย์ฟรีใช่ไหมครับ
1: ไม่เสียครับไม่เสียครับส่วนใหญ่แล้วก็จะอบรมในโรงแรมนะครับข้าวปลาอาหารทานฟรีได้ครับมีค่ารถนะครับค่าเดินทางแต่ว่าอาจจะเสียภารกิจที่ทำอยู่ก็ต้องเลือกเอานะครับว่าจะมาอบรมก็ต้องจัดการเวลาตัวเอง
2: ครับแล้วสำหรับคนที่จะมาอบรมนะเดี๋ยวฝากอาจารย์ฝากถึงสำหรับท่านที่สนใจจะมาอบรมจะต้องเตรียมตัวอย่างไรจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มต้นยังไงบ้างครับอาจารย์
1: อยากขั้นแรกเลยที่เตรียมตัวก็คือผู้ช่วยคนพิการมีหน้าที่อะไรนะครับนะก็คือมาช่วยคนพิการบางคนเนี่ยถูกชวนกันมายังไม่รู้เลยมาทำอะไรโอ้ต้องช่วยคนพิการแบบนี้เหรอแบบนี้เหรอฉันไม่เอาแล้วกระโดดออกไปตั้งแต่วันที่2ของการอบรมนี้ก็มี
2: ครับ
1: เราก็ต้องรู้ก่อนนะว่าโอเคเป้าหมายเนี่ยคืออะไรเสร็จแล้วเรามาอบรมเพื่อจะรู้เนื้อหาในรายละเอียดนะครับไม่ใช่ว่ามารู้ทุกอย่างเอาตอนอบรม
2: แล้วก็ต้อง
1: เป็นคนที่มีทัศนคติที่อยากจะช่วยเพื่อนคนพิการด้วยกันนะครับโทษช่วยเพื่อนคนพิการแล้วก็อีกอย่างนึงจริงๆแล้วเนี่ยนะเราทุกคนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้เรากำลังขับเคลื่อนเรื่องสวัสดิการของสังคมนะครับเพราะว่าเรากำลังทำให้สังคมเนี่ยมีสวัสดิการที่ดีไม่ทราบว่าบางคนยังไม่ได้ตระหนักนะอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยนะแค่ทางรถยนต์อย่างเดียวนะปีนี้จนถึงตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้มีคนบาดเจ็บไปแล้ว 600,000 กว่าคนคนที่เดินเข้าโรงพยาบาล 600,000 กว่าคนบางคนออกทางหลังโรงพยาบาลไม่ได้ออกหน้าโรงพยาบาลบางคนออกมาแล้วแข้งขาไม่เหมือนเก่าเพราะนั้นมีทุกวันครับคนใหม่เดินเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กรคนพิการมาใหม่ทุกวันมีทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำระบบต่างๆเหล่านี้ให้ดีนะฮะคนที่เดินเข้ามาด้วยหลงเข้ามาหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะไม่ลำบากเหมือนกับคนที่เข้ามารุ่นก่อนๆ
2: ครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามกันนะครับก็เสียเวลาเรามีจำกัดอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์มีภารกิจด้วยนะครับก็อาจารย์ครับอยากฝากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ฟังครับคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลคนพิการรวมถึงประชาชนคนที่เห็นคนพิการอาจารย์ฝากอะไรเช่นครับ
1: ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าร่างกายมันจะสูญเสียไม่ว่าจะเป็นร่างกายส่วนไหนนะครับแม้แต่ความคิดความจำความจิตใจการคิดการเก่งเวลามันเสียไปเนี่ยนะแต่ความเป็นคนเนี่ยมันไม่ได้สูญเสียไปด้วยเนาะก็อยากให้พวกเราเนี่ยดูแลคนที่มีความสูญเสียเหล่านี้ให้เขายังมีความเป็นคนที่สามารถภาคภูมิใจในชีวิตของตัวเองได้ก็คือการมีโอกาสทำอะไรได้เหมือนพี่น้องที่ไม่พิการครับช่วยส่งเสริมให้เขามีโอกาสได้ทำอะไรที่ไม่ต้องวิเศษกว่าคนอื่นแค่เหมือนกับพี่น้องคนอื่นที่ไม่พิการ
2: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุดมโชคชูรัตน์ครับประธานมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตสำหรับคนพิการประเทศไทยนะครับที่ร่วมพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวไว้ผมเชิญอาจารย์มาออกรายการนะครับเดี๋ยวคุยกันถึงเรื่องของภารกิจของอาจารย์นะนี่ขอบคุณอาจารย์มากนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์ติดมา
2: ครับแล้วก็นะฮะขอบคุณอาจารย์ครับกับคนตรงนี้นะครับก็ออนไลน์มันช้านิดนึงครับโอเคนะกลับมาพูดคุยนะครับก็ถือว่าวันนี้เราจะก็อย่างที่บอกครับชัดเจนนะคุณออยครับว่าผู้ช่วยคนพิการกับคนดูแลคนพิการต่างกัน
0: บทบาทหน้าที่ต่างกัน
2: ต่างกันนะดูแล
0: ภารกิจต่างกันนะ
2: ใช่ช่วยก็คือมาช่วยให้คนพิการอิสระมากขึ้นใช่ไหมคืออิสระสามารถไปทำงานข้างนอกหรือไปข้างนอกได้ผมกำลังนึกอย่างนี้คุณออยถ้าอย่างนี้แหละถ้าเกิดกรณีที่คิดว่าคนพิการแล้วเรานั่งวีลแชร์เราไม่เคยออกไปเลยเราจะต้องไปทำธุระข้างนอกแต่ไม่เคยพาไปอันนี้ก็คือขอได้ใช่ไหม
0: ได้ค่ะถ้าเขามีเองแล้วพี่เอก็จะเป็นคนพาไปไงคะเขาก็จะดำเนินการหารถหาลาติดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนออยค่ะออยไปหนึ่งไม่ได้ออยก็ถ้าออยมีพีเอออยก็ต้องบอกพีเอค่ะว่าอยากไปธนาคารอยากไปอำเภออย่างเงี้ยพีเอก็จัดหาแล้วก็เป็นคนพาไปใช
2: ่ก็จะลงคิวไว้ว่าวันนี้นะไม่ใช่ว่าบอกวันนี้จะไปตอนนี้ไม่ได้
0: เขาไม่ค่ะไม่ใช่เขาจะมีเรื่อง
2: วันที่25
0: คือส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันที่อะไรวันที่27นี้ใช่ไหมเขามีเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมบ้างเอออย่างเงี้ยได้ไหม
0: อย
2: ่
0: างเงี้ยได้นะคะใช่ไปกับพีเอให้พีพาไปได
2: ้เออก็แจ้งกับพีเอใช่เออใครที่มาทำงานอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมท่านอยู่จังหวัดไหนท่านยังไม่รู้จากพีเออะไรนะท่านโทร1479โทรหาคุณอ้อยนะทีมงานบอกว่าเนี่ยคือเรามีแผนอยู่แล้วไงว่าเราจะต้องไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจริงไหมวันนี้27
0: กัน
2: ยายน
0: และกันยานี้
2: ใช่ไหมเออนี่เหลืออีก10กว่าวันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะประสานได้นะลองดูนะใครลองถ้าลองประสานดูแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะเออ
0: แต่ก็อย่าลืมนะคะเสียงของเรามันก็ไหนๆก็พี่ต้อยพูดเรื่องประกันสังคมแล้วเนาะผู้ใช้แรงงานกลุ่มผู้พิการผู้ที่ใช้แรงงานนะคะในมาตรา33นะคะหรือว่า39หรืออะไรหรือ40ก็ตามนะคะเรามีจิตนะคะเรามี สิทธิ์อยู่มีเสียงอยู่นะคะไปใช้นะคะในเมื่อที่เสียงนั้นเป็นของเรานะคะก็คือเสียงของเรามีความหมายนะคะ27กันยานี้นะคะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะแต่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยเราต้องเช็คสถานที่ก่อนนะคะพี่ต้อยมีสิทธิ์ไหมคะเช็คหรือยังคะหนู
2: เรา
0: เช
2: เช
0: ็
2: ็
0: ค
2: ค
0: แ
2: ย
0: ล
2: ั
0: ้
2: ง
0: ว
2: ไง
0: นะ
2: กันนะเราเช็คแล้วใช
0: เข
2: ่
0: ้
2: ไ
0: า
2: หม
0: ไปที่แอปนะคะแอป SSO
2: ครับ
0: นะคะกดเข้าไปก็จะขึ้นเราก็ทำความขั้นตอนนะคะแป๊บเดียวค่ะพี่ต้อยก็จะบอกให
2: เร
0: ้
2: า
0: เร
2: ราู้เล
0: เล
2: ย
0: ย
2: ตร
0: ว
2: ง
0: ่
2: เ
0: าน
2: ี้
0: เ
2: ย
0: ราเลือกที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะอย่างของออยเนี่ย
2: เข
0: ก็
2: า
0: จ
2: เ
0: ะ
2: ลือ
0: ระ บ
2: ที
0: ุ
2: ่ไหน
0: ม
2: ก
0: า
2: ัน
0: เล
2: น
0: ย
2: ะเขาระบ
0: ก
2: ุ
0: ็
2: ที
0: แ
2: ่
0: ต่
2: ไหน
0: ละคนไม่เหมือนกันของออยก็อยู่ชลบุรีใช่ไหมคะเขตพัทยา
2: ครับ
0: บางละมุงเขาก็ระบุให้ที่โรงเรียนเมืองสองพัทยา
2: อ๋อเขาก็จะเป็
0: อัน
2: น
0: นี้
2: เ
0: ค
2: ข
0: ่ะ
2: ต
0: เขา
2: เนี่
0: ก
2: ย
0: ็
2: คล้
0: จะ
2: าย
0: ระบ
2: ๆค
0: ุ
2: ูหาเลือกตั้งอาร
0: ใ
2: ม
0: ช
2: ณ์ป
0: ่
2: ระมาณ
0: ค
2: เล
0: ่
2: ื
0: ะ
2: อกตั้งสวสสสนะเขาก็มีนะ
0: คล้าย
2: ส
0: กัน
2: ส
0: เขา
2: หรื
0: ก็
2: อด้า
0: จ
2: น
0: ะระบุค่ะ
2: ครับ
0: แต่ก่อนจะไปนะคะก่อนเราจะไปใช่ไหมคะเราก็ต้องเช็คสิทธิ์ของเราเช็คสถานที่เลือกตั้งของเราก่อนนะคะว่าที่ไหนเช็คได้ทางเว็บไซต์หรือไม่ก็ง่ายที่สุดก็คือแอปเนี่ยแหละค่ะ SSO
2: ได้ลง
0: พัสนะคะ
2: ทะเบียนได้อยู่ไหมเขาปิดอยู่ปะเขาปิดไห
0: เ
2: ม
0: ขาปิ
2: ต
0: ด
2: อนนี้
0: แล
2: ปิด
0: ้
2: ไป
0: ว
2: แล้ว
0: ค่ะปิดลงทะเบียนแล้
2: โอ
0: ว
2: ้
0: ตอนนี้อยู่ในขั้นเช็คสิทธิ์เช็ค
2: ครับ
0: ไม่ใช
2: ติ
0: ่
2: ด
0: เช็คสิทธิ์ค่ะขอโทษเช็คว่าที่ไหนเราติด
2: จ
0: เราอ
2: ร
0: ย
2: ิ
0: ู
2: ง
0: ่ที่ไหน
2: ๆเนาะอันนี้ก็ฝากไปถึงในอนาคต
0: น
2: บ
0: ิ
2: อ
0: ด
2: ก
0: นึ
2: ผ
0: ง
2: ่าน
0: ค่ะ
2: นะ
0: ใช่
2: น
0: ค
2: ะ
0: ่ะแ
2: ฝ
0: ล้
2: า
0: ว
2: ก
0: ก็
2: ไปถึงบอกครับฝากถึงบอกประกันสังคมบอกใหม่
0: ใช่
2: ว่าจริงๆแล้วคนมันจะต้องแบบทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันเลือกตั้งอ่ะจริงๆไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้นะแค่ไปแจ้งใช่ปะแค่คือลงทะเบียนว่าเราจะไปลงเป็นเลือกตั้งที่ไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการลงทะเบียนว่าต้องไปอยากจะลงทะเบียนอยากไปใช้สิทธิ์อ่ะจริงๆแล้วมันต้องทุกคนมีสิทธิ์ใช่ปะคนที่มี
0: ใ
2: ป
0: ช
2: ระก
0: ่
2: ันส
0: เ
2: ั
0: พ
2: ง
0: รา
2: ค
0: ะ
2: ม
0: ว่า
2: ทุกคนมีสิทธิ์เลยมันมีคว
0: เ
2: ารม
0: า
2: สิทธ
0: ริ ะ
2: ์เข
0: บ
2: า
0: ุ
2: ต้อง
0: อย
2: ม
0: ู่
2: า
0: แล้
2: ใช่
0: ว
2: ไหม
0: ถ
2: ใช
0: ู
2: ่ไหม
0: ก
2: มันแค่เราบอกว่าเราจะไปเลือกที่ตรงไหนหรือใกล้บ้านเนาะในอนาคตมันคนเป็นอย่างนั้นเหมือนเลือกส.ส.จริงปะเลือกส.ส.เลือกกำนันหรือเลือกผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเลือกนะอบต.อบต.อย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือตลกเหมือนกันอันนี้คือไม่เข้าใจระบบนะต้องแบบผู้ใช้สิทธิ์จะต้องไปเลือกอ่ะก็คือต้องสมัครด้วยนะแล้วไม่ปิดด้วยอะไรเงี้ยบางทีบางคนเพิ่งรู้ไงอาจจะฟังรายการเราวันนี้นะเราเพิ่งรู้อ้าวมีด้วยเหรอคุณออยอย่างเงี้ย
0: อ๋
2: ใ
0: อ
2: ช่ป
0: ใช
2: ะ
0: ่ค่ะ
2: อ้าว
0: บางคนไม่
2: ผ
0: ร
2: ม
0: ู้
2: ว่า
0: จริงๆพี่ต้อย
2: จริงนะ
0: ใช่
2: บางคน
0: จ
2: ยั
0: ร
2: งไม่รู้
0: ิง
2: เลยแบบกี่ล้านคนอ่ะลงทะเบียนไปเท่าไหร่มีตัวเลขไหมคุณออยล่าสุด
0: ๆมีอย
2: ท
0: ู
2: ี
0: ่
2: ่เร
0: น
2: า
0: ะ
2: เข้า
0: แ
2: ใ
0: ต
2: จ
0: ่ออยไม่มีอยู่ในมือตอนนี้ค่ะ
2: เดี๋ยว
0: พูด
2: เดี๋
0: ไ
2: ย
0: ป
2: วไว้
0: เดี๋
2: เ
0: ย
2: ดี
0: ว
2: ๋ยวไ
0: ถ
2: ว้
0: ู
2: เอ
0: ก
2: าน
0: ะคะแล้วก
2: า
0: ็
2: ไม่เป็นไรครับ
0: อย่า
2: ค
0: ล
2: ร
0: ื
2: ับ
0: มนะคะหลักฐานในการยืนยันตัวตนนะคะที่เราไปใช้สิทธิ์ในวันนั้นนะคะอย่าลืมบัตรประชาชนนะคะหรือลืมบัตรประชาชนเปิดแอปไทยไอดีโชว์ค่ะได
2: เดี
0: ้
2: ๋ยวนี้ไทย
0: น
2: ด
0: ะ
2: ี
0: ค
2: ไ
0: ะ
2: ด้นะครับ
0: ใบขับขี่ได้ค่ะอัน
2: ค
0: น
2: ร
0: ี้
2: ับ
0: ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งบัตรที่หนูออกโดยหน่วยงานรัฐเพราะฉะนั้นคนพิการใช่ไหมคะบัตรคน
2: ม
0: พ
2: า
0: ิ
2: คน
0: ก
2: พิ
0: าร
2: การ
0: ก็
2: เล
0: ออ
2: ย
0: กจากใช่
2: ใช่
0: บัตรคนพิกา
2: ได
0: ร
2: ้
0: ก็
2: อ
0: ออ
2: ด
0: อ
2: ี
0: ก
2: ต
0: จ
2: ส
0: า
2: ิ
0: ก
2: บส
0: หน
2: า
0: ่
2: ม
0: วย
2: บ
0: ง
2: ั
0: า
2: ตร
0: นรัฐได้แต่ทั้งนี้
2: ใช
0: ท
2: ่
0: ั้งนั้นเราก็ต้องพกอยู่แล้วคนพิการเนาะเราพกอยู่แล้ว
2: ใช่
0: สองบัตรใช่ไหมคะบัตรประชาชนกับบัตรคนพิก
2: เน
0: า
2: าะ
0: รแต่ถ้าลืมทั้งคู่เลยก็โทรศัพท์ที่ต้องไม่ลืมแน่นอนแอ
2: ใค
0: ป
2: รไ
0: ไท
2: อ
0: ย
2: ดี
0: ไอดีใช่ค่ะไทยไอ
2: ค
0: ด
2: รั
0: ี
2: บ
0: นะคะแล้วก็วิธีการลงคะแนนนะคะต้องลงให้ถูกด้วยนะคะเขียนตัวเลขอาราบิกเท่านั้นนะคะ
2: ให้เขียน
0: ไม
2: ไม
0: ่
2: ่ใช่กากบาทใช่ไหม
0: ให้เขียน
2: ถ
0: น
2: ้
0: ะ
2: า
0: คะ
2: มี
0: ให้เขี
2: ให
0: ยน
2: ้เขียน
0: ค่ะ
2: ไห
0: ใน
2: น
0: ช
2: ั่
0: ่
2: น
0: อง
2: เลข
0: ที่เขาให้ใส่หมายเล
2: โอ้
0: ขเท่านั้นนะคะก็คือ
2: เดี๋ยวนะ
0: แล้วก็หนึ่ง
2: คร
0: ค
2: ับ
0: นเลือกได้เจ็ดเบอร์เลยนะคะ
2: ได้เจ็ดเบอร์ผมยั
0: ใ
2: ง
0: ช
2: ไม่ได
0: ่
2: ้ดูเลยสมัครกันกี่เบอร์อ่ะคราวเนี้ยกี่คน
0: โอ้มันมีหลายทีมค่ะก็มีหลายทีมนะคะแต่เลือกได
2: ก
0: ้
2: ็
0: เจ็ด
2: ต
0: เ
2: ้
0: บ
2: องไ
0: อ
2: ป
0: ร์
2: ดูต้องไปดูคือใครที่จะเลือกประกันสังคมเนี่ยก็คือต้องไปดูก่อนนะดูก่อนนะแล้วก็จำให้ได้ว่าจะเลือกเบอร์ไหนไปดู
0: ใช
2: หน้
0: ่
2: างา
0: ค
2: น
0: ่ะ
2: นี่น่าจะตาลายตรงนั้นดูก่อนแล้วกันนะว่าจะเลือกใครนะครับ
0: ที่แน่ๆเลยก็คือเช็คสถานที่เตรียมห
2: ค
0: ล
2: ร
0: ั
2: ัก บ
0: ฐานลงคะแนนให้ถูกวิธีหรือยังไม่เข้าใจค่ะยังงงนะคะก็โทรติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขนะคะของประกันสังคมนะคะก็คือ029562929นะคะหรือ1สายด่วน1506กด
2: คร
0: เ
2: ัก บ
0: ้าค่ะ
2: 1506กด9นะครับ
0: ตัด
2: นะ
0: หน
2: โ
0: ึ
2: อ
0: ่งห้าศ
2: เค
0: ูนย์หกกดเก้านะคะ
2: ครับ
0: เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะประกันสังคมก็เป็นอีกเสียงหนึ่งของเราเหมือนกันกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะคะ
2: นะก็ส
0: ค
2: ำค
0: น
2: ัญ
0: พิการก็
2: ที่ในประกัน
0: มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานเหมือนกันนะคะ
2: นะครับแล้วก็รวมถึงคนที่อยู่ในทุกมาตรานะมาตรา30มาตรา40มาตรา39
0: ส
2: ใช
0: ี
2: ่
0: ่
2: ไหม
0: สิบ
2: สาม
0: ม
2: ส
0: า
2: า
0: ต
2: ม
0: รา
2: ส
0: ส
2: า
0: ามมเก้ามาตราสามเก้า 40
2: 40ก็ลงได้ด้วยใช่ไหม40ก็ได
0: า
2: ้ใช่ไหมนะนะครับอันนี้ก็เป็นของประกันสังคมนะก็ฝากไว้นะยี่สิบเจ็ดนี้นะยี่สิบเจ็ดนี้
0: 27
2: นะ
0: น
2: ค
0: ี
2: ร
0: ้
2: ับ
0: ค่ะยี่สิบเจ็ด
2: ยี่สิน บ
0: ี
2: เ
0: ้
2: จ็ด
0: นะ
2: กั
0: ค
2: น
0: ะอ
2: ย
0: ย่
2: า
0: าลื
2: ย
0: ม
2: นนี้ครับนะไปก็
0: ไปใช้เสียงของเรา
2: จะได้กรรมการบริหารชุดใหม่นะที่เป็นตัวแทนของ
0: เดี๋ยวเราก็จะได้รู้ค่ะว่าจะเลือกแคร์หรือไม่แคร์เราจะอยากได้ยังไงเราอยากได้แคร์หรือยังไม่อยากได้แคร์เอาแบบไหนนะคะต้องไปศึกษาดีๆนะคะอันไหน
2: ครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนี่เดี๋ยวอาจจะติดค้างกันไว้นะครับในครั้งหน้านะครับเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเรื่องของระเบียบของพกของไอพมครับที่คนพิการมี5ด้านเนาะอีกด้านหนึ่งก็คือที่น่าสนใจคือเรื่องของเงินกู้ที่เขาอยากขยายไปถึง 300,000 กว่าใช่ไหมเดี๋ยวฝากประเด็นนี้ไว้นะครับเดี๋ยวแทนคุณออยประสานกับทางวิทยากรนะมานั่งมาคุยกันนะมาถกกันหน่อยดียังไงแล้วมันวงเงินสูงไปถึง 300,000 ใช่ไหมแล้วมันกู้ง่ายกว่าเดิมไหมยังไงนะเออเดี๋ยวคุยกันนะในครั้งหน้านะครับ
0: ต้องไปหาคำตอบใช่ไหมคะอันนี้
2: ใช่ๆหาคำตอบ
0: ต้องหาคำตอบมันง่ายครับกู้ง่าย
2: เดี๋ยวชวนมาคุยกันในครั้งหน้านะครับวันนี้ขอบคุณคุณออยจุดธามาศท่องนาวานะครับจากด้านของนินาสถานีข่าวคนพิการนะครับต้องพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับวันนี้เวลาของรายการสารฝันสุวรรณเวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: ช่วงเรื่องนี้

0: ดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนห้องน้ำสำหรับคนพิการการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนพิการตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราพุทธศักราช2548กำหนดให้อาคารที่จัดให้มีห้องน้ำสำหรับบุคคลทั่วไปต้องจัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย1ห้องสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องจัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย1ห้องโดยห้องน้ำสำหรับคนพิการต้องมีพื้นที่ว่างภายในห้องน้ำต่อสามารถหมุนตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรประตูของห้องน้ำเป็นแบบบานเปิดออกภายนอกต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า90องศาหรือเป็นแบบบานเลื่อนและมีสัญลักษณ์รูปคนพิการติดไว้ที่ประตูด้านหน้าห้องน้ำพื้นห้องน้ำต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายน้ำทิ้งเพื่อให้ไม่มีน้ำขังที่พื้นมีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัวอ่างล้างมือสูงจากพื้นถึงขอบอ่างไม่น้อยกว่า750มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน800มิลลิเมตรติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้อยู่ภายนอกแจ้งภัยแก่คนพิการและระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้คนพิการสามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องน้ำโดยมีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวกในกรณีที่มีการจัดห้องน้ำคนพิการแยกชายหญิงต้องมีอักษรเบลแสดงให้รู้ว่าเป็นห้องน้ำชายหรือห้องน้ำหญิงติดไว้ที่ผนังข้างทางเข้าในตำแหน่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์023543388หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
2: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
1: การพาดหัวดูให้คลิกได้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
2: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
1: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
2: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาภัยจากการคมนาคมขนส่ง
5: จากการคมนาคมและขนส่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายมหาศาลและมีแนวโน้มทำให้เกิดสาธารณภัยที่ซับซ้อนอื่นๆตามมาเช่นภัยจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายการรั่วไหลของน้ำมันหรือสารอันตรายลงสู่แหล่งน้ำและภัยจากระบบขนส่งขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้ก่อนเกิดภัยต้องจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยระบุเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเส้นทางอันตรายที่มีการขนส่งสารเคมีและวัตถุมีพิษพร้อมด้วยข้อมูลอำนวยการที่สำคัญ ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัดรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้จัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการคมนาคมและขนส่งตามสภาพความเสี่ยงของพื้นที่และฝึกซ้อมแผนดังกล่าวอยู่เป็นประจำขณะเกิดภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุจากอุบัติภัยขนาดใหญ่จากการคมนาคมและขนส่งให้เร่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจพร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อช่วยปฏิบัติงานค้นหาร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในกรณีมีการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำให้ประสานงานเพื่อระดมทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติมาสนับสนุนการปฏิบัติงานหลังเกิดภัยต้องให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยชำระล้างสารพิษที่ตกค้างและดำเนินการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายในเบื้องต้นโดยจัดให้มีการศึกษาผลกระทบที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่งในพื้นที่นั้นๆเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิชรุงการจตุรพิทธพรนำเสนอ

0: เสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่วันใหม่เวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และสามารถจะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเครือข่ายยุพเด็กและสังคมแล้วก่อนผ่านขีดเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วเทกรัมวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน GESTEC 2026ตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GASTEC 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน GESTEC Bangkok 2026ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน GESTEC 2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงาน GESTEC 2026 ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีด้านพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานจะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ2 ล้านล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำมุ่งแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือสาลาลอยและพัฒนาร่องแม่น้ำป่าสักเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือสาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6 ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกลดปัญหาการจราจรทางบกคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้ามาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษามุ่งสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
9: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวถึงแนวทางการลดความรุนแรงในสถานศึกษาว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยากสำหรับแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษามีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
10: อำเภอเบตงเดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยฤดูฝนเฝ้าระวังใกล้ชิดแจ้งเตือนเร็วช่วยเหลือทันสถานการณ์หน้าที่ว่าการอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนประจำปี2569โดยมีนายอิสมาแอร์ยาโกนายอำเภอเบตงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลากำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเส้นทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินถล่มพร้อมเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีรวมถึงยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยให้รวดเร็วครอบคลุมทุกชุมชนเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวและอพยพได้ทันท่วงทีลดความสูญเสียและผลกระทบให้น้อยที่สุดด้านในอำเภอเบตงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลและแผนปฏิบัติตลอด24ชั่วโมงยึดแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทยมุ่งสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
11: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
12: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
13: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
14: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
15: English please press 1
16: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
17: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
18: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
19: และ App Store
20: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
21: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
22: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
23: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
24: มาถึงตอนที่11ทุ่งมหาราชค่ะก็เป็นตอนที่โหลุ้นระทึกมากเลยนะคะอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าจะเจออะไรจะเจอใคร
25: ยังไงก็ขอให้เป็นอุ่นเรือนแล้วกันครับที่เจอเนี่ย
24: ก็วันนี้ก็มาตามกันต่อนะคะทุ่งมหาราชของเรียมเองค่ะเป็นหนังสือดีที่คนไทยควรได้อ่านค่ะ100เล่มนะคะแล้วก่อนหน้านั้นหลายคนก็อาจจะเคยอ่านสมัยที่เป็นนักเรียนม.ปลายเนาะ ็นหนังสืออ่านนอกเวลาอาจจะเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่านะคะที่มีเสียงเรียกร้องมาบอกว่าอยากจะให้ห้องสมุดหลังไมค์เนี่ยอ่านทุ่งมหาราชอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะแบบมีความผูกพันตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนหรือเปล่า
25: เป็นไปได้นะครับ
24: แต่พี่ไม่ทันนะทุ่งมหาราช
25: ผมก็ไม่ทันครับ
24: อาจจะเป็น
25: ก่อนหน้านั้นหน่อย
24: นิดนึงประมาณนั้นนะคะมาเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราตามไปเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีภาพตะคุ่มของคนใช่ไหมคะที่โผล่ออกมาจากหลังหินก้อนใหญ่
25: ใช่
24: ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นอุ่นเรือนหรือเปล่าและที่น่ารู้กว่านั้นก็คือนายเสถียรจะอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมารื่นก็มองในแง่ดีว่านายเสถียรเนี่ยคงแค่ขู่ละมั้งแต่ชักไม่แน่ละ
25: ไม่แน่ละมันมีเสียงปืนนะครับ
24: นั่นน่ะสิเอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะว่าภาพตะคุ่มของคนจะเป็นคนจริงๆหรือเป็นใครและอยู่ในสภาพยังไงกันแน่ไปกันเลยค่ะกับตอนที่11ค่ะ

0: ภาพตะคุ่มของคนที่โผล่ออกมาจากหลังก้อนหินใหญ่ตอนนั้นชั้นแรกก็แค่ศีรษะก่อนต่อมาก็ท่อนบนแล้วก็ทั้งตัวแสงแดดที่ผ่านช่องเขาและกิ่งไม้ลงมาในหว่างหุบเขาอันขมุกขมัวส่องกระทบต้นไม้และหน้าผาเบื้องหลังสว่างทำให้ร่างเล็กๆร่างนั้นเป็นเป้าเด่นชัดอย่างไม่มีทางจะผิดได้ในระยะเพียงไม่กี่สิบก้าวแต่เขาก็ยังคงนอนนิ่งตลอดเวลาที่เจ้าของร่างนั้นไต่ลงมาหาอย่างช้ำช้าและระมัดระวังมือขวาอยู่กับนกปืนแก๊ปที่ง้างด้วยความไม่ไว้ใจหรือระยะอีกไม่ถึง19เสียงกลั้นใจดังมาจากแอนซึ่งนอนคว่ำหันหน้ามาหารื่นจากระหว่างหนังตาที่รีปรือรื่นรู้ดีว่าอาการของเขาจะหลวงเจ้าคนร้ายต่อไปได้อีกไม่เท่าไหร่ในตาอันเล็กของมันเป็นประกายแม้ในแสงสว่างสลัวหน้าของมันเต็มไปด้วยเหงื่อแม้อากาศจะเย็นชั่วขณะหนึ่งเมื่อถึงโคนต้นตะเคียนเหนือตะพักที่ชายทั้งสองนอนนิ่งอยู่มันหยุดยืนอย่างอัศจรรย์ใจต่อภาพอันไม่ไหวติงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าและในพริบตาต่อมาก็ยกปืนประทับบ่าหมายศีรษะรื่นในระยะเผาขนและนั่นเองคือโอกาสที่เขาคอยอยู่ด้วยความรวดเร็วของงูที่ฉกจวักและการกระโจนของเสือร้ายรื่นพลิกตัวออกไปจากวิถีของปืนนั้นเขาลุกขึ้นชันเข่าพร้อมกับเหวี่ยงผ่านท้ายโครมเข้าที่หน้าแข้งของเจ้าคนนั้นหุบเขาทั้งหุบก้องสนั่นไปด้วยเสียงปืนและเสียงร้องของมันจนฟังไม่เป็นสับรื่นและแอนโดดเขาจับแขนไว้คนละข้างไม่ได้เอาใจใส่ต่อเสียงสะท้อนที่ยังดังก้องกลับไปกลับมาเสียงกู่เรียกเสียงก้อนหินกริ่งและเสียงฝีเท้าที่วิ่งมาจากทุกหนทุกแห่ง
1: มึงเป็นใคร
0: ปลายมีดสุยที่ขาวปราบในมืออีกข้างหนึ่งของรื่นจ่ออยู่ที่คอหอยแอนได้ฟังก็หัวเราะลั่น
1: โดยการถามนี่แหละไอ้กะเหรี่ยงที่ยึดควายไอ้ลีกับอีดาไว้เรียกค่าปรับให้นายเสถียรคราวนั้นมันชื่อไอ้ชนูงั้นอุ่นเรือนก็ต้องอยู่แถวนี้นี่บอกมาถ้ามึงไม่อยากตาย
0: ในตาของมันเต็มไปด้วยการท้าทายริมฝีปากของมันเม้มแน่นเหงื่อชุ่มหน้าผากจากการสะกดกลั้นความเจ็บปวดซึ่งได้รับที่ขาวาจาสักคำเดียวมิได้ล่วงออกมาจากลำคอของมันมือซ้ายของรื่นปล่อยจากแขนของมันข้างนั้นแล้วก็ยื่นออกไปรวบคอไว้ปลายมีดซุยในมือขวาเป็นประกายแวบหนึ่งเลือดก็หลั่งออกมาจากแผลยาวที่หน้าผากของมัน
1: มึงยังไม่รู้จักกูไอ้ชนูดูหน้ากูให้ดีดูเสียให้พอก่อนที่มึงจะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันอีกต่อไป
0: เสียงของรื่นขู่ฟ้ออยู่ในลำคอเหมือนอสรพิษแอนชำเลืองดูหน้ารื่นแล้วก็อดใจสั่นแทนเจ้าคนเคราะห์ร้ายไม่ได้ทั้งที่รู้จักรื่นมานานไม่ว่าในยามอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายแต่หน้านั้นมีใช่หน้ารื่นอีกต่อไป ในตาที่หาแววไม่ได้และริมฝีปากซึ่งเขียวไปด้วยหนวดก็เช่นเดียวกันมันเป็นหน้าของคนตายหน้าของปีศาจเพชฌฆาตและเสือร้ายที่รวมอยู่ในพิมพ์เดียวกันกร้าวกร้านและปราศจากความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นและชนูและดูหน้านั้นด้วยในตาอันเหลือกลานเกือบโปนถลนด้วยแรงมือบีบแล้วก็รู้บอกได้ด้วยสัญชาตญาณป่าดงพงไพรของมันว่าไม่มีทางที่จะหวังความปราณีแต่นิดหนึ่งประการใดเลยจากหน้านั้น
1: เย้ yeah, yeah.
0: มันร้องออกมาได้คำเดียวก็สำลักเมื่อประกายปลายมีดสุยที่เงื้อขึ้นปราบเข้าตา
1: บอกมาว่าอีอุ่นเรือนอยู่ที่ไหนถึงทำอะไรกับมันบ้างอุ่นเรือนยังอยู่นายท่ามนอนกับพวกข้าอีก5 คน
0: เสียงเจ้ากระเรียงหอบหืดแทบไม่หายใจ
1: ยังไม่มีใครทำอะไรมันได้ข้าเองไม่รู้เรื่องด้วยข้าไปหัวหน้าพวกนั้นไปเอาควายแต่มันอยากได้เมียพาเอาตัวมาแล้วก็ปล่อยควายไปอีนั่นไม่ยอมเป็นเมียใครเอออย่าทำข้าข้าจะพาตัวมันมาให้
0: ชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆรื่นพิจารณาดูหน้ามันอยู่เงียบๆครั้นแล้วก็ปล่อยมือและลุกขึ้นยืน
1: ไอแอนหยิบปืนของเองแล้วคอยพวกนั้นอยู่ที่นี่ข้าได้ยินเสียงกูเมื่อกี้นี้เดี๋ยวก็คงถึงเด็กกูจะไปกับมึงด้วยระวังหน่อยพี่รื่น
0: แอนเตือนรื่นแต่สีหน้าและในตาและกิริยาของเจ้ากระเรียงบอกรื่นดีว่าเขาไม่มีอะไรจะต้องเกรงมันอีกต่อไป
1: ออกหน้าทำท่าพิรุธหักหลังข้านิดเดียวตาย
0: รื่นกระชากแขนเจ้ากระเรียงให้ลุกขึ้นยืนแล้วมันก็ยืนโซเซอยู่บนขาที่กระเพรกหมอกซึ่งไหลรินขึ้นมาจากพื้นดินค่อยละลายหายไปเป็นลำดับในที่สุดก่อนที่รื่นและเจ้าชนูจะถึงแอ่งน้ำซับข้างเชิงเขาตอนล่างซึ่งมันอธิบายว่าเป็นปากทางไปสู่ถ้ำที่พักหลังจากตามทางด่านเส้นเดิมไปเหนือฝั่งลำห้วยเราอึดใจเต็มๆแสงแดดก็ส่องสว่างจ้าลงมาเนื้อหุบเขาเบื้องล่างเป็นครั้งแรกแสงนั้นทำให้ภูมิประเทศรอบกายดูแปลกไปรื่นรู้สึกเหมือนยืนอยู่เหนือทะเลของยอดไม้เขียวเป็นมันปราบลึกลับและวังเวงชอบคนแต่ละต้นใหญ่ขนาดหลายคนโอบแต่ละต้นสูงคอตั้งบ่ามันเป็นป่ายางมะค่าตะเคียนและสะเหลาซึ่งเขายังไม่เคยสำรวจถึง

0: ลาดขึ้นไปสู่ลืบเขาอันลึกและเห็นควันไฟลอยออกมาเป็นระยะระยะชนูร้องบอกแล้วก็ร้องตะโกนด้วยภาษาของมัน
1: นั่นแหละที่อีอูเลื่อนอยู่
0: จากนั้นเงียบอยู่นานจนกระทั่งทั้งรื่นและเจ้ากระเรียงก็ประหลาดใจต่อมาสักครู่ร่างของคนที่อยู่ภายในจึงปรากฏขึ้นที่ปากคูหานั้นชั้นแรกคนหนึ่งก่อนต่อมาก็สองสามสี่และห้าสายตาอันเร็วของรื่นกวาดดูทั่วปากคูหาซึ่งมืดกระหึ่มอยู่หลังแสงแดดภายนอก
1: ไม่มีอีอุ่นเรือน
0: เสียงขู่ฟ่อของรื่นเหมือนอสรพิษอีกครั้งชนูชำเลืองดูหน้านั้นนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็ตะเกียกตะกายด้วยขาอันกระเพรกของมันปีนขึ้นไปยืนอยู่บนก้อนหินข้างหน้าหันไปส่งภาษากับเจ้าพวกข้างบนเร็วปรือรื่นแววเสียงตอบสองสามคำซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจแต่มันก็มากพอที่จะทำให้เจ้าชนูไต่กลับลงมาหาด้วยสีหน้าซึ่งแสดงความโล่งอก
1: โอเลือน อยู่ข้างในช้าไปอีกนิดเดียวเป็นเมียไอชะลอแล้ว
0: รื่นมีได้ฟังอีกต่อไปเขาผลักเจ้ากระเรียงเล็กให้หลีกจากทางพรางก้าวขึ้นไปบนเนินซึ่งนำไปสู่ปากถ้ำได้ยินเสียงเจ้าชนูส่งภาษาตามมาข้างหลังเสียงคนพูดดังมาจากข้างล่างและเสียงพึมพำมาจากข้างในไม่มีใครเลยจะกีดขวางทางเขาเจ้ากระเรียงทั้งห้าคุ้มไหลหลบเข้าแฝงเงาจากแสงไฟและแสงแดดที่เริ่มส่องเข้ามารื่นรู้ตัวว่าในฐานะเช่นนั้นมีสุยหรือเหลาไม้รวกอาจจะพุ่งออกมาปักหลังทะลุอกเขาเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้จากสีหน้าและจากกิริยาของเจ้ากระเรียงเหล่านั้นเท่าๆกับสัญชาตญาณของเขาเองเตือนบอกว่าจะไม่มีใครกล้าความจัดเจนที่เจ้าชนูได้รับมาเมื่อตะกี้เป็นอย่างหนึ่งเสียงพูดและเสียงทุ่มเถียงของแอนแววและพันพร้อมด้วยพวกที่ปางที่มาจากข้างล่างเป็นอย่างต่อไปไฟกองหนึ่งลุกแดงอยู่กลางถ้ำความกระทันหันที่เขาเข้าไปสู่ที่นั้นทำให้ในตาพร่าไม่สามารถจะมองอะไรโดยถนัดได้นอกจากกระทอที่กระจัดกระจายใบไม้ที่เกลื่อนพื้นและฟืนที่ยังกองอยู่ข้าง
1: ๆ
0: กลิ่นอับๆของถ้ำและลมเย็นจากข้างคาวที่กระพือปีกผ่านไปเป็นคำตอบที่ได้รับรื่นก้าวเข้าไปอีกหูแว่วเหมือนได้ยินเสียงสะอื้นกระซิกท่ามกลางเสียงเอะอะของการทุ่มเถียงซึ่งดังมาจากข้างนอก
1: คนเรือน
0: ขนาดนั้นเองเขาก็ชำเลืองเห็นหล่อนเป็นครั้งแรกตัวเปล่าและขาวโพลนอยู่ในเงามืดของก้นถ้ำ
1: อุ่นเรือนข้าเองเองจำไม่ได้เหรอรื่นน่ะ
0: หญิงสาวยังก้มหน้าหันเข้าหาผนังถ้ำไหล่และหลังอันเปล่าเปลือยของหล่อนสั่นเทิมด้วยอาการสะอื้นแม้กระทั่งรื่นปราดเข้าไปหา แม้กระทั่งแข

0: นั้นของเขาเอื้อมออกไปโอบหล่อนเข้ามาไว้กับทรวงอกร่างของอุ่นเรือนก็ยังคงสั่นเหมือนลูกนกความตกใจที่ได้รับมาอย่างถึงขนาดทำให้หล่อนพูดไม่ออกความอบอุ่นที่ได้รับจากอ้อมแขนของรื่นทำให้หล่อนได้จะถอนใจ
1: กลัวต่อไปนะข้าอยู่ที่นี่ใครๆที่ปางก็มาอยู่ที่นี่เอาใส่เสื้อเสียให้ดีเดี๋ยวพวกนั้นก็คงเข้ามาอย่าบอกอะไรข้านะแล้วก็ไม่ต้องเล่าอะไรให้ใครฟังด้วย
0: อย่างเลื่อนลอยเหมือนคนที่ยังไม่ตื่นจากฝันร้ายอุ่นเรือนดึงเสื้อที่ขาดกระรุ่งกระริ่งลงมากรอมสะเอวให้ขึ้นสู่ไหล่ทั้งสองข้างริ้วรอยที่ยังแดงช้ำที่ต้นแขนและไหล่อันขาวพองที่ข้อมือซึ่งกร้านแดดและทรวงอกสะล่างนั้นล้วนแต่แสดงถึงความทุกข์ทรมานของนรกที่หล่อนได้ผ่านมารื่นชำเลืองดูหญิงสาวผู้ไร้เดียงสาไปตามประเพณีธรรมชาติของหล่อนรื่นรู้สึกร้อนเผาขึ้นมาด้วยโทสะเพราะความสงสารเขาหันกลับไปหาเจ้ากระเหรี่ยงทั้งห้าซึ่งตลอดเวลายืนกระสับกระส่ายอยู่ในที่เดิมโดยไม่กล้าที่จะขยับขยื่นเคลื่อนที่แต่อย่างใด
1: ลกเอ้ย
0: เขายกปืนขึ้นประทับอย่างกระทันหันเพียงพลิกนิ้วนิดเดียวเท่านั้นชีวิตหนึ่งก็จะสูญไปจากโลกนี้แต่จะมีประโยชน์อะไรเมื่อเรื่องร้ายต่างๆผ่านไปแล้วไม่มีทางแก้ไขมองดูหน้าอันสกปรกของมันมองดูขาที่สั่นของทุกคนในที่สุดรื่นก็ถอนใจลดปืนลง
1: ยิงมาดีกว่า
0: ฆ่าพวกนั้นก็ไม่ต่างอะไรเลยกับการฆ่าสัตว์ที่หาประโยชน์อะไรไม่ได้ชีวิตเดียวหรือกี่ชีวิตของกระเหรี่ยงพวกนี้ดับสูญไปจะไม่ทำให้บ้านปลอดภัยขึ้นแต่อย่างใดตราบใดที่เจ้าตัวต้นความคิดยังมีชีวิตอยู่เจ้าชนูเดินเข้ามาแอนแวลและพันพร้อมด้วยพวกที่ปางเข้ามาสีหน้าของคนงานแปลกใจที่แลเห็นรื่นและอุ่นเรือนอยู่ในสภาพเช่นนั้นเขารุนหลังหญิงสาวออกไปข้างหน้า
1: ไปหาไอ้พันไปหรือว่าไอ้แวลแล้วแต่เอ็นจะตกลงใจ
0: แต่อุ่นเรือนยังคงเกาะสะเอวเขาไว้ไม่พูดไม่จ่าในตาของหล่อนมองดูทุกคนเหมือนชายแปลกหน้ารื่นมิได้พยายามรบเร้าหล่อนอีกต่อไป
1: ไอ้ชนู
0: เขามองดูเจ้าหัวหน้ากระเรียงเล็กจากส่วนสูงของเขาเสียงที่พูดแม้จะเบาแต่ก็กังวานมิได้ทั้งความสงสัยไว้เลยถึงอันตรายซึ่งอยู่เบื้องหลังกังวานเสียงนั้น
1: กูไม่ควรจะไว้ชีวิตพวกมึงเลยจนคนเดียวนะแต่กูจะไม่ทำอะไรจะปล่อยพวกมึงกลับไปแต่โดยดีกูรู้ว่าลำพังพวกมึงเนี่ยไม่เคยมีสาเหตุผิดพ้องหมองใจอะไรกับพวกปากคลองพญาตะกาเองเคยรักเคยเมตตาคนบ้านนี้เหมือนพี่เหมือนน้องถึงพะโป้ก็อย่างเดียวกันแต่ไหนแต่ไรมาพวกเราไม่เคยได้รับการรังแกกดขี่ป่านี้ไม่เคยมีใครกีดกันหวงห้ามใครอยากทำอะไรเป็นธรรมใครอยากจะตัดอะไรก็ตัดเพราะว่าโป่งน้ำร้อน เป็นของแผ่นดินจนกระทั่งนายเสถียรมาอยู่มึงรู้ข้อนี้ดีกลับไปบอกเขานะว่าพวกเราไม่ต้องการอะไรมากจากป่านี้นอกจากที่ทำมาหากินอย่างที่เราเคยทำมาแล้วไม่มีอะไรจะมาห้ามพวกเราได้กลับไปไอชนูแล้วก็บอกพวกมึงให้รู้ทั่วกันด้วยนะว่าพวกปากคลองที่เคยถือว่ากะเหรี่ยงเป็นลูกน้องพระโบฉะนั้นจึงถือเป็นเพื่อนอย่าให้ต้องขัดใจกันพวกเราเป็นศัตรูขึ้นมาเมื่อไหร่พวกมึงจะไม่มีที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะในบ้านในเมืองหรือป่าลึกเข้าไปเพียงไรควากล้าวหรือหน้าหมาอย่างน้องจะไม่ช่วยพวกมึงได้พะโพดนายมึงกลับมาถึงเมื่อไรกูจะให้รู้เรื่องพวกมึงจะถูกขับออกจากเมืองนี้บางทีก็จะถูกเขาลงโทษมึงรู้ดีแล้วว่าพะโพดเป็นคนอย่างไรไปอย่ากลับมาให้กูเห็นหน้าพวกมึงอีกในป่านี้ไปปล่อยให้เรื่องของนายเสถียรกับพวกปากคลองเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างกูกับเขาร
0: ื่นไม่แน่ใจนักว่ามันเข้าใจความหมายของเขาถี่ถ้วนตามที่ต้องการให้เข้าใจหรือไม่แต่ทันใดที่เอ่ยนามของพาโป้กริยาใดๆที่ยังอยู่ในความควบคุมก็อันตรธานไปสิ้นเหมือนสุนัขที่ถูกแซ่มันหันไปส่งภาษากับพรรคพวกทั้งห้าด้วยสีหน้าซึ่งซีดและเสียงที่สั่นเท่านั้นเองที่รื่นต้องการและถ้าความสันทัดจัดเจนที่เขาได้รับจากการคลุกคลีและคบค้าสมาคมกับชนชาตินี้มาแต่สมัยยังเที่ยวเตร่เร่ร่อนอยู่บอกไม่ผิดป่าปงน้ำร้อนก็คงจะปลอดภัยต่อไปจากลูกดอกอาบยาพิษขวากหลาวจันห้าวและปืนไฟไอชนูหัวหน้าควานช้างและปางห้วยอีโก้งรู้จักเขาแล้วทั้งในฐานะศัตรูและมิตรชาวป่าไม่มีวันจะดูคนผิดและอย่างบุคคลที่ควรกลัวนามของรื่นคงจะถูกบอกเปล่ากล่าวขานต่อไปในระหว่างพวกกะเหรี่ยงด้วยกัน
1: ทำไมปล่อยมันไปล่ะพี่รื่น
0: แอนถามในขณะที่มองตามไอ้ชนูพร้อมกับลูกน้องของมันที่ค่อยๆทยอยกันออกไปจากถ้ำนั้นอย่างเงียบๆไม่ปริปากหรือเหลียวหลังกลับมาอีกเลย
1: ทำไมไม่เอาตัวมันไปให้ผู้ใหญ่พูนส่งอำเภอเล่าเฮ้ยมีประโยชน์อะไรเล่าในเมื่อนายเสถียรกับนายอำเภอเป็นเพื่อนกันนอกจากนั้นนะพวกคนงานกะเหรี่ยงก็ไม่ใช่มีแต่ไอชนูเอาไอ้พวกนี้ขึ้นศาลพวกใหม่ก็ยังมีอยู่นายเสถียรเขาสั่งได้ข้าเนี่ยต้องการเอาชนะไอ้พวกนี้ทางใจไม่ใช่ทางกำลังไม่งั้นพวกเราไม่พ้นถูกรังควานต่อไปถ้าข้าเข้าใจไม่ผิดนะนายเสถียรจะต้องหาลูกมือใหม่สำหรับขับเคี่ยวกับเราต่อไปแต่ไม่ใช่พวกกะเหรี่ยงแน่ตราบใดที่พะโป้ยังมีชีวิตอยู่พะโป้จะเป็นเจ้าชีวิตที่ไอชนูกับคนงานกะเหรี่ยงอื่นๆจะต้องกลัวไม่ใช่นายเสถียรงั้นเอามันไว้ทำไมล่ะคนพันนั้นน่ะเพ
0: ่แววมองดูอุ่นเรือนซึ่งยังเกาะแขนรื่นนิ่งเหมือนเด็กที่ยังไม่หายจากฝันร้ายแล้วก็ขบฝัน
1: นักแผ่นดินเอาแล้วเองจะทำยังไงฮะคอยเวลามันออกตรวจป่าหรือแอบเข้าไปหามันในตอนคืนเดือนมืดสักวันโป่งเดียวเท่านั้นก็สิ้นเรื่องสิ้นราวเฮ้ยแล้วเองก็จะกลับเข้าไปอยู่ที่เก่าของเองอีกในตารางหรือไม่งั้นก็เข้าบ้านเข้าช่องไม่ได้นอนกลางดินกินกลางทรายไม่มีแผ่นดินจะอยู่จนกว่าเขาจะจับไ อย่าไอ้แววอย่าเองพยายามกลับตัวเป็นคนดีมาได้นานแล้วอย่าให้มันเสียไปเพราะว่าอารมณ์ชั่วแล่นเรื่องของนายเสถียรไม่เกี่ยวกับเองหรือข้าคนเดียวมันเกี่ยวกับชาวกำแพงฝั่งนี้ทุกคนเรายังไม่จนปัญญาถึงก็จะต้องใช้วิธีนั้นเจ้าเมืองยังอยู่พระโพยังอยู่เราต้องพยายามต่อไปว่าแต่ใครเอาอีอุ่นเรือนไปจากข้าสักทีสิ
0: เจ้าพันซึ่งหนุ่มกว่าและถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในตัวหญิงสาวเหมือนกันก้าวเข้าไปหาหล่อนแต่แววยื่นมือออกผลักมันให้หลีกทางไป
1: เฮ้ยอย่าเสือก
0: คราวนี้รื้อเลิกคิ้วมองดูหน้าเจ้าสองคนแล้วก็หัวเราะเป็นครั้งแรกนับแต่ออกจากหนองคล้ามาหัวเราะนั้นทำให้บรรยากาศซึ่งตึงเครียดและทุกคนที่นิ่งเหมือนเป็นใบ้คลายอิริยาบถลงได
1: ้อย่าเสือกเหรอนี่กูคิดว่าจะไม่มีใครต้องการมาแล้วอีกเฮ้ยอย่าวุ่นวายกันให้มันเลือกของมันเองว่าจะไปกับใคร
0: รื่นบอกสองคนพรางปลดมืออุ่นเรือนแล้วก็ค่อยๆรุนหลังหล่อนออกไปสายตาทุกคู่หันมาจับอยู่ที่หญิงสาวอุ่นเรือนนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ๆสวงอกซึ่งสล่างกระท้อนขึ้นลงด้วยอาการถอนหายใจเข้าออกสีหน้าที่ซีดเผือดเรื่อขึ้นด้วยโลหิตในตาอันเลื่อนลอยก็เป็นประกายต่อมาหล่อนก็ก้าวออกไปมีได้ตรงเข้าไปที่แววหรือพันหากผ่านเจ้าสองคนนั้นและชาวบ้านอื่นๆที่ยืนออกันอยู่ในถ้ำออกไปข้างนอกถ้ำกลางความอัศจรรย์ใจของทุกคนและเสียงหัวเราะก้องของรื่น

0: ช้าวันนั้นเรืองด้อมด้อมมองมองอยู่นานจนกระทั่งป้าแคล้วไปไร่สุดใจกับจำปาหอบลูกข้ามไปเมืองเพื่อซื้อของเตรียมทำบุญที่วัดเห็นรื่นใสกบและเลื่อยไม้ประกอบเครื่องมือง่วนอยู่ที่ใต้ถุนเรือนใหญ่จึงได้เร่เข้าไปหา
1: เอาไหนว่าไปเรือกับสุดชัยไง
0: รื่นเงยหน้าขึ้นมองอย่างอัศจรรย์ใจ
1: ไอพันเขารับอาสาถอจำปาคัดท้ายเอ้ยฉันก็เลยต้องรับเฝ้าบ้านงั้นไอ้แววก็เห็นจะไปอยู่บ้านไร่ใช่ไหมจ้าไปบ้านไร่ตั้งแต่กลับจากป่าไอ้ขอนั่นก็ไม่เป็นทำอะไรเลยเช้าถึงบ้านไร่เย็นถึงบ้านไร
0: ่รื่นใส่หน้าอย่างอ่อนใจแล้วก็หัวเราะ
1: มันจะเอาชนะไอ้พันให้ได้แต่มันก็แพ้ไอ้เค้นวันยันค่ำเอาทำไมล่ะโธ่พี่รื่นเอ้ยไม่รู้เรื่องที่เขารู้กันทั้งบ้านไร่หรอกเหรออีอุ่นเรือน่ะมันเป็นเมียไอ้เค้นตั้งแต่ก่อนออกจากป่าอีกกลับมามันก็เป็นของไอ้เค้นอีกเท่านั้นเองเอ๊ะแต่มันเป็นเมียไอ้แววเหมือนกันไอ้พันด้วยอีกคนเฮ้ยจะไปแปลกอะไรเล่าอีสีดาเป็นเมียของผู้ชายมาเกือบทั้งบ้านไร่ก่อนได้กับไอ้ลีแต่อีอุ่นเรือนเนี่ยจะเส้นผีเย่าเรือนกับไอ้เค้นน่ะแน่ยังไม่มีปัญหาเลยละเอ้าแล้วไอ้แววมันจะเซอร์ไปหาอะไรของมันน่ะโถพี่ใครมันจะไปรู้เห็นแต่กลางคืนนอนกับฉันละเมอแต่ว่าขาวเหมือนจาวตาลขาวเหมือนจาวตาลอะไรของมันก็ไม่รู
0: ้แต่รื่นรู้และเข้าใจผู้ชายที่จริงจังต่อชีวิตเกินไปอย่างแววมีใช่คนที่จะลืมอะไรได้ง่ายๆแววใจอ่อนและเปราะเกินไปสำหรับในโลกที่ความรักหมายถึงการลืมและผู้หญิงหมายถึงเครื่องเล่นของอารมณ์เขารู้ต่อไปว่าลำพังการลักลอบได้เสียกับอุ่นเรือนครั้งนั้นมีได้มีความหมายสำคัญสำหรับแววมากไปกว่าความเวทนาสงสารขณะที่เห็นอุ่นเรือนตกอยู่ในสภาพเหมือนที่ตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกกระเหรี่ยงและภายในถ้ำของเขาเขียววันนั้นต่างกว่าพันผู้หนุ่มกว่าและชีวิตยังอีกไกลฉะนั้นจึงไม่แยแสต่อเหตุการณ์ใดๆซึ่งเกิดขึ้นสัญชาตญาณแห่งลูกผู้ชายที่ได้รับอยุติธรรมและความตรากตรำลำบากมาแล้วของแววกลับแรงกล้าในการที่จะให้ความพิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันแก่หญิงสาวซึ่งเขาคิดว่าปราศจากที่พึ่งพาและก็ช่วยตัวเองไม่ได
1: ้เออเอาไว้ว่างๆข้าจะลองคุยกับมนุษย์สักวันเฮ้ย
0: รื่นถอนใจพรางก้มหน้าลงมือใสกบไม้ต่อไป
1: พี่รื่น
0: เสียงตื่นๆตะกุกตะกักของเรืองทำให้รื่นกลับเงยหน้าขึ้นมาอีก
1: ทำไมฮะเมื่อไรจะจัดการเรื่องนั้นให้ฉันรู้สักทีเล่าเรื่องอะไรของเองวะเรืองก็เรื่องไอ้จำปาน่ะตั้งแต่ขอร้องสุดใจกับพี่รื่นมาก็เกือบเจอกว่าปีแล้วนะ
0: มือที่ถือกบใสช้าลงช้าลงจนที่สุดรื่นก็นั่งอยู่กับที
1: ่หมายความว่าตลอดเวลาเหล่านี้ตั้งแต่กลับจากขายไม้ตลอดเวลาที่ข้าไปป่าแล้วเอ็งก็เฝ้าบ้านเอ็งไม่เคยพูดจากกันแน่กันแหนเรื่องนั้นกับเขาเลยอย่างนั้นเหรอก็ขนสองขนเท่านั้นเป็นอย่างมากอ่ะเอ้าแล้วเขาว่าไงเฮ้ย ก็หัวเราะแล้วก็ร้องหยี่เกบางทีก็เรื่องสุวรรณหงส์บางทีลักษณาวงศ์แล้วบางทีก็โคบุตรแต่ไม่เคยตอบว่าอะไรเลย
0: จากคำตอบของเรืองรื่นฟังแล้วก็ได้แต่สายหน้าในตาของเขาเต็มไปด้วยความครุ่นคิด
1: เฮ้ยคนใจอ่อนอย่างเองเนี่ยไม่มีวันจะได้เมียสวยถึงจะเป็นแม่ไม้อย่างจำปาเนี่ยพี่ครั้งหนึ่งฉันเคยกล้านะแต่ว่าไม่เห็นได้ความเหมือนกันเลยแล้วเองทำยังไงฮะก็เมื่อพี่รื่นไปป่าคราวนี้แหละคืนหนึ่งไปนอนเป็นเพื่อนเขาจำปานอนกับลูกในเรือนฉันนอนที่ระเบียงตื่นขึ้นตอนดึกเห็นประตูเรือนเปิดอยู่คิดได้การฉันจึงเข้าหาแล้วก
0: ็เสียงของเรืองขาดห้วนหายไปในลำคอหน้าตาแดงเรื่อจนถึงใบหู
1: แล้วยังไงฮะจะยังไงล่ะพี่ก็พอเอามือเอื้อมเข้าไปถูกขาเท่านั้นแหละแม่ทีบโครมออกมาเลยตั้งแต่นั้นมาจำปาก็เพิ่งพูดกับฉันก่อนพี่รื่นกลับจากป่านิดเดียว
0: เสียงที่เรืองพูดนั้นตะกุกตะกักสีหน้าที่ซื่อจนดูเป็นเซอร์ตลอดจนกริยาตื่นๆของชายร่างใหญ่ใจดีผู้ร่วมชีวิตเร่ร่อนมากับรื่นเป็นเวลาช้านานทำให้รื่นอดนึกขันไม่ได้เมื่อเขายิ้มความเคร่งเครียดของใบหน้าอันเขียวไปด้วยหนวดและเกลาที่ขึ้นใหม่ก็คลายความครุ่นคิดอันตรธานไปจากในตาเขาวางกบเอื้อมมือไปแตะไหล่เรืองพลางบีบเบาๆ

0: ขออภัยนะคะขอขัดจังหวะการสนทนาของสองหนุ่มผู้มีความในใจกับจำปาทั้งสองคนเลยนะคะ
1: จบเรื่องรบก็มาเรื่องรักต
0: ่อคือแหมไม่ทันให้ได้พักกันเลยทีเดียวนะจากบู๊มาถึงปัญหาหัวใจ
1: ใช่แล้ว
0: แต่ว่าก็น่าสงสารคุณเรืองอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
1: ผมมันจะพันกันกี่รอบครับเนี่ยตอนนี้คือจำปาเป็นเมียน้อยรื่นเรืองชอบจำปา
0: ใช่แล้ว
1: สุดใจไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: แล้วคุณเรืองนี่ก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับจำปาและที่สำคัญไม่รู้อะไรเกี่ยวกับจิตใจของพี่รื่น
1: ใช่
0: โถพี่รื่น
1: ตอนนี้เขาก็รู้กันอยู่สองคนแล้วครับตอนนี
0: ้แม่โดนจำปาถีบเพราะให้งงไปเลยนะคะ
1: งงไปเลยแต่มันจะความแตกเมื่อไหร่นี่สิ
0: แต่ที่แน่ๆสองหนุ่มนี้เนี่ยตกลงว่าปรื่นจะพูดอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: เมื่อกี้กำลังเอากบนี่ใส่ไม้แทบไม่เป็นใสแหละอยากรู้ว่าเฮ้ยตกลงมันยังไงวะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เก็บไว้ก่อนกบ
0: พอรู้ว่าอ๋อจำปามันทีไปแล้ว
1: เก๋ก็เท่านั้น
0: โล่งใจ
1: นึกว่าจะอะไรกันซะอีก
0: ตอนนี้ก็เลยแขมหันมาปลอบใจลูกน้องสักหน่อยนะคะหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังกันในครั้งต่อไปกันละกันนะว่าสองหนุ่มนี้เนี่ยเขาจะพูดอะไรกัน
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะปัญหารักของคุณเรืองกับคุณจำปา
1: แม่ก็ไม่รู้จบยังไงนะครับยังไงติดตามต่อได้ทางห้องสมุดหลังใหม่ไทย PBS Podcast นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์2วันต่อสัปดาห์ทางเว็บไซต์และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
0: และนี่ก็คือทุ่งมหาราชของเรียมเองนะคะร่วมรำลึกฉลอง120ปีชาตการของครูมาลัยชูพินิจค่ะก็สามารถหาอ่านได้จากหนังสือนะคะแต่เราก็สามารถอ่านได้ด้วยหูได้ไหม
1: ด้วยหูครับ
0: คือไม่ต้องอ่านด้วยตาเนาะก็ทำหนุนไปทำนี่ไปออกกำลังกายรีดผ้าขับรถนะคะก็สามารถฟังทุ่งมหาราชอย่างสนุกสนานค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นี่คือตอนที่11นะคะก็มาติดตามบทสนทนาของเรืองแล้วก็เรื่องกันได้นะคะว่าสองคนนี้จะคุยอะไรกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สบยช.เตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไม่ควรทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือพอร์ตผสมยาเสพติดเสี่ยงต่อการหมดสติหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายเฉียบพลันอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชวัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.เปิดเผยว่าปัจจุบันรูปแบบของยาและสารเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยอาจถูกนำไปผสมหรือซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใกล้ตัวและเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอร์ตและสิ่งที่น่ากลัวคือเด็กและเยาวชนอาจเริ่มใช้จากความอยากรู้อยากลองเชื่อว่าเป็นเพียงพอร์ตหรือบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปหรือได้รับการชักชวนจากกลุ่มเพื่อนโดยไม่รู้ว่าภายในมีสารเสพติดปะปนอยู่โดยเฉพาะเอโทมิเดตยานำสลบที่ใช้ในทางการแพทย์ทำให้ง่วงซึมอย่างรุนแรงอัตราการหายใจลดลงหรือเกิดภาวะหายใจช้าลงจนเป็นอันตรายความดันโลหิตต่ำคลื่นไส้อาเจียนสับสนหมดสติอาจทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่เมทแอมเฟตามีนมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันการได้รับสารทั้ง2ชนิดร่วมกันจึงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการผิดปกติและภาวะรุนแรงที่คาดเดาได้ยากผู้ปกครองจึงควรเพิ่มความใส่ใจและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานเช่นพบพอร์ตหรืออุปกรณ์แปลกๆซ่อนอยู่ในห้องหรือกระเป๋ามีอาการมึนงงซึมเดินเซใจสั่นนอนไม่หลับอารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมหรือมีการใช้เงินเพิ่มขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุหากพบความผิดปกติไม่ควรเริ่มต้นด้วยการตำหนิข่มขู่หรือกล่าวหาว่าบุตรหลานติดยาแต่ควรพูดคุยด้วยความใจเย็นเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่าเหตุการณ์และความรู้สึกพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความไว้วางใจและทำให้เด็กกล้าขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องรอจนแน่ใจว่าบุตรหลานติดสารเสพติดจึงค่อยขอความช่วยเหลือหากเริ่มสงสัยพบพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือพบอุปกรณ์ที่ไม่แน่ใจสามารถปรึกษาบุคลากรด้านการบำบัดรักษาได้ตั้งแต่ระยะแรกเพราะยิ่งเข้าถึงความช่วยเหลือเร็วยิ่งลดความเสี่ยงต่อผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพและชีวิตได้ทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าและพอร์ตทุกชนิดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมีการโฆษณาชักชวนว่าให้ความรู้สึกมึนเคลิ้มหรือออกฤทธิ์แตกต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปหากหลังใช้มีอาการมึนงงซึมหมดสติใจสั่นเจ็บหน้าอกหายใจผิดปกติหรือชักควรรีบนำส่งสถานพยาบาลทันทีไม่ควรรอดูอาการหากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติด1165พิมลการเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนลักษณะนามของขลุ่ย

0: เสียงขลุ่ยเพราะจังนะ
1: พ่อพี่เก่งเป่าขลุ่ยเก่งมาก
2: ที่บ้านฉันก็มีขลุ่ยอยู่อันหนึ่งนะ
1: ขลุ่ยหนึ่งเราจ้ะไม่ใช่ขลุ่ยหนึ่งอัน
2: ผิดอีกแล้วเราขลุ่ยหนึ่งเรา

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันนะคะอภิคณาเขื่อนแก้วค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องมาเตือนภัยเด็กๆรวมถึงเยาวชนด้วยแล้วก็วัยทำงานจริงๆแล้วเรื่องนี้มีทั้งดาราแล้วก็ศิลปินนักร้องนะคะเป็นผู้เสียหายนั่นก็คือหลอกซื้อขายการ์ดเกมนะคะเขาบอกว่าหายากแรไอเทมนั่นเองคนที่ไม่ได้อยู่วงการนี้อาจจะงงๆว่าเขาเล่นการ์ดเกมเขาต้องทำยังไงหรอนะคะจริงๆแล้วมันเป็นของสะสมด้วยแล้วก็ในยุคนี้เนี่ยก็นำมาเล่นเป็นกีฬาด้วยนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดเราไปเดินตามห้างอย่างเช่นสยามมาบุญครองเนี่ยประมาณสักชั้น7เนี่ยมันจะมีชมรมแบบนักสะสมนั่งเล่นนะคะการ์ดเนี่ยแหละค่ะเป็นลักษณะจะเหมือนไพ่ก็ว่าได้นะเป็นมันจะมีคะแนนตรงใบของการ์ดเกมเนี่ยแหละค่ะก็เล่นเป็นเหมือนกีฬากันเลยแข่งขันตึ๊ดนั่นนี่นู่นรวมถึงการซื้อขายกันเนี่ยก็แปลว่ามันจะมีเรื่องของความน่าสนใจนั่นก็คือว่าแต่ละใบที่มันหายากเนี่ยมันมีราคานะคะคนที่มาชวนซื้อเนี่ยเขาก็บอกว่ามันนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใบที่เป็นหายากเนี่ยราคามันก็สูงเพิ่มตามไปด้วยถ้าเกิดเป็นใบแบบการ์ดเกรดคุณภาพดีเนี่ยราคาต่อใบเนี่ยแพงมากๆนะคะคุณผู้ฟังสูงสุดเนี่ยประมาณหลักล้านแต่ถ้าเป็นการ์ดทั่วไปเนี่ยประมาณหลัก 3,000 บาทขึ้นไปนะคะมีการซื้อขายแบบเป็นใบเป็นลังกันด้วยนะคะเรื่องนี้น้องๆเยาวชนที่มาร้องทุกข์แล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่กองปราบช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็เกิดความเสียหายแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังเขาเล่าว่าไปเจอนายคนนี้นะคะขอใช้นามสมมุติละกันนายมอที่ในห้างสรรพสินค้าที่มีการจัดงานอีเวนต์ดังกล่าวนะคะในวงการนี้มันก็จะมีคนที่ติดตามเพจติดตามต่างๆที่เวลาเขาจัดงานเขาก็จะโปรโมทใช่ไหมคะก็ไปตามงานก็ไปรู้จักกันนะคะนายคนนี้ก็จะเหมือนกับพุ่งเป้าไปที่เด็กๆที่มีกำลังซื้อนะคะเพราะว่าใบแต่ละใบเนี่ย 3,000 อัพเนาะแล้วก็ใบที่มันหายากก็อัพราคาไปอีกนะคะหลังจากที่รู้จักกันแล้วนะคะก็มีการซื้อขายกันปกตินะคะสั่งพรีออเดอร์กันของก็ต้องรอค่ะเพราะว่ามาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาด้วยนะคะปรากฏว่าช่วงมีการสั่งพรีออเดอร์ต้องส่งประมาณสักต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยปรากฏว่าของไม่มานะคะล่าช้าหรือเกินกำหนดไปละนะคะก็มีการทวงถามกันทางผู้ขายนั่นน่ะก็อ้างว่าของติดอยู่ที่ตม.บ้างติดศุลกากรบ้างนะคะมีปัญหาเรื่องภาษีบ้างจนสุดท้ายก็คือติดต่อไม่ได้เลยนะคะปิดเฟซบล็อกการติดต่อนะคะน้องๆเนี่ยบางคนนะคะอายุ15เองเสียหายไปกว่า 130,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็บางคนนะคะมีข้อมูลจากทางผู้ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้นะคะอย่างแทนคุณนะคะแล้วก็กองปราบนะคะก็บอกว่าน้องๆเนี่ยอายุน้อยสุดที่เสียหายเนี่ยอายุประมาณสัก11ปีนะคะเสียหายหลักล้านนะคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการ์ดการ์ตูนยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนวันพีซมีมูลค่าขนาดนี้เลยเหรอนะคะบางคนก็ไม่ได้เข้าใจเพราะว่าไม่ได้อยู่ในวงการนี้ใช่ไหมคะก็มีทั้งซื้อมาเก็บสะสมซื้อมาแข่งขันกันซื้อมาเก่งกำไรด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะรายละเอียดเนี่ยเราไปฟังน้องผู้เสียหายกันหน่อยเพราะว่าน้องเองเนี่ยก็อยู่ในวงการนี้นะคะขอเอ่ยนามเป็นนามสมมุติละกันนะคะน้องบีนะคะสวัสดีค่ะน้องบีคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะน้องบีโอพี่ปิมอยากถามนะคะว่าเราอะไปเจอนายมอแล้วกันเนาะคู่กรณีเนี่ยคนคนนี้เราไปรู้จักกันได้ยังไงคะน้องบี
3: เจอที่งานการนะ
2: นานหรือยังคะ
3: เมื่อต้นปีครับประมาณเดือนมีนาคมครับผม
2: ลักษณะนะคะพฤติการตอนแรกๆมีการซื้อขายกันยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: เขาก็มีมาสนใจการ์ดของผมครับที่ผมตั้งไว้อยู่บนโต๊ะแล้วก็มีการเจรจากันผ่านไปอีกวันถัดมาเขาก็กลับมาซื้อการ์ดของผมครับผม
2: ก็คือน้องบีก็คือขายด้วยซื้อด้วยใช่ไหมซื้อมาขายไปหรือเก็บกำไรด้วย
3: ครับผม
2: ของเราขายใบหนึ่งถ้าเป็นการ์ตูนปกติไม่ได้แลไอเทมอะไรเงี้ยมันราคาเท่าไหร
3: ่จริงๆใบธรรมดาก็เริ่มต้นอยู่หลักสิบก็มีครับผมมียังหลักสิบหลักร้อยหลักพันไปถึงหลักล้านเลยครับ
2: จริงๆสนใจเรื่องหลักล้านเนาะมันเป็นยังไงคะตัวหลักล้านเนี่ยแพงๆเนี่ย
3: ส่วนมากตัวหลักล้านก็จะเป็นตัวใบวินเทจอะครับใบปีเก่า
2: ๆ
3: ปียิ่งเก่าราคาจะยิ่งสูงครับ
2: ค่ะแล้วต้องเอาไปเกรดที่ญี่ปุ่นไหม
3: ใช่ครับผมแล้วถ้าได้เกรด10ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นมาอีกเลยครับ
2: แล้วคนที่ถือแลไอเทมเนี่ยเขาจะไปต่อยอดยังไงบ้างบางคนก็เก็บไว้ไหมคะหรือว่ายังไง
3: ใช่บางคนก็เก็บเก็งกำไรบางคนก็ซื้อมาขายไปครับ
2: จริงๆวงการนี้คือมีมานานหรือยังเรื่องน้องบี
3: ก็นานมากแล้ว
2: เนาะบางคนก็ไม่ได้รู้จักไง
3: ประมาณ30 ปีเลยครับ
2: แล้วเราเคยไปเล่นพี่ปิมเห็นมันมีการเหมือนในห้างอ่ะมันจะมีแบบวงการน้องๆ นั่งเป็นโต๊ะเล่นกันอันนั้นคือ
3: เป็นการแข่งไม่ได้เล่นเลยครับ
2: แ
3: ค่สะสมแล้วก็ซื้อขายครับ
2: แค่สะสมแล้วก็ซื้อขายกันใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
2: แล้วบีเป็นผู้ขายด้วยแล้วก็ไปรู้จักกับนายมอนี้ด้วยที่เข้ามาซื้อของเราแล้วยังไงต่อเรามีการติดต่อซื้อกับเขาด้วยใช่ไหมเป็นยังไงอันนี
3: ้ใช่ครับผมเขาก็เหมือนมาตีสนิทนะครับมาซื้อขายกันบ่อยๆบางครั้งเขาก็เอาการ์ดมาขายผมราคาแบบถูกมากๆบางครั้งเขาก็มาซื้อการ์ดของผมแล้วก็ช่วงหลังๆมันมีกล่องโปเกมอนเซตใหม่ที่กำลังจะออกเขาก็ถามผมว่าสนใจไหมเขาเปิดรับพรีออเดอร์อยู่ผมก็ทำการคิดดูแล้วก็ได้ไต่ตองราคาที่เขาเสนอมาก็สนใจสั่งไป30 กล่องครับ
2: 30 กล่องเป็นเงินเท่าไหร
3: ่เป็นเงิน1,500,000 บาทครับผม
2: เป็นกล่องนี้มันเป็นคัตตันอะไรนั้นไหมหรือว่าเป็น
3: กล่องบูสเตอร์บ็อกซ์ครับอ๋อมันมาเป็นคัตตันด้วยใช่ครับ
2: คัตตันนะคะคุณผู้ฟังเราก็เรียกไม่ถูกเป็นคัตตันอะไรก่อนนะคะเป็นคัตตัน
3: เป็นลังครับ
2: เป็นลัง30 กล่อง 150,000 บาทอันนี้จ่ายเงินไปตั้งแต่เมื่อเดือนไหนคะ
3: จ่ายไปเมื่อต้นเดือนมิถุนาครับ
2: อ๋อมิถุนานี้เองนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะน้องบี
3: มันควรจะได้ของวันที่31 กรกฎาคมนะครับแล้วพอผมก็ทักไปเมื่อวันที่30ผมก็ถามเขาว่าพรุ่งนี้ได้ของเลยไหมครับเขาก็ไม่ตอบครับแล้วก็วันถัดมาเขาถึงบอกว่าครั้งนี้ล่าช้าครับอาจจะได้วันที่5หรือวันที่7ผมก็พอวันที่3วันที่4ผมก็ทักไปอีกเขาก็อ้างว่าติดอยู่ที่ตม.อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งผมก็ถามข้อมูลรายละเอียดนะครับว่าติดตม.ติดสาเหตุอะไรเขาก็ไม่ตอบนะครับเขาก็พูดเรื่องอื่นนะครับใช่พอถึงวันที่13ตอนเช้าผมก็ไปเช็คไลน์อีกทีหนึ่งเขาก็หายไปแล้วครับบล็อกไลน์ผมไปแล้ว
2: ทีนี้ในวงการน้อง
3: ๆติดต่อไม่ได้เลย
2: ติดต่อไม่ได้เลยตอนนี้เห็นว่ามาเปิด Facebook แล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็คือปิดตอนนี้มาเปิดอย่างนี้หรอมีข้อมูลไหมคะ
3: ได้ข่าวมาเหมือนกันครับแต่ผมก็ไม่ได้เป็นเพื่อนเขาในเฟซตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับมีแค่ไลน์ของเขาครับผม
2: แล้ววิธีการซื้อขายตอนแรกก็คือหมายถึงว่าอ่ะเจอหน้ากันตัวเป็นๆ
3: ใช่
2: แล้วก็ค่อยแลกไลน์นะคะคุยกันผ่านไลน์อะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: อ๋อเขาก็ไม่ได้ไปโฆษณาขายผ่านเฟซอะไรใช่ไหมคะ
3: ไม่มีเลยครับ
2: ทีนี้มารู้จัก
3: ผ่านตัวต่อตัวมากกว่าม
2: ารู้ว่ามีคนอื่นๆด้วยที่เป็นผู้เสียหายได้ยังไงคะ
3: ก็เจอกับน้องๆในงานก็มีพูดคุยกันถามว่ามีสั่งกล่องนี้มาไหมเขาก็บอกว่ามีสั่งกับพี่คนนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เริ่มทราบว่าแบบมีคนสั่งเยอะเหมือนกันแล้วบางคนก็ติดต่อเขาไม่ได้แล้วอะไรก็เลยเริ่มกังวลละ
2: แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้คือเราไปแจ้งความไว้แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับผม
2: ที่กองปราบไหมคะหรือว่าตามสน.ท้องที
3: ่ใช่ครับที่กองปราบ
2: กองปราบเห็นว่ายังไม่ค่อยคืบหน้าเลยใช่ไหมคะยังไม่มีการออกหมายเรียกมาสอบใช่ไหมหมายถึงคู่กรณีค่ะ
3: ครับผมอาจจะต้องใช้เวลา
2: ตำรวจมีต้องการสเตทเมนต์อะไรเพิ่มไหมเขาบอกเราไหม
3: ตอนนี้เขาก็สืบสวนสเตทเมนต์ของนายมอมาอยู
2: ่อ๋ออยู่ขั้นตอน
3: เหมือนเขาบอกว่าได้ไปแล้วได้สเตทเมนต์ไปแล้วบัญชีหนึ่งแต่เหลืออีกบัญชีหนึ่งประมาณนี้ครับ
2: คือต้องดูว่าเอ๊ะนายมอเนี่ยเขา เอาเงินไปซื้อจริงไหมหรือว่าของมันติดอยู่ที
3: ่
2: ศุลกากรจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: ครับผม
2: ทีนี้จริงๆในกลุ่มเรา
3: ที่ทราบมาเงินที่เขาได้มาเขาก็โอนออกเป็นยอดเล็กๆนะครับ
2: ไม่ได้
3: เหมือนเป็นสั่งของจริงๆนะครับ
2: ไปสืบมาได้ไหมว่าเขาจริงๆแล้วเขาสั่งจากใครอะไรเงี้ยพอจะทราบไห
3: มไม่ทราบเลยครับ
2: เพราะว่าตอนนี้วงการน้องๆมีผู้เสียหายนอกจากน้องๆก็จะเป็นกลุ่มศิลปินเหมือนกันนะที่เป็นข่าวอยู
3: ่
2: การ
3: ์
2: ดวันพีทการ์ดวันพีท
3: ของเราเลยครับ
2: หนักเลย3ล้านกว่าบาทเนาะก็บอกชื่อได้เป็นศิลปินก็คือคุณจ๋ายกลุ่มก้องห้วยไร่อะไรอย่างงี้พี่ไม่แน่ใจว่าไปซื้อกับเครือข่ายเจ้าเดียวกันไหมอันนี้เราก็ไม่มีข้อมูลใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าคนนายมอมาเป็นแค่
2: ตัวเล็ก
3: ส่วนตัวครับไม่ใช่ครับผมเขาไม่ได้มีแบบทีไม่ได้มีร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อ
2: ไม่ได้เป็นบริษัทขายอะไรอย่างงี้ไม่ใช่
3: ใช่ครับผม
2: เอ๊แต่ว่าที่ว่าสร้างความน่าเชื่อถือเนี่ยเราไปมองมุมไหนที่เขาน่าจะมีของให้เราน่าเชื่อถือยังไงอันนี
3: ้ก็คืองานการ์ดมันจะมีเกือบทุกอาทิตย์เลยครับเหมือนผมก็เจอเขาทุกอาทิตย์เลยครับแล้วก็เกือบทุกอาทิตย์มีการซื้อขายกันพูดคุยกันจะเห็นแล้วว่าเขารู้จักแบบเหมือนคนที่มาเปิดโต๊ะครับเกือบทุกคนเลยครับเหมือนสนิทกับทุกคนเลยก็ดูเหมือนเขาอาจจะอยู่ในวงการมานานแล้วอะไรประมาณนี้ครับ
2: ตอนนี้เนี่ยใจเราเนี่ยก็คือในกลุ่มเรามี20กว่าคนที่โอนให้กับนายมอใช่ไหมคะโอนเงินให้กับนายมอ
3: ครับผม
2: น้องบีมีข้อมูลของน้องอายุ11ปีไหมที่เขาบอกว่าเสียหายใบหนึ่งเนี่ยล้านหนึ่งอะไรเงี้ยพอจะมีข้อมูลไหมรู้จักกันไหม
3: อันนั้นไม่มีข้อมูลเลยครับ
2: แต่ในกลุ่มที่วันนี้เชิญมานะคะเตือนภัยในรายการก็คือจะมีน้องอายุ15ปีเนาะเสียหาย103กว่าบาท
3: ครับผม
2: อันนี้เป็นซื้อลักษณะเป็นกล่องโปเกมอนเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับกล่องเดียวกันเลยครับ
2: เอากล่องเดียวกันด้วยโอ้โหแสดงว่าเอาภาพจากไหนมาก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะไม่รู้เป็นของจริงของปลอม
3: ใช่ผมไม่ทราบเลยครับ
2: แล้ววงการนี้มันจะเจอเรื่องของจริงของปลอมไหมการ์ดอะค่ะมีไหม
3: ของจริงของปลอมก็มีอยู่นะครับต้องระมัดระวังอย่างดีดีที่สุดก็คือจะเห็นสินค้าก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ
2: ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมีการเตือนภัยกันไหมคะระหว่างคนที่เป็นผู้จัดงานเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างนี้แล้วก็กลุ่มพวกเรา
3: ก็มีครับถ้าสมมติมีการปลอมอะไรอย่างนี้ในงานก็สามารถแจ้งผู้จัดงานได้เลยครับ
2: เพราะจัดทุกอาทิตย์ด้วยนะคะส่วนใหญ่ไปจัดที่ไหนคะ
3: เสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีที่เซ็นทรัลเวิร์ครับผม
2: เซ็นทรัลเวิร์สามย่านมิตรทาวน์อะไรนี้มีใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับที่
2: สยาม
3: อ๋อ
2: กลุ่มวัยรุ่นในเมืองนะคะอ่ะเรื่องนี้นะคะน้องบีอยากจะให้เตือนภัยกันหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีเด็กเยาวชนนะคะหันมาเล่นเรื่องการ์ดเกมเนี่ยกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันอยากจะเตือนภัยยังไงดีเรื่องนี
3: ้ก็อยากให้ระมัดระวังการซื้อขายกับทุกๆคนเลยครับก็ถ้ายังไม่เห็นของก็อย่าเพิ่งจ่ายเงินดีกว่าก็เชื่อใครไม่ได้
2: เชื่อใครไม่ได้แล้วเนาะต้องระมัดระวังรวมถึงเรื่องคดีล่ะคะอยากให้มีความคืบหน้าหรือว่าคู่กรณีฟังอยู่เนี่ยอยากให้เขามาชี้แจงหรือคืนเงินผู้เสียหายยังไงบ้าง
3: ก็อยากได้เงินคืนครับแล้วก็อยากรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแบบจริงๆผมไม่คิดเลยว่าเขาจะทำแบบนี้ครับเขาดูเหมือนคนที่ไม่ใช่แบบจะมาทำอะไรแบบนี้ครับ
2: เขาก็น่าเชื่อถือนะน่าเชื่อใจเนาะจริงๆผู้เสียหายเกิดจากความเชื่อมั่นเชื่อใจแล้วก็เห็นกันอยู่เป็นประจำนะคะเหมือนคนรู้จักกันไปแล้วเนาะบางคนก็พาไปเลี้ยงข้าวด้วยแบบนี้นะคะก็ยิ่งเชื่อใจด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณบีมากเลยที่มาให้ข้อมูลแล้วก็เตือนภัยเรื่องนี้กันด้วยนะคะคุณบีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเรื่องนี้นะคะก็มีการแจ้งความอย่างที่บอกไปนะคะมีทั้งกองปราบปรามกองหนึ่งนะคะดิฉันติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปนะคะเป็นพนักงานสอบสวนคดีนี้นะคะก็บอกว่ามาแจ้งที่กองปราบเนี่ย4รายส่วนรายอื่นๆเนี่ยก็จะมีแยกกันไปในการแจ้งตามท้องที่ที่ตัวเองอยู่นะคะสน.ต่างๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกองปราบก็บอกว่ารับแจ้งเรื่องขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากนี้จะออกหมายเรียกไปยังบุคคลดังกล่าวแล้วก็สอบปากคำนะคะสอบข้อเท็จจริงซึ่งก็ต้องดูค่ะว่า การกระทำดังกล่าวเนี่ยต่างกรรมต่างวาระอย่างไรนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าก็จะประสานทางกลุ่มผู้เสียหายกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าถูกหลอกซื้อการ์ดการ์ตูนแบบนี้นะคะหรือว่าสินค้าอื่นๆจะมีคำแนะนำทางกฎหมายว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะเราไปฟังคำแนะนำจากคุณกชกรไกลกลางนะทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะทนายใบเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะตอนนี้น้องๆผู้เสียหายเรื่องการ์ดเกมนะคะตอนนี้มีประมาณสักถ้ากลุ่มนี้นะคะ20กว่าคนนะคะบางคนแจ้งกองปราบบางคนแจ้งสน.ตามท้องที่เบื้องต้นเนี่ยมีลงบันทึกประจำวันว่าจะแจ้งกับข้อหาฉ้อโกงนะคะตรงนี
4: ้
2: ดูแล้วพฤติการเนี่ยเข้าข่ายเป็นฉ้อโกงหรือเป็นแพ่งคะ
4: ถ้าดูจากพฤติการนะคะตอนนี้เนี่ยทนายมองว่าเป็นเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงประชาชนเลยค่ะชายก็คือช่อโกงประชาชนเนาะก็จะเป็นช่อโกงที่มีโทษหนักกว่าช่อโกงโดยปกติธรรมดาที่เราเรียกกันนะคะคือช่อโกงประชาชนเนี่ยตามพฤติการนะคะจะเป็นการที่เราเนี่ยเขาเนี่ยมีพฤติการในการที่มาช่อ

0: อันนี้มันจะลดโทษหรือความหนักของคดีได้ไหมคะ
1: คือเมื่อเป็นการมีการคืนเงินเนาะก็จะเป็นการเยียวยาผู้เสียหายอะค่ะศาลก็อาจจะเอามาเป็นพฤติการที่ประกอบการลดโทษได้อาจจะทำให้เขาแบบได้รับโทษน้อยลงแต่สัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลหรือศาลอาจจะเห็นพฤติการว่าเขามีพฤติการในการที่มาหลอกลวงเป็นแบบเป็นเด็กเป็นอะไรเงี้ยค่ะศาลก็อาจจะไม่นำตรงนี้มาเป็นส่วนประกอบในการลดโทษก็ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลค่ะ
0: ประเด็นนี้มันมีผู้เสียหายอายุนะคะตั้งแต่11ปี15ปีอันนี้มันจะเป็นยังไงคะมันจะแตกต่างจากคนอายุทั่วไปยังไงบ้างอย่างเช่นอ่ะ20วัยทำงานอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเด็กมากๆเลยเยาวชนเลยข้อกฎหมายเหมือนกันไหมคะ
1: ข้อกฎหมายจะเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็มีกฎหมายที่บัญญัติไว้ว่าในการกระทำความผิดฐานช่อโกงประชาชนเนี่ยถ้าเขาได้กระทำกับเด็กเนาะเขาก็จะได้รับโทษที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ก็คือเด็กก็คือจะต้องเส้นทางการเงินคืออ่ะเด็กชายคนนี้โอนไปที่นายมออะไรอย่างนี้หรือว่าแต่ถ้าเป็นคุณแม่โอนแทนอย่างนี้ล่ะคะคุณแม่ต้องเป็นคนไปแจ้งความหรอ
1: คือใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะต้องมีหลักฐานว่าในการซื้อขายถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีที่คุณแม่เป็นคนบัญชีของคุณแม่เป็นคนโอนเงินเนาะแต่ว่าหลักฐานการซื้อขายหลักฐานการสั่งจองอะค่ะเป็นชื่อของเด็กหรือชื่อของผู้เยาว์หรือเยาวชนเนี่ยค่ะก็สามารถเอาหลักฐานนี้ไปประกอบในการแจ้งข้อกล่าวหาได้เช่นกันว่าเป็นการกระทำกับเยาวชน
0: ทนายใบเฟิร์นเคยได้รับเรื่องเกี่ยวกับเสียหายจากการ์ดเกมบ้างไหมคะจริงๆบางทีเพิ่งรู้ว่าเอ้ยการ์ดเกมมันมีมานานแล้วนะคะแล้วก็สามารถไปทำกำไรได้นะคะชวนลงทุนก็ได้ อะไรอย่างนี
1: ้ถ้าเป็นอย่างการ์ดเกมการ์ดเกมโดยตรงนี่ยังไม่เคยนะคะแต่จะเป็นของที่มีคุณลักษณะในแบบทางด้านจิตใจก็จะมีอยู่เหมือนกันค่ะเช่นแบบกระเป๋าแบบของแร่ไอเทมอะไรเงี้ยเนาะก็จะมีอยู่เหมือนกันก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะคะ
0: การซื้อของพรีออเดอร์ล่ะคะต้องระมัดระวังยังไงบ้างมันเสี่ยงเหมือนกันนะเอ๊ะไม่มีของมาอะไรอย่างนี้ตามกำหนดอันนี้ต้องหาวิธียังไงดีที่จะป้องกันเรื่องการซื้อขายแบบอ่ะพรีออเดอร์แบบนี้ค่ะ
1: ในการพรีออเดอร์ค่ะก็ถ้าให้ทนายแนะนำเนาะทนายก็แนะนำว่าจะเป็นกรณีที่ขอแบบเป็นจ่ายหลังจากที่ได้รับของก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เลือกคนที่มีเครดิตที่ไว้ใจได้เหมือนอย่างเช่นเคสเนี้ยอาจจะเลือกคนที่มีเครดิตแล้วแต่ว่าก็ยังถูกโกงถูกหลอกอยู่ดีซึ่งตรงนี้ก็เป็นว่าให้คำแนะนำกับพ่อแม่ผู้ปกครองไปเพิ่มเติมด้วยละกันค่ะว่าอยากให้ช่วยกันที่จะแบบทำความเข้าใจกับเด็กยุคนี้ให้มากๆอย่างเช่นว่าถ้าลูกเห็นลูกเราอ่ะมีพฤติกรรมไหนที่สนใจสิ่งนี้เป็นพิเศษอะค่ะก็อยากที่จะให้เราอ่ะเข้าไปศึกษาตรงนั้นเพราะว่าในกรอบการคิดการตัดสินใจอะค่ะผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังจะมีกรอบการตัดสินใจที่ดีกว่าเด็กอยู่มากๆค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะอย่างผู้ปกครองเนี่ยคือเด็กอายุสัก15เนาะ15เนี่ยเขาจะต้องไปด้วยเวลาตำรวจสอบปากคำใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ต้องมีนักจิตไหมคะผู้เสียหายก็คือ15ปี
1: ในการสอบปากคำเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาผู้เสียหายอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีกฎหมายอะค่ะกำหนดไว้ว่าจะเป็นกรณีที่ต้องมีนักจิตวิทยาค่ะซึ่งตรงเนี้ยทางตำรวจอาจจะเป็นคนจัดหาให้ทางเราไม่ต้องจัดหาไปเองค่ะ
0: เขาก็จะมีหลักเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วมาตรฐานของเขาอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นหลักเกณฑ์ก็จะต้องมีนักจิตวิทยามีผู้ปกครองบุคคลที่เด็กไว้วางใจแล้วก็จะเป็นพนักงานอัยการเนี้ยค่ะคือเราไม่ต้องไปคิดมากตรงนี้เลยคือเราแค่เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดที่สามารถให้ตำรวจเนี่ยเขาออกหมายเรียกแล้วก็สอบปากคำให้ได้แค่นั้นเลยค่ะ
0: ทีนี้ระยะเวลานะคะผู้เสียหายก็อยากจะรู้นะเพราะว่าเขาไปแจ้งความประมาณสักวันที่15สิงหาคมบางคนแจ้ง17สิงหาคมระยะเวลาที่ตำรวจกว่าจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานเนี่ยกว่าจะออกหมายเรียกเนี่ยใช้ระยะเวลาเนี่ยคือมันมีกำหนดไหมคะว่าไม่ต้องห้ามเกินกี่เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมหรือว่าไม่มีเลย
1: จริงๆไม่ได้มีกำหนดค่ะแต่ว่าถ้าในตามโดยหลักปฏิบัติเนาะในระยะเวลาในการออกหมายเรียกผู้ต้องหามาสอบปากคำมาสอบคำให้การอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เดือนที่ระหว่างเนี้ยค่ะจะมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1ถ้ายังไม่มาก็จะออกเป็นครั้งที่2ครั้งที่2เนี่ยถ้ายังไม่มาอีกอะค่ะก็จะเป็นการออกหมายจับซึ่งระยะเวลาตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1-2

0: 2เดือนค่ะ
1: อ๋อๆในระยะเวลาที่หมายเรียกครั้งที่1 2และหมายจับ1ถึง2เดือนใช่มั้ยคะทนายใบเฟิร์น
0: ใช่ค่ะก็จะอยู่ที่กรอบระยะเวลาประมาณนี
1: ้จริงๆเรื่องนี้อยากให้มีหน่วยงานต่างๆมาดูแลแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คนเล่นเยอะเหมือนกันละการ์ดเกมเล่นแข่งขันด้วย
0: ถือว่าเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งได้เลยที่เป็นคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างที่จะมีมูลค่าด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเสียหายหลักล้านกันเลยทีเดียวไม่น้อยเลยทีเดียวรวมถึงวงการศิลปินนักร้องด้วยนักแสดงด้วยนะคะอย่างที่เป็นข่าวเนาะทนายใบเฟิร์น
0: ค่ะก็ค่อนข้างที่จะมีผู้เสียหายเป็นหลายๆกลุ่มเป็นวงกว้างเลยทีเดียวไม่ใช่แค่เป็นแค่เด็กและเยาวชนเน
1: า
0: ะ
1: ก็ตรงนี้อยากให้ทนายใบเฟิร์นทิ้งท้ายหน่อยว่าอ่ะผู้ปกครองหรือใครที่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนเนี่ยจะแบบจะตักเตือนหรือต้องหันมาสนใจเรื่องนี้กับน้องๆยังไงรวมถึงข้อกฎหมายที่ตอนนี้ต้องรอระยะเวลานะคะมาจัดการเนาะจัดการกับคนที่ก่อเหตุแล้วก็การจะได้เงินคืนเนี่ยมันยากแค่ไหนคะทนายคะ
0: สิ่งแรกเนาะก็จะเป็นข้อคิดหรือว่าแบบเป็นทริคละกันค่ะว่าอย่างทนายเองเนาะก็เป็นเจนที่อยู่ระหว่างเจน Y กับเจน C ตอนปลายแล้วกันก็จะเป็นการที่มีคำแนะนำว่าผู้ปกครองอะค่ะถ้าเห็นว่าเด็กเนี่ยมีความสนใจในสิ่งไหนก็ควรที่จะศึกษาไปกับลูกหรือว่าบุตรหลานด้วยอะค่ะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าถึงว่าตอนนี้สังคมณสังคมของเขาอะค่ะเขาสนใจเรื่องอะไรและมีความเสี่ยงไหนที่เราสามารถที่จะป้องกันให้เขาได้หรือในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นแล้วอะค่ะไม่อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยเริ่มจากการที่ไปแบบตำหนิหรือว่าไปดุไปว่าให้กับบุตรหลานนะคะเพราะว่าเขาก็น่าจะเกิดความเสียใจอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้ทางผู้ปกครองอะค่ะทำความเข้าใจกับเขาให้มากแล้วก็ใช้หลักจิตวิทยาเนาะในการพูดคุยกับลูกว่าลูกทำแบบเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้ทางผู้ปกครองอะค่ะคิดว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะนานแบบไม่อยากขึ้นลงขึ้นศาลเพราะว่าพอเรามีความคิดว่าเราไม่อยากขึ้นลงขึ้นศาลนะคะมันจะทำให้เกิดช่องว่างให้กับมิจฉาชีพเนี่ยเขาได้ใจว่าทำไปผู้ปกครองก็ไม่ได้เดือดร้อนกับเงิน10,000-20,000แบบนี้อยู่ดีอะค่ะใช่ก็คือในศูนย์แบบหน่วยงานต่างๆนะคะก็จะมีการช่วยเหลือทางกฎหมายเนี่ยเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ศูนย์ดำรงธรรมหรือแม้กระทั่งสภาทนายความของแต่ละจังหวัดอะค่ะก็จะมีการให้บริการให้คำปรึกษาฟรีหรือแม้กระทั่งทนายอาสาตามศาลอะในการดำเนินกิจการต่างๆให้กับแบบดำเนินคดีอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยเปิดใจแล้วก็พาบุตรหลานที่ได้รับความเสียหายเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวของผู้ใหญ่เองอะค่ะที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเปิดใจในการที่จะเข้ามาดำเนินคดีให้กับผู้กระทำความผิดอะค่ะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไม่ได้เกิดความชะล่าใจว่าถ้าเขาทำแบบนี้เขาก็ไม่โดนหรอกเพราะคนไทยกลัวการขึ้นโรงขึ้นศาลค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: ก็คืออย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลอย่างนั้นนั่นเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะทนายใบเฟิร์นมากๆคุณกชกรไกลกลางนะคะทนายความจากสภาทนายความนั่นเองวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะเรายังมีข้อมูลจากทางสคบนะคะเรื่องของการช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกหลอกเนี่ยนะคะจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรรวมถึงจะมีมาตรการอะไรไปควบคุมนะคะธุรกิจแบบนี้การ์ดเกมลักษณะนี้อย่างไรไปฟังเสียงของนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและติดตามงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
2: ครับผู้ซื้อเนี่ยครับต้องเรียกว่าเป็นผู้บริโภคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคปี2522นะครับโดยพฤติกรรมที่มีการซื้อขายกันในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีช่องทางในการซื้อขายทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเป็นหลักนะครับเพราะว่าหรือแม้จะมีการซื้อขายที่เปิดเป็นแผงเป็นร้านค้าในการขายนะครับก็จะมีกฎหมายคือเรื่องของการเรียกว่าพรบขายตรงหรือตลาดแบบตรงนะครับซึ่งถ้ามีรูปแบบการขายแล้วก็มีการตกลงในการซื้อขายกันแล้วนะครับแล้วไม่มีการส่งของนะครับหรือว่าส่งของไม่ตรงนะครับแล้วก็ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามที่มีกันไว้นะครับมันก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับมีทั้งโทษจำโทษปรับนะครับโทษจำคุกก็1ปีปรับ300,000 บาทนะครับถ้าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง ในส่วนของสำนักงานคำการคุ้มครองผู้บริโภคเองเนี่ยครับเราพร้อมนะครับที่จะได้เข้าไปดูแลในปัญหาความเดือดร้อนของผู้ในทุกท่านที่รับเดือดร้อนอยู่แล้วในเรื่องของนี้ครับ
3: แต่เมื่อสักครู่ได้พูดถึงเรื่องของการนำเข้าไหมคะท่านอันนี้เราสามารถควบคุมได้ไหมสมมติว่าสินค้าการ์ดเกมมาจากญี่ปุ่นอะไร
2: นำเข้าควบคุมไม่ได้แต่ต้องแจ้งศุลกากรนะครับต้องดีแคลร์
3: ก่อเหตุก็คืออ้างว่าสินค้าไปติดอยู่ตม.บ้าง
2: ถ้าดีแคลร์ก็เสียภาษีถูกต้องเอาเข้าได้หมดครับผมถ้าเป็นล็อตใหญ่นะ
3: เรื่องนี้จะเตือนภัยกลุ่มนักสะสมนะสะสมการ์ดพวกนี้ยังไงได้บ้าง
2: ครับแน่นอนครับว่าถ้าเราสนใจนะครับในเรื่องของการที่เราจะสะสมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการ์ดเกมเนี่ยครับกลุ่มผู้ที่สนใจในเรื่องเหล่านี้นะครับแน่นอนว่าการศึกษานะครับให้เข้าถึงการ์ดในรุ่นต่างๆเนี่ยทุกคนมีความรู้อยู่แล้วนะครับเมื่อต้องการอยากจะได้ในรุ่นที่ตัวเองอยากได้แล้วก็ผ่านคนกลางนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นพ่อค้านะครับที่มาทำตัวเป็นคนกลางในการที่จะขายเราเลยครับที่สุดคือการตกลงนะครับเราไม่สามารถที่จะบินไปซื้อที่ต่างประเทศเองได้ด้วยข้อจำกัดอะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับเราซื้อขายทางผ่านทางคนกลางที่ทำตัวเป็นพ่อค้าเนี่ยครับก็อยากให้ท่านได้เก็บรวบรวมนะครับข้อมูลไปทั้งหมดนะครับถ้าเป็นการติดต่อกันผ่านทางสื่อโซเชียลนะครับก็เก็บข้อมูลในทุกช่องทางที่มีการเจรจาพูดคุยนะครับให้เป็นหลักฐานไว้นะครับถ้ามีการโอนเงินโอนทองกันต่างๆเนี่ยครับก็เก็บข้อมูลนะครับเอาไว้นะครับซึ่งทั้งหมดเราเนี่ยถ้ากรณีเราเนี่ยถ้ามันมีปัญหานะครับเราสามารถนำไปเป็นพยานได้ทั้งในที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่สำนักงานคำการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นซื้อขายตลาดแบบตรงหรือขายตรงก็ตามทางสคบก็พร้อมที่เข้าไปดูแลนะครับหรือว่าในกรณีที่ถ้ามีการนำนาต่างๆท่านแคปเกินความจริงนะครับโดยโฆษณาเป็นเท็จเนี่ยก็จะมีความผิดเพิ่มขึ้นไปอีกเหล่านี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่เน้นย้ำก็คือว่าทุกขั้นตอนหรือทุกกระบวนการนะครับที่เข้าสู่กระบวนการในการตกลงซื้อขายกันในเรื่องพวกนี้นะครับเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยขอให้ได้เก็บหลักฐานในทุกเรื่องไว้นะครับถ้าได้ของมาโอเคก็ถือว่าเป็นที่พึงพอใจแล้วสำหรับเราถ้าไม่ได้ของมานะครับไม่ตรงอะไรต่างๆก็สามารถที่จะนำไปเป็นพยานนะครับในเรื่องของการที่ต้องดำเนินการทางดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับถ้าอาจจะเข้าเรื่องของช่อโกงนะครับอาจจะเข้าเรื่องของการผิดในพรบคุ้มครองผู้บริโภคหรือผิดพรบตลาดแบบตรงหรือขายตรงอะไรก็แต่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือการกระทำในแต่เรื่อง
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการ์ดเกมนะคะคุณผู้ฟังอาจจะไม่ทราบว่ามันมีบริษัทที่มาตรวจสอบในเรื่องของการ์ดจริงการ์ดปลอมดูยังไงรวมถึงเรื่องนี้นะคะเราได้เชิญทางผู้เชี่ยวชาญนี่แหละค่ะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ว่าวิธีการที่จะเอาตัวรอดนะคะจากการสะสมการ์ดเกมนะคะรวมถึงการเก็งกำไรการเทรดการ์ดต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะมีวิธีการป้องกันยังไงรวมถึงการตรวจสอบผู้ขายนะคะเรื่องนี้นะคะเราไปฟังเสียงของคุณเอกพงศ์ศรีพัฒนาสกุลเป็น CEO บริษัท SQC Card นะคะไปฟังค่ะ
4: คือจริงๆอยากเตือนนะครับอยากเตือนทั้งวัยรุ่นนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่นะครับยังไงก็อยากให้ศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับเพราะการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับแล้วการลงทุนที่เห็นเม็ดเงินแบบอย่างเงี้ยมันย่อมมีมิจฉาชีพที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์นะครับยังไงก็อยากให้ระวังกันไว้มากขึ้นนะครับหาข้อมูลเยอะๆนะครับอย่ารีบที่สำคัญเลยคือต้องอย่ารีบนะครับอย่าคิดว่าเอ้ยเราได้ราคาดีเราได้ราคาแบบนี้มาปุ๊บต่ำกว่าตลาดเรารีบโอนไปรีบจ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยคือเท่าที่คุยกับผู้เสียหายมาส่วนใหญ่อ่ะครับจะเกิดจากรีบตัดสินใจนะครับพยายามหาข้อมูลหรือถ้าเราอยากจะได้จริงๆนะครับคนขายมีตัวตนจริงๆนัดเจอกันครับไปตามร้านการ์ดที่ไหนก็ได้ครับนะครับไปให้เขาเป็นคนกลางนะครับหรือมาที่ SQC ก็ได้นะครับมาที่ SQC ก็ได้ SQC ก็จะมีบริการตรวจสอบให้ด้วยว่าใบเนี้ยเป็นของจริงของปลอมยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผม
3: แล้วกรณีที่เกิดขึ้นกับศิลปินอันนี้ก็คล้ายๆกันกับกลุ่มน้องๆ
4: จะคล้ายๆกันครับก็คือเป็นการเปิดพรีออเดอร์นะครับเปิดพรีออเดอร์ด้วยราคาที่มันต่ำหน่อยเพื่อหลอกล่อให้คนไปออเดอร์กับเขาเยอะๆนั่นแหละครับก็พอออเดอร์เยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่า เขาก็หาของไม่ได้หรือว่าเกิดปัญหาหรือว่าเขาจะไปซิกแซกไอ้ตรงเนี้ยมันต้องไปตามสืบดูว่ามันเกิดอะไรต่อจากนี้อะไรเงี้ยครับ
3: อย่างคนที่ไม่รู้จักมาก่อนกับวงการนี้ค่ะมันมีมูลค่าตรงจุดไหนยังไงบ้างอันนี้บอกได้ไหม
4: ครับจริงๆตัวการ์ดเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการ์ดเกมเองอะครับมันผลิตมาเพื่อเล่นนะครับแต่ตอนนี้ใบบางใบเองที่มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะใบที่มันหายากจริงๆนะครับใบเช่นใน10กล่องใน10คาร์ตันในแบบ100กล่องอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะมีแค่ใบเดียวอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็จะเป็นใบที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นมานะครับหรืออย่างบริษัทก็จะเป็นบริษัทเกรดนะครับก็คือตรวจสอบอากาศอย่างบางใบเองเนี่ยมันมีออกมาแหละมีออกมา 2-3 ใบละมีเราเปิดได้ 2-3 ใบละแต่พอเราเอาไอ้ 2-3 ใบเนี้ยไปเข้าเกรดนะครับไปตรวจสอบคุณภาพดูเกรดออกมาได้9ได้9ได้10อย่างเงี้ยใบที่10ก็จะราคาแพงกว่าเพราะว่ามีสภาพสมบูรณ์กว่ามูลค่ามันจะมาจากแบบอยากจับประมาณนี้ครับ
3: แสดงว่าเด็กที่บอกว่าอายุ11ปีอ
4: ่
3: ะซื้อ1ใบหลักล้านซื้อที่มันเกรดแล้วหรือเปล่า
4: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นมูลค่าประมาณนั้นจะเป็นหลักล้านนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าของน้องเองเป็นใบเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบหลายใบหรือว่าเป็นเคสมาว่าแบบเอ้ยมีตรงนั้นตรงนี้แบบด้วยเป็นใบด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจเลยครับ
3: ต้องตรวจสอบผู้ขายยังไงนะคะ
4: จริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้ครับอยากจะให้พรีออเดอร์นะครับหรือว่าซื้อขายกับร้านค้าที่มีตัวตนจริงๆนะครับเป็นบริษัทเป็นร้านค้าก็ได้นะครับตอนนี้เช็คแค่ในส่วนของเครดิตซื้อขายใน Facebook หรือในทางช่องทางแอปต่างๆเนี่ยไม่พอนะครับไม่พอเพราะว่าอย่างเคสที่เพิ่งโดนไปเนี่ย29ล้านเนี่ยคือผู้ขายเองก็มีเครดิตนะครับแต่ว่าเครดิตเพิ่งมาหักกันตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะมันเลยทำให้ตรวจสอบยากมากยังไงเป็นไปได้อยากแนะนำว่าอยากจะให้เข้าหาทางร้านค้ามากกว่าที่เป็นร้านที่มีตัวตนจริงๆนะครับ
3: ที่เขาอ้างติดตม.อะไรเงี้ยเราจะตรวจสอบได้ไหมคร
4: ับ โอ้พวกนั้นตรวจสอบไม่ได้เลยครับพี่ตรวจสอบไม่ได้เลยครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าเขามามุกแบบไหนทางเมืองนอกส่งมาไม่ครบบ้างหรือว่ายังหาของไม่ได้บ้างของกำลังเดินทางบ้างติดตม.บ้างตรงนี้ผมว่ามันคือข้ออ้างนะครับยังไงก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่พรีออเดอร์กับร้านค้านะครับก็อาจจะซื้อที่ของที่ได้ของมาแล้วราคามันอาจจะแพงกว่ากันหน่อยนึงแต่ว่าเราก็ซื้อตรงนั้นน่าจะได้สบายใจกว่านะครับแล้วก็แนะนำว่าของเนี่ยถ้ามันแพงเกินตัวเองมันไม่ใช่ของเล่นละนะครับอันนี้แนะนำนะครับสำหรับคนที่เข้ามานะครับอะไรก็ตามที่มันทำให้ว่ามันไม่สบายใจเราเราอย่าไปเล่นมันเราอย่าไปเล่นมันเอาที่เราไหวเอาที่เรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วเราสนุกเราแฮปปี้กับมันดีที่สุด
3: ตอนนี้เด็กวัยรุ่นนั่งเล่นกันในห้าง
4: อันนั้นคือเล่นใช่อันนั้นคือเล่นจริงๆคือเป็นการ playing กันจริงๆเหมือนเราเล่นหมากฮอสเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันคือการเล่นจริงๆซึ่งจริงๆดีนะครับทุกเกมเองที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยที่มีอยู่ในโลกตอนนี้มันช่วยให้เด็กมีฮ็อบบี้นะครับช่วยให้การคิดหรือการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นระบบมากขึ้นจริงๆนะสนุนครับให้เล่น
3: ตอนนี้พี่เอ็กอยากให้หน่วยงานไหนมาควบคุมดูแลเรื่องนี้ด้วยไหม
4: โอ้ตอนนี้ที่บอกว่าพอมีสคบ.เข้ามาเนี่ยผมมองว่าถ้าพยายามประชาสัมพันธ์ให้ทางผู้เสียหายเนี่ยรับรู้มากขึ้นว่าเอ้ยมันสามารถที่จะแจ้งหน่วยงานรัฐได้นะตรงนี้ผมว่าน่าจะเพียงพอละ
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะก็ต้องมาเตือนใจกันแหละค่ะว่าผู้ปกครองนะคะรวมถึงคนรอบข้างเพื่อนๆ นะคะลองดูค่ะว่าน้องๆที่ตกเป็นผู้เสียหายนั่นน่ะบางทีเนี่ยเขาไม่อยากจะบอกนะคะก็ต้องมาสังเกตว่า เกิดอะไรขึ้นนะคะบางคนที่เชิญมาเนี่ยเป็นผู้เสียหายเนี่ยอายุยังน้อยๆนะคะก็ไม่กล้าบอกผู้ปกครองเพราะว่ากลัวจะโดนด่าโดนว่านะคะเพราะว่าเสียหายเนี่ยไม่ใช่แค่หลักพันหลักหมื่นทีนี้มันเสียหายหลักแสนหลักล้านนะคะเรื่องนี้ก็จะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูแลด้วยจริงๆแล้วนะคะติดต่อไปทางกระทรวง DE ด้วยแต่ว่าเรื่องนี้นะคะทางดร.สุภกรสิทธิชัยนะคะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะคะก็มีการให้ความเห็นในเรื่องนี้นะว่าติดตามกรณีดังกล่าวเหมือนกันมีความห่วงใยโดยเฉพาะเมื่อมีเด็กและเยาวชนตกเป็นผู้เสียหายก็พร้อมเน้นย้ำในเรื่องของการเตือนภัยเรื่องนี้นะคะว่าโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยรวมถึงผู้ปกครองควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขายแหล่งที่มาของสินค้าและประวัติการซื้อขายอย่างรอบคอบนะคะ ก่อนที่จะโอนเงินชำระค่าสินค้าและควรเก็บหลักฐานรวมถึงการสนทนาและการทำธุรกรรมไว้ทุกครั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานหากเกิดกรณีพิพาทหรือเกิดความเสียหายขึ้นนะคะสำหรับประเด็นการบรรจุนิยามการ์ดเกมเข้าไปในพระราชบัญญัติหรือว่าพรบส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมนั้นนะคะปัจจุบันพรบดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือเชิงนโยบายและการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพิจารณาขอบเขตและแนวทางที่เหมาะสมนะคะเรื่องของกฎหมายซึ่งกระบวนการดังกล่าวนะคะยังไม่ได้ข้อยุติดังนั้นดีป้าจึงยังไม่สามารถให้ความเห็นเรื่องกรณีเฉพาะเชิงนโยบายหรือว่ากฎหมายที่จะมาควบคุมดูแลธุรกิจนี้นะคะหรือว่าคนที่ขายการ์ดเกมเป็นอาชีพแบบนี้นะคะบางคนที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ถึงกับเป็นอาชีพนะคะก็ซื้อมาขายไปนะคะตามวงการอย่างที่น้องบีบอกนะคะก็ไม่ได้มีบริษัทจัดตั้งขึ้นมาขนาดนี้เรื่องนี้ก็เลยไปเข้าข่ายที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องช่วยด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเกิดความเสียหายแบบนี้แล้วนะคะเร่งตรวจสอบกันหน่อยนะคะว่ามีผู้ขายแบบนี้ที่ไปกระทำแบบนี้แล้วก็จนมีผู้เสียหายเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็เสียหายตอนนี้กลุ่มที่จะไปร้องกองปราบอีกกลุ่มหนึ่งที่ซื้อการ์ดโปเกมอนก็เสียหายเนี่ยหลัก20ล้านบาทเหมือนกันนะคะอย่างที่มาวันนี้นะคะที่ไทย PBS ก็ประมาณ5ล้านบาทเนาะเรื่องนี้ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะในการยื่นมือมาช่วยแล้วก็ป้องกันภัยในเรื่องนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอัมไพนักพิษวิทยาและคุณชนทิพย์ไพรพงศ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องถนัดซ้ายหรือถนัดขวาอะไรกำหนดไปติดตามรับฟังค่ะ
5: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
6: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยากับดิฉันธนาทิพย์ไพรพงศ์ค่ะคุณผู้ฟังถนัดมือซ้ายหรือมือขวาคะส่วนมากจะถนัดมือขวาใช่ไหมคะดิฉันเองก็ถนัดขวาค่ะแต่ความถนัดของการใช้มือหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับวิธีการทำงานของสมองซึ่งกำหนดให้เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แต่ว่าก็ยังขาดการพิสูจน์นะคะหรืออาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกที่เป็นเพียงสมมติฐานที่ไม่ใช่ทฤษฎีค่ะอย่างเช่นการที่เด็กนักเรียนในโรงเรียนของรัฐส่วนมากเริ่มหัดเขียนก็จะถูกสอนให้ใช้มือขวาในการเขียนหนังสือใช่ไหมคะแล้วถ้าเด็กใช้มือซ้ายก็อาจจะถูกครูบังคับให้เปลี่ยนไปเป็นมือขวาแต่คุณผู้ฟังมันมีการศึกษาใหม่ทางวิทยาศาสตร์โดยนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะคะชี้ให้เห็นว่าการถนัดใช้มือข้างใดเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนมากกว่าสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดในสมองซึ่งแย้งกับความเชื่อเดิมที่เข้าใจว่ามันเกิดจากพันธุกรรมและตกลงการถนัดซ้ายหรือถนัดขวามันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะมาฟังเรื่องนี้ว่ามีงานวิจัยอะไรกันบ้างค่ะจากอาจารย์แก้วอาจารย์คะถนัดขวาหรือถนัดซ้ายนั้นสำคัญยังไงคะอาจารย
7: ์คือความจริงเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องนี้แล้วคนส่วนใหญ่ถนัดขวาก็เลยมีความรู้สึกว่าคนถนัดซ้ายเนี่ยเป็นลักษณะด้อยทางพันธุกรรมมีคนเคยคิดอย่างนี้ด้วยซ้ำแล้วบางคนก็บอกว่ามันเป็นกำหนดมั้งแต่ในสมองของเด็กที่อยู่ในท้องแม่แล้วว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าคนถนัดขวาเนี่ยสมองที่จะดูควบคุมมือขวาเนี่ยคือสมองข้างซ้ายส่วนสมองซีกขวาก็จะคุมข้างซ้ายนี่อีกประเด็นนึงที่สำคัญซึ่งคนอาจจะนึกไม่ถึงคือว่าบางคนเนี่ยมุดถนัดขวาแต่บังเอิญไปเกิดเป็นอัมพาตที่สมองซีกซ้ายซึ่งมันคุมมือขวาเขาก็ลำบากเลยเขาได้ทำไงล่ะก็ต้องมีการฝึกมือซ้ายแทนซึ่งมันคุมด้วยสมองซีกขวาดังนั้นเนี่ยเรื่องของการฝึกคนที่ต้องเปลี่ยนลักษณะมือที่ถนัดไปเป็นอีกมือหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่ามันคงทำลำบากแต่ความจริงแล้วมีงานวิจัยบอกว่ามันฝึกได้และมันสามารถใช้ได้ดีกับเท่ามือเดิมด้วยซ้ำ
6: ค่ะเพราะฉะนั้นสมองซีกขวาคุมการทำงานของมือซ้ายสมองซีกซ้ายคุมการทำงานของมือขวาใช่ไหมคะ
7: ครับถ้าคุณใช้มือขวาแล้วความว่าคุณใช้สมองซีกซ้ายคุมใช่ไหมสมองซีกซ้ายคุณจะทำงานมากขึ้นสมองซีกซ้ายเนี่ยปกติแล้วเนี่ยใช้งานเกี่ยวกับการใช้เหตุผลแล้วก็ภาษาและการสื่อสารดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้มือขวาสมองซีกซ้ายก็จะทำงานมากกว่าสมองซีกขวาคุณก็คงจะมีการวิเคราะห์ที่ดีจัดหมวดหมู่ที่ดีควบคุมทักษะการพูดได้ อ่านตำราเขียนศัพท์ไอ้อันนี้จะดีควรจะเป็นอย่างนั้นนะส
8: ่
7: วนคนที่ใช้มือซ้ายก็คุมด้วยสมองซีกขวาถ้าคนที่ใช้มือซ้ายเนี่ยก็ควรจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีอารมณ์และสัญชาตญาณก็ควรจะดีการแสดงออกของอารมณ์นี่ดีน้ำเสียงดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆอย่างนั้นการที่พอเราไปฝืนสมมติว่าคนที่เด็กเกิดมาแล้วเขาควรจะใช้มือซ้ายเพราะเขาชอบปรากฏว่าต้องไปมือขวามันก็จะสวนทางไปสวนทางมาแต่มันมีข้อจำกัดบางอย่างที่ประหลาดนะอย่างเช่นน้องสาวผมเลยเนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาใช้มือขวาเขียนหนังสือมือขวาหมดเลยแต่เวลาเขาตัดผมให้ผมเลยสมัยผมเด็กๆปรากฏว่าเขาใช้มือซ้ายผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาใช้มือซ้ายตัดผมบอกมือขวาไม่ถนัด
6: โดยสรุปแล้วเนี่ยสมองซีกซ้ายกับซีกขวาควบคุมการทำงานที่ต่างกันเรื่องของประสิทธิภาพนี่ก็คือต่างกันด้วยนะคะอาจารย
7: ์คือถ้าเราใช้มือขวานะมือซ้ายจะเป็นมือช่วยใช่ไหมฮะ
6: ค่ะ
7: ถ้าเราใช้มือซ้ายมือขวาจะเป็นตัวช่วยดังนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่คนก็เข้าใจว่าถ้าพันธุกรรมมันคุมให้ใช้มือขวาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเสมอซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ปรากฏว่ามีบทความเรื่องหนึ่งเรื่องการใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งเป็นหลักเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนการเคลื่อนที่ในรูปทรงที่ซับซ้อนซึ่งจำเป็นต่อการใช้งานเครื่องมือและวัตถุต่างๆบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร PNASPNAS เนี่ยย่อมาจากคำว่า Proceeding of the National Academy of Science เป็นวารสารเก่าแก่ของอเมริกาตั้งแต่ปี1915เป็นวารสารที่คือใครได้ตีพิมพ์ในวารสารเนี่ยถือว่าชั้นหนึ่งนะฮะบทความที่ตีพิมพ์ในปี2026เขารายงานผลที่นักวิจัยได้ให้อาสาสมัครเริ่มใช้ข้อศอกข้อศอกนี่มันเป็นข้อต่อที่ไม่ได้มีการฝึกฝนเรื่องการใช้มือซ้ายขวานะคือทั้งข้อศอกที่ถนัดและไม่ถนัดเอาปากกายึดติดกับข้อศอกอย่างแน่นหนาแล้วให้เขียนตัวอักษร A และเลข8ซึ่งผลในการเริ่มทดลองเนี่ยพบว่าทำงานได้แย่พอๆกันเลยมันไม่ได้เป็นข้อต่อที่ใช้ฝึกในการเขียนหนังสือนะแต่พบว่าการทำงานของข้อศอกดีขึ้นในอัตราเดียวกันเมื่อฝึกฝนไปเรื่อยๆคือถ้าเราใช้ข้อศอกเอาปากกาคือยึดกับข้อศอกไม่ว่าซ้ายขวาพร้อมๆกันเนี่ยแล้วลองเขียนเนี่ยมันก็จะแย่ใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆเท่ากันเขาก็บอกว่าการควบคุมเนี่ยสมองซีกต่างๆไม่ได้แบ่งการเคลื่อนไหวออกเป็นข้างที่ถนัดหรือไม่ถนัดแต่มันมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับการฝึกทีนี้พอเขาทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาฝึกใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่างสมองทั้งสองซีกมันก็เป็นการพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้นคือสมองเราเนี่ยความฉลาดของคนเนี่ยเราจะบอกว่ามือคนมือซ้ายหรือมือขวาใครฉลาดกว่ากันเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แต่งั้นแต่มันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าสมองเนี่ยมันฝึกไม่เท่ากันบางคนนี่เขาบอกว่าที่เป็นศิลปินเนี่ยต้องมีสมองข้างหนึ่งดีกว่าอีกข้างหนึ่งบทความหนึ่งบทความมีเรื่องการพัฒนาความแม่นยำในการวาดภาพด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดในวารสาร Neuropsychology ปี2016นักวิจัยเนี่ยเขาใช้อาสาสมัครผู้ใหญ่นะที่ถนัดมือขวาสุขภาพดี22คนสแกนคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อดูว่าสมองปกติไหมทั้งก่อนที่จะฝึกกับหลังฝึกนะแล้วเขาก็ให้ฝึกฝนการวาดภาพด้วยมือซ้ายเป็นเวลา10วันปรากฏว่า 89% ของคนมือขวาที่ฝึกเนี่ยนะมีความเร็วและความแม่นยำและความลื่นไหลของมือซ้ายดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วเขาบอกว่าความสามารถของมือซ้ายหลังจากฝึกมาแล้วอย่างดีเนี่ยนะมันอยู่ได้ถึง6เดือนหลังฝึกหมายความว่าถ้าไม่ฝึกต่อเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันก็ค่อยๆเสื่อมไปความที่มือขวาเนี่ยเราถนัดกว่าใช่ไหมมันก็กลับมาใหม่สิ่งหนึ่งที่ได้ออกมาจากการศึกษานี้เขาสรุปเลยว่าถ้าใครก็ตามมีปัญหาสมองที่จะควบคุมการใช้มือเนี่ยสมมติสมองที่ซ้ายมีปัญหามือขวาก็จะใช้งานไม่ได้เนี่ยและเป็นคนถนัดขวาเนี่ยก็สามารถจะฝึกให้ใช้มือซ้ายได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีเท่าเดิม
6: ค่ะอาจารย์แล้วเหตุผลว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงถนัดมือขวามากกว่ามือซ้ายตั้งแต่เกิด
7: เขาเข้าใจผิดว่านึกว่าเป็นพันธุกรรมบ้างบางคนก็บอกว่าเป็นอะไรบางอย่างสมัยที่ผมเรียนป.1ใหม่ๆเนี่ยครูก็จะสั่งให้ใช้มือขวาเขียนเหตุผลก็คือว่ามือซ้ายเนี่ยเป็นมือข้างที่เราใช้ล้างก้นสมัยผมเนี่ยมันประมาณ60กว่าปีเนี่ยกระดาษชำระยังไม่มีนะยังไม่มีอาจจะมีบ้างเหมือนกันในคนที่เขามีสตางค์เยอะๆเพราะฉะนั้นเราล้างก้นด้วยมือและล้างน้ำล้างสบู่ครูก็จะมักเข้าใจว่ามือซ้ายจะเป็นมือที่ไม่สะอาด พราะฉะนั้นก็พยายามให้ใช้มือขวาเป็นประจำซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกแปลกกันนะว่าเออคนที่ใครที่เขียนมือซ้ายอย่างเราเขียนภาษาไทยเนี่ยมันเขียนจากซ้ายไปขวาใช่ไหมคนที่เขียนมือซ้ายเนี่ยมักจะทำให้หมึกที่เขียนที่เป็นหมึกซึมสมัยก่อนเป็นหมึกซึมเนี่ยก็ต้องคอยระวังมือไม่งั้นหมึกที่เขียนแล้วมันก็จะเลอะเทอะ
8: ค่ะ
7: ก็เลยพยายามเขียนขวา
8: ค่ะ
7: ก็มันก็จะดีขึ้น
8: สรุปอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์คือคนถนัดขวามากกว่าแสดงว่าสมองซีกซ้ายทำงานได้ดีกว่าซึ่งทำงานในการควบคุมการใช้เหตุผลภาษาและการสื่อสารการควบคุมร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ถนัดซ้ายหรือใช้มือซ้ายน้อยแสดงว่าสมองอีกซีกหนึ่งเนี่ยการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อารมณ์และสัญชาตญาณหรือควบคุมร่างกายไม่ค่อยดีอย่างนั้นเหรอคะอาจารย
7: ์คนมักจะคิดอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่หรอกคือเขาบอกว่าทั้งซ้ายขวาเนี่ยมันช่วยกันถ้าสมองซีกขวาเนี่ยควบคุมความคิดสร้างสรรค์จินตนาการจิตกรรมดนตรีการมองภาพรวมเนี่ยนะดนตรีนี่น่าสนใจคุณดูที่ว่าวาทยากรที่ควบคุมวงดนตรีพวกซิมโฟนีเนี่ยเขาใช้มือขวาทั้งนั้นนะส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นเนี่ยเขาใช้มือขวาจริงๆแล้วเนี่ยมือขวาเนี่ยมันใช้ซ้ายควบแต่ว่าขวามันก็ช่วยทำงานเพียงแต่ว่าทำมากทำน้อยมันขึ้นอยู่กับพันธุกรรมที่จะมาช่วยกำหนดว่าเขาเป็นคนที่จะละเอียดไหมเป็นศิลปินไหมคือการที่จะเป็นศิลปินหรือไม่เป็นอะไรเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนซึ่งพันธุกรรมเป็นตัวกำหนดมาก
8: มันมีงานวิจัยอะไรไหมที่คนจะสามารถถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวาเท่าๆกัน
7: คือผมหายังไม่เจอนะแต่ผมรู้ว่ามีคนบางคนเนี่ยเขาเล่นแบดกับผมเนี่ยเวลาเขาเล่นเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งปั๊บเขาเปลี่ยนมือตีอะเรางงเลย
8: ใช่เพราะว่าอย่างดิฉันถ้าไปตีแบดเนี่ยแขนข้างขวาคงใหญ่กว่าข้างซ้ายเพราะว่าตีข้างซ้ายไม่ได้เลยอาจารย์
7: ใช่เพราะมือซ้ายเรามันไม่ได้ใช้ไงแต่คนที่เขาใช้สองมือเขาฝึกไม่ได้เริ่มต้นจากสองมือเนี่ยก็สามารถจะหลอกล่อได้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นทีมชาติดังนั้นเนี่ยในกีฬาอะไรก็ตามที่ต้องใช้มือใดมือหนึ่งเป็นหลักเนี่ยนะถ้าเขาสามารถใช้ได้สองมือเนี่ยเขาสามารถจะหลอกล่อคู่ต่อสู้ได
8: ้ไม่ว่าเราจะถนัดซ้ายหรือถนัดขวาความเชื่อดั้งเดิมที่ว่ามันเกิดจากพันธุกรรมอันนี้ก็ไม่จริงเสมอไปเพราะว่าคนเราสามารถฝึกฝนมือข้างที่ไม่ถนัดได้ใช่ไหมคะอาจารย์
7: คือใจผมเนี่ยว่าตั้งแต่นี้จนไปเนี่ยเด็กที่เล็กๆที่เข้าไปเรียนหนังสือเนี่ยครูควรจะสอนให้เด็กใช้ได้ทั้งสองมือคือให้เขาฝึกเลยคือหาโอกาสให้เขาได้ฝึกสองมือเสร็จแล้วพอโตขึ้นเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรได้สองมือซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับอาชีพของเขาสำหรับการแก้ไขปัญหาอะไรได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเราไปยึดมั่นกับว่าไอ้คนต้องถนัดขวาจะได้ทำได้เหมือนกันทุกอย่างคือจริงๆแล้วโลกเราเนี่ยมันควรจะได้รับคนที่มีคนที่สำหรับทำอะไรได้แปลก
8: ๆค่ะไม่ว่าเราจะถนัดขวาหรือถนัดซ้ายไม่ได้หมายความว่าจะมีความเก่งหรือไม่เก่งที่แตกต่างกันใช่ไหมคะอาจารย
7: ์มันมีปัจจัยอื่นอีกเยอะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะมองว่าคนถนัดมือขวาเนี่ยเขาใช้สมองซีกซ้ายเนี่ยมักจะเน้นการวิเคราะห์จัดหมวดหมู่อาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะเป็นหมอเป็นเภสัชเนี่ยซึ่งความจริงแล้วไม่จำเป็นคนทุกคนทำอะไรได้ทุกอย่างเพราะสมองทั้งสองข้างเนี่ยมันช่วยกันเพียงแต่ว่าถ้าทำได้สองมือถ้าพัฒนาสองมือและใช้มือมากทั้งคู่สมองก็จะพัฒนาไปทั้งคู่ทั้งสองข้างพร้อมกันซึ่งจะดีกว่า
8: ตอนนี้ดิฉันกำลังคิดตามว่าดิฉันใช้มือซ้ายที่ไม่ค่อยถนัดเนี่ยทำงานอะไรบ้างแทบไม่มีเลยนะอาจารย์นอกจากบางครั้งใช้ล้างจาน
9: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
10: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
11: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็น น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
12: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
13: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
14: English please press 1
15: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
16: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
17: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
16: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
17: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
18: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่ทินคะ
1: โอ้ยอะไร
0: นั่งกรอกตาไปมาอยู่แบบนี้หนูว่าพี่ทินต้องกำลังคิดอะไรอยู่สักอย่างแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
2: พูดเบาๆก็ได้ตกใจหมดเลยก็ใช่สิพี่กำลังใช้สมาธิในการคิดงานอยู่เนี่ย
0: แล้วทำไมต้องกรอกตาด้วยล่ะคะ
2: นั่นไงเห็นไหมถ้าไม่กรอกตาจะเห็นไหมว่ามีไส้กรอกเอามานี่ให้พี่ทานใช่ไหมจ๊ะดีเลยกินไส้กรอกไปกรอกตาไปสบายใจเหลือเกิน
0: พี่ทินคะ
2: อะไรกันล่ะครับ
0: จะพูดคำว่ากรอกหรือกรอกก็ออกเสียงให้มันชัดๆหน่อยนะคะ
2: พี่ก็พูดชัดแล้วเนี่ยครับไส้กรอกกรอกตามันจะไม่ชัดตรงไหนล่ะ
0: ไม่เหมือนกันค่ะคำว่ากรอกกับกรอกเขียนก็ต่างกันออกเสียงก็ต่างกันด้วยค่ะกรอกสะกดด้วยกอไก่รอเรืออ่างกอไก่มีรอเรือเป็นตัวควบค่ะหมายถึงใส่สิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในที่แคบๆเช่นกรอกน้ำใส่ขวดแล้วก็ยังใช้ได้กับอาหารที่ทำด้วยการใส่ลงในที่แคบๆเช่นใส่ในไส้หมูไส้ไก่ไส้แกะก็เรียกว่าไส้กรอกค่ะอย่างเช่นไส้กรอกหมูไส้กรอกข้าวไส้กรอกอีสานส่วนคำว่ากรอกสะกดด้วยกอไก่ลอลิงออ่างกอไก่มีลอลิงเป็นตัวควบหมายถึงเคลื่อนหรือขยับกลับไปกลับมาเช่นกรอกไข่ในกระทะให้เป็นแผ่นบางๆหรือว่ากรอกตาอย่างที่พี่ทินกำลังทำอยู่นี่ล่ะค่ะพี่ทินคะฟังหนูอยู่หรือเปล่า
2: ฟังอยู่สิครับพี่เข้าใจแล้วครับกรอกที่มีรอเรือเป็นตัวควบนะฮะหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปในที่แคบนะเช่นกรอกน้ำใส่ขวดส่วนกรอกที่มีลอลิงเป็นตัวควบนะหมายถึงการขยับไปมากลับไปกลับมาอย่างนี้เห็นไหมอย่างที่ลูกตาพี่ทำอยู่ตอนนี้เห็นไหมนี่
0: ถ้าอย่างนั้นพี่ทินก็นั่งกรอกตาไปส่วนไส้กรอกหนูจะเอาไปทานนะคะ

0: ถังกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่ง

0: อย่าให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: 19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิตติวงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเราก็ยังฟังเรื่องสั้นในแนวของนิทานอยู่นะครับสำหรับเล่มนี้นะฮะก็ท่านผู้ฟังสอบถามกันว่าเรื่องนี้เล่มนี้ใกล้จะจบหรือยังนะครับผมดูแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าน่าจะจบสัปดาห์นี้ใช่ไหมประมาณ2สัปดาห์ก็ดูแล้วน่าจะตอบอีกได้นะฮะน่าจะตอบอีกได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าผู้ฟังมีหนังสือเล่มไหนอยู่ในใจแล้วอยากจะให้เรานำมาเสนอเนี่ยนะครับมีชื่อหนังสือเล่มนั้นแล้วหรือว่าอยากจะให้นำเสนอเรื่องสั้นประเภทไหนนะครับก็บอกกล่าวกันมาได้เลยไม่ต้องรอให้เล่มนี้จบก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าบอกมาเร็วเนี่ยทีมงานเขาก็สามารถที่จะจัดเตรียมได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้นะครับสำหรับเรื่องราวของชุมชนเกมนะครับหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะว่าชุมชนเกมเนี่ยนะฮะมีให้เล่นผ่านทางเว็บไซต์นะฮะต้องเข้าไปทางเว็บไซต์ใช่ไหมทีนี้ถ้าคนที่เข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ยังใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่คล่องต่างๆเหล่านี้นะครับจะต้องทำยังไงนะครับก็จริงๆแล้ว เขาบอกว่าเป็นกุศโลบายนะในการที่เอาเกมนี่แหละนะครับมาสร้างแรงจูงใจนะครับให้บรรดาผู้ที่อยากเล่นเนี่ยได้ฝึกฝนในเรื่องของคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยนะครับเกมต่างๆนี่ยังเป็นเกมที่เล่นบนคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นบนมือถืออยู่นะครับก็ต้องพยายามใช้ทักษะพยายามฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือเหล่านี้แหละนะครับในการที่จะเข้าไปเล่นเกมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีเกมอีกบางกลุ่มเหมือนกันนะครับที่มีการผลิตออกมาอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีนักเรียนนะครับกลุ่มนักเรียนที่เขาผลิตพัฒนาแล้วกันนะใช้คำว่าพัฒนาแล้วกันว่าเขาประยุกต์เกมที่เขาเรียกว่าเป็นบอร์ดเกมเนี่ยนะครับออกมาให้เป็นรูปแบบที่คนตาบอดสามารถเล่นได้ด้วยนะครับเล่นร่วมกับอาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นเพื่อนฝูงที่เป็นคนสายตาปกติเนี่ยนะครับนะอันนี้เนี่ยทางกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้นะเขาก็มาปรึกษากับทางมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับเราก็ให้คำปรึกษาแนะนำไปเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้คนตาบอดเข้าถึงเกมเหล่านี้ได้แหมกลับมาปรากฏว่าผลงานนี่โอ้โหน่าสนใจมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเกมที่ไม่ต้องใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์หรือว่าทางมือถือนะเป็นอุปกรณ์ในการเล่นเกมนะครับแต่ว่าเกมเหล่านี้ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะครับนะก็เดี๋ยวจะสอบถามกันอีกทีนะครับว่าเกมเหล่านี้นะอย่างตัวอย่างของนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะ มีการจำหน่ายหรือมีการจ่ายแจกกันอย่างไรนะครับก็อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะจำกัดหน่อยทั้งในเรื่องของจำนวนเกมแล้วก็ในเรื่องของการที่จะหามาเล่นนะครับก็ไม่ง่ายเท่าไหร่เดี๋ยวไว้มาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะครับถ้ามีข้อมูลโอ้โหพูดซะยาวเลยนะกลับไปที่หนังสือก็แล้วกันนะครับหนังสือที่นำมาฝากในวันนี้นะฮะรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลของอักษราพรนะวันนี้ให้ท่านผู้ฟังฟัง3เรื่องด้วยกันนะครับเราจะเริ่มจากเรื่องที่มีชื่อว่าลิงกับกระต่ายนะฮะเรื่องที่2ชื่อว่าลูกเขยพระราชาและปิดท้ายวันนี้ครับเรื่องที่มีชื่อว่าม้าป่าไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
5: เรื่องลิงกับกระต่ายในป่าเมืองลาโฮมีลิงและกระต่ายเป็นเพื่อนกันอยู่คู่หนึ่งวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองได้คุยกันอยู่ข้างถนนมีชายคนหนึ่งหักกล้วยและอ้อยมาลิงจึงพูดกับกระต่ายว่าถ้าแกไปนั่งหมอบอยู่เงียบๆกลางถนนทำอาการว่าบาดเจ็บชายคนนั้นก็จะวางหาบลงและจะเข้ามาจับแกพอเขาเข้ามาใกล้แกก็วิ่งหนีไปเสียเขาคงจะไล่ตามพอเขาและแกไปไกลแล้วฉันก็จะขนกล้วยและอ้อยออกไปซ่อนไว้เมื่อเขาไปแล้วแกก็กลับมาทีนี้เราก็กินกันอร่อยไปทีเดียวกระต่ายทำตามอุบายของลิงชายที่หาบกล้วยอ้อยไล่เห็นก็วางหาบรีเข้าไปจะจับกระต่ายกระต่ายไล่เห็นชายคนนั้นใกล้เข้ามาก็วิ่งหนีล่อไปจนไกลฝ่ายลิงเห็นเป็นโอกาสก็เข้าขโมยกล้วยอ้อยเอาขึ้นไปไว้บนต้นไทรเมื่อชายคนนั้นกลับจากไล่กระต่ายแลเห็นกล้วยอ้อยหายไปก็โกรธด่าแช่งกระต่ายและตัวเองแล้วก็เดินทางต่อไปเพียงชั่วครู่กระต่ายก็กลับมามองหาลิงทั้งที่สูงและที่ต่ำในไม่ช้ากระต่ายก็สังเกตเห็นเปลือกกล้วยกองอยู่ใต้ต้นไม้และเมื่อมองไปบนกิ่งไม้ก็แลเห็นลิงกำลังกินกล้วยผลสุดท้ายอยู่ทีเดียวส่วนแบ่งของกันอยู่ที่ไหนกระต่ายถามแกไปนานเหลือเกินลิงตอบกันหิวมากคอยไม่ไหวเลยกินเสียหมดแล้วแกกินหมดในเวลาประเดี๋ยวเดียวได้ยังไงกันกระต่ายถามลิงจับหูกระต่ายดึงขึ้นไปบนยอดไม้ดูสิดูให้เห็นกับตาลิงหัวเราะแล้วก็กระโดดหนีไปกระต่ายคอตกมันกลัวว่ามันจะพลัดตกลงมาจากยอดไม้มันต้องนั่งแกวอยู่เป็นเวลานานคิดหาวิธีว่ามันจะลงจากต้นไม้ให้ปลอดภัยได้อย่างไรมีสัตว์ต่างๆผ่านไปมาใต้ต้นไม้กระต่ายได้ขอร้องให้สัตว์เหล่านั้นช่วยแต่ก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนช่วยได้ในที่สุดก็มีแรดแก่ตัวหนึ่งมาหยุดที่โคนต้นไม้ที่กระต่ายอยู่แรดที่รักกระต่ายอ้อนวอนความแข็งแรงของท่านก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปได้โปรดให้ฉันกระโดดลงไปบนหลังของท่านด้วยเถิดฉันจะได้ลงจากต้นไม้นี้ได้แรดถูกยอเช่นนั้นก็ยอมแต่โดยดีกระต่ายจึงกระโดดลงจากต้นไม้ลงไปบนคอของแรดด้วยกำลังแรงที่กระโดดลงมาจากที่สูงทำให้แรดแก่ล้มลงคอหักตายด้วยความตื่นตกใจกระต่ายได้วิ่งออกอย่างไม่ยอมหยุดจนกระทั่งมาถึงวังของพระราชาแล้วก็ปิดซ่อนอยู่ใต้บัลลังก์ทองก่อนที่พระราชาและเสนาข้าราชการจะเข้ามาเมื่อพระราชาเสด็จเข้ามาประทับบนบัลลังก์กระต่ายก็ตื่นเต้นจนจามออกมาใครบังอาจจามต่อหน้าพระเจ้าแผ่นดินพระราชามีรับสั่งถามขึ้นเสนาข้าราชบริพารที่รายล้อมอยู่ที่นั่นต่างมองกันและกันแต่แล้วก็มีเสียงจามดังขึ้นอีกที่ใต้บัลลังก์จึงรู้กันว่ากระต่ายนั่นเองที่จามเจ้ากล้าดีอย่างไรจึงมาจามใต้บัลลังก์ของข้าพระราชามีรับสั่งถามและตรัสสั่งเพชฌฆาตว่าเอามันไปตัดหัวกระต่ายไม่รอช้าได้อ้อนวอนขึ้นอย่างกล้าหาญว่าถ้าหากพระองค์จะละชีวิตข้าพระพุทธเจ้าไว้ข้าพระพุทธเจ้าจะนำคนของพระองค์ไปเอารัดใหญ่ตัวหนึ่งมันมีนอใหญ่มากทีเดียวหมดให้เป็นผงแล้วก็ใช้ทำยาได้พระราชาทรงพระสรวนทำให้เสนาข้าราชการพลอยหัวเราะตามไปด้วยกระต่ายจะนำเราไปเอารัดได้อย่างไรกันฮึพระราชาตรัสถามถ้าข้าพระพุทธเจ้าทำไม่สำเร็จพระองค์ไม่เสียอะไรเลยและอยากจะได้ตัดหัวข้าพระพุทธเจ้าอีกกระต่ายทูลตอบไปอย่างกล้าหาญพระราชาทรงยอมรับกระต่ายจึงพาเสนาข้าราชการไปยังที่แรดนอนตายอยู่เสนาเหล่านั้นก็พบแรดขนาดใหญ่หัวของมันสูงเท่าคนยาวเท่าม้านอยาวถึง3 ฟุตเป็นแรดที่หัวโตมากทีเดียวเม เมื่อพระราชาได้ทรงทราบจากเสนาว่าได้พบแรดตามที่กระต่ายบอกพระองค์ก็พระราชทานเสื้อและม้าตัวหนึ่งให้กระต่ายเป็นรางวัลที่ได้บอกความจริงกระต่ายจึงขี่ม้ากลับไปขณะที่ขี่ม้าไปตามถนนนั้นกระต่ายได้พบลิงเพื่อนของมันแกไปเอาเสื้อสวยๆและมัดมาจากไหนลิงถามด้วยความแปลกใจพระราชาพระราชทานให้กันนะสิกระต่ายตอบทำไมพระราชาถึงพระราชทานให้ล่ะลิงซักเพราะกันจามใต้บัลลังก์ของพระองค์นะสิกระต่ายตอบลิงไม่ได้หยุดรอถามอะไรต่อไปอีกถ้าเจ้ากระต่ายโง่นี่สามารถเอาของจากพระราชาได้ลิงคิดแล้วเรื่องอะไรล่ะพระองค์จะไม่พระราชทานให้ฉันบ้างลิงวิ่งอย่างรวดเร็วเท่าที่มันจะวิ่งไปได้เหมือนวิ่งตรงไปยังวังของพระราชาแล้วก็ไปซ่อนอยู่ใต้บัลลังก์ทองในไม่ช้าพระราชาและข้าราชการก็เข้ามาในห้องนั้นพระราชาขึ้นประทับบนบัลลังก์ลิงเห็นเป็นโอกาสก็จำออกมาด้วยเสียงอันดังเท่าที่มันจะทำให้ดังได้ใครนะมังอาจจำในที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินพระราชาตรัสถามลิงที่อยู่ใต้บัลลังก์จำอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ดังกว่าครั้งแรกลิงจึงถูกลากออกจากที่ซ่อนเจ้ากล้าดีอย่างไรจึงมาจำใต้บัลลังก์ของข้าพระราชาตรัสถามข้าพระพุทธเจ้าจามเพื่อจะได้รับพระราชทานเสื้อและม้างามๆสักตัวหนึ่งลิงตอบงั้นเหรอพระราชาตวัดด้วยสุรเสียงอันดังแล้วมีรับสั่งกับเพชฌฆาตว่าเอามันไปตัดหัวเสียเรื่องลูกเขยพระราชาสมัยหนึ่งนานมาแล้วยังมีช่างตัดเสื้อคนหนึ่งมีความเป็นอยู่อย่างยากจนแร้นแค้นที่สุดแต่ความยากจนของช่างตัดเสื้อผู้นี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะทำให้เขากระทำความดีได้ดังนั้นช่างตัดเสื้อผู้นี้จะยากจนก็แต่เพียงร่างกายเท่านั้นส่วนน้ำใจของเขาเปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณาต่อคนทุกชั้นแม้กระทั่งหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งซึ่งเขาก็แบ่งปันเศษอาหารให้เป็นประจำดังนั้นหมาจิ้งจอกตัวนี้จึงเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ดีต่อช่างตัดเสื้อคนนี้นะและเมื่อมาเห็นสภาพความยากจนของช่างตัดเสื้อหมาจิ้งจอกจึงเกิดความสงสารและคิดจะตอบแทนความดีของช่างตัดเสื้อผู้นี้ให้ได้วันหนึ่งหมาจิ้งจอกได้ปรารภกับช่างตัดเสื้อขึ้นว่าข้าพเจ้ารู้สึกสงสารท่านเหลือเกินที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างทุกทนทรมานเช่นนี้ข้าพเจ้าทนไม่ได้จริงๆจึงอยากจะช่วยท่านเหลือเกินช่างตัดเสื้อหัวเราะนึกนิยมในน้ำใจของหมาจิ้งจอกที่แสดงความยินดีต่อเขาแต่ข้าพเจ้ายังมีความสุขที่มีเพื่อนที่ดีอย่างท่านช่างตัดเสื้อกล่าวแต่นั่นแหละมันก็ไม่ได้ช่วยให้ท่านพ้นจากความยากลำบาก
8: ยากแค้นไปได้เลย
5: เอาอย่างนี้ไหมล่ะท่านอยากเป็นลูกเขยพระราชาไหมหมาจิ้งจอกถามเป็นลูกเขยพระราชาช่างตัดเสื้อหัวเราะอย่างขบขันท่านเอาอะไรมาพูดเรื่องมันเป็นไปได้เสียเมื่อไหร่ล่ะข้าพเจ้าไม่ได้พูดเล่นนะจะบอกให้ข้าพเจ้ามีแผนการจะช่วยให้ท่านเป็นลูกเขยพระราชาได้จริงๆถ้าไม่เชื่อท่านคอยดูก็แล้วกันหมาจิ้งจอกพูดอย่างจริงจังแต่ช่างตัดเสื้อเห็นว่าเป็นเรื่องราวไร้สาระมากกว่าเขาเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญจะไปเป็นลูกเขยพระราชาดังหมาจิ้งจอกมันพูดได้อย่างไรกันช่างตัดเสื้อรำพึงกับตัวเองพลางคิดว่าหมาจิ้งจอกสหายของเขาคงสติไม่ค่อยจะดีเสียแล้ววันรุ่งขึ้นหมาจิ้งจอกก็ออกเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งโดยที่ปากของมันข้ามเนื้อแกะติดไปด้วยพอไปถึงยังพระราชวังก็พอดีเป็นเวลาที่เจ้าหญิงเสด็จมาส่งน้ำในสระน้ำภายในพระราชอุทยานหมาจิ้งจอกจึงแกล้งไปนอนหมอบอยู่ตรงทางที่เจ้าหญิงจะเสด็จครั้นอีกชั่วครู่เจ้าหญิงผู้มีสิริโฉมอันงดงามยิ่งพร้อมด้วยนางสนมกำนันก็ได้เสด็จผ่านมาเมื่อมาพบหมาจิ้งจอกเจ้าหญิงจิมรีบสั่งให้นางสนมขับไล่หมาจิ้งจอกไปให้พ้นจากพระราชอุทยานเสียแต่หมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เพียงแต่เลี้ยงลุกเดินไปและเข้าหมอบอยู่ใกล้ๆกับพระบาทของเจ้าหญิงพลางทำตาละห้อยอย่างน่าสงสารเจ้าหญิงซึ่งเพียบพร้อมด้วยเมตตากรุณาต่อสัตว์อยู่แล้วเมื่อทรงเห็นหมาจิ้งจอกแสดงอาการเช่นนั้นพระนางจึงเกิดความสงสารและตรัสถามไปว่านี่แน่เจ้าหมาจิ้งจอกเจ้ามาจากไหนกันถึงได้มาเพ่นพ่านอยู่ในที่เช่นนี้เจ้าไม่กลัวถูกจับไปส่งเทศบาลหรือหมาจิ้งจอกคงซบหน้าของมันแนบกับพระบาทของเจ้าหญิงและกระดิกหางอยู่ไปมาเจ้าหญิงใช้พระหัตถ์ตบหัวหมาจิ้งจอกด้วยทรงพระกรุณาแล้วนั่นเจ้าคาบอะไรไว้ในปากล่ะหมาจิ้งจอกวางเนื้อแกะก้อนโตๆนั้นลงกับพื้นพลางพูดว่าขอเดชะเนื้อแกะอาหารโปรดของข้าพุทธเจ้าพะยะค่ะเจ้ากินเนื้อแกะเชียวหรือ จ้าหญิงทรงสนเท่เจ้ามาจากเมืองไหนกันล่ะถึงได้มีโอกาสกินเนื้อแก่หมาจิ้งจอกสบโอกาสดังนั้นมันรีบทูลว่าเมืองของข้าพเจ้านั้นอุดมสมบูรณ์ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคเนื้อแก่อย่างนี้เป็นเพียงเศษอาหารที่ชาวเมืองของข้าพุทธเจ้าโยนทิ้งไม่ค่อยจะสนใจเท่าใดนักเพราะพวกเขาคิดว่าราคามันน้อยนิดเหลือเกินพะยะค่ะโอ้โหเจ้าหญิงทรงตื่นเต้นเนื้อแกะอย่างนี้หรือเมืองของข้ามันราคาสูงมากนักบ้านเมืองของเจ้าคงจะมั่งคั่งร่ำรวยกันมากและเป็นเมืองที่มีความสุขหาที่เปรียบไม่ได้พะยะค่ะหมาจิ้งจอกทูลต่อผู้คนพลเมืองนั้นต่างก็ได้รับความร่มเย็นกันโดยทั่วหน้าพระราชาของข้าพเจ้านั้นทรงมีพระเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งถึงแม้พระองค์จะมีกองทัพอันมหาศาลและเก่งกล้าในการรบแต่พระองค์ก็ไม่ใฝ่ปรารถนาที่จะรุกรานใครเลยพะยะค่ะเจ้าหญิงทรงฟังหมาจิ้งจอกเล่าเรื่องโกหกพกลมก็เกิดความสนใจพระราชาของเจ้าคงจะมีพระราชินีสวยงามและดีพร้อมทุกประการนะเปล่าเลยหาไม่ได้พระเจ้าค่ะหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เริ่มแผนการของมันทันทีพระองค์ยังเป็นโสดเปลี่ยวเปล่าพระวรกายอยู่เลยพะยะค่ะแต่ข้าพุทธเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงมีพระราชดำริจะส่งราชทูตของพระองค์มาเจรจาสู่ขอพระราชธิดาของเมืองนี้ไปเสกสมรสในอนาคตอันใกล้นี้พะยะค่ะถ้าหากมีการขัดความประสงค์ของพระราชาของเจ้าล่ะขอเดชะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่พระราชาของพุทธเจ้าจะทรงทำการไม่สำเร็จพะยะค่ะเจ้าหญิงจึงได้นำเรื่องราวซึ่งเป็นความเท็จของหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ไปกราบทูลให้พระราชบิดาทรงทราบพระองค์จึงกริ้วมากที่ทรงทราบว่าพระราชาของหมาจิ้งจอกจะใช้อำนาจมาข่มขู่เอาราชธิดาของพระองค์ไปเป็นมเหสีดังนั้นพระองค์จึงรับสั่งให้มหาดเล็กขับไล่หมาจิ้งจอกให้ออกไปจากนอกเมืองทันทีแต่ก่อนที่หมาจิ้งจอกเจ้าเล่จะออกนอกเมืองไปนั้นมันยังวางอุบายสำทับกับมหาดเล็กไปอีกว่าคอยดูเถอะพระราชาของข้าพุทธเจ้าจะต้องกริ้วมากคราวนี้แหละบ้านเมืองของท่านจะต้องแหลกเป็นผงที่ลีดินไปทีเดียวแต่พวกมหาดเล็กต่างพากันหัวเราะอย่างเยาะเย้ยและพูดว่าเชิญตามลำบากเลยไอ้หมาจิ้งจอกสังกระบวยหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ไม่ละความพยายามที่จะช่วยช่างตัดเสื้อเพื่อนผู้มีคุณของมันให้เป็นลูกเขยของพระราชาให้จงได้ดังนั้นมันจึงเข้าไปในป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของมันและได้ขอร้องให้บรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายช่วยเหลือในการครั้งนี้ด้วยในที่สุดหมาจิ้งจอกก็ได้รับความช่วยเหลือโดยมีฝูงหมาจิ้งจอกหมาป่านับเป็นพันๆตัวพร้อมด้วยช้างเสือสิงโตและสัตว์อื่นๆเป็นจำนวนมากเมื่อได้ซักซ้อมแผนการเป็นอย่างดีแล้วฝูงสัตว์ป่าทั้งหลายนับเป็นจำนวนหมื่นก็แห่แหนไปยังเมืองของเจ้าหญิงทันทีแต่แทนที่จะพากันเข้าไปในเมืองพวกมันกลับแอบซุ่มอยู่นอกกำแพงครั้นพอเวลามืดค่ำบรรดาสัตว์ป่านับจำนวนหมื่นต่างก็ส่งเสียงคำรามร้องเสียงดังก้องกังวานไปทั่วอย่างน่ากลัวหลังจากนั้นหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็เข้าไปในเมืองและกราบทูลพระราชบิดาของเจ้าหญิงให้ทรงทราบว่าเสียงที่พระองค์ทรงได้ยินจากนอกเมืองนั้นคือเสียงของพระไรพลกองทัพอันมหึมากำลังโห่ร้องเพื่อเตรียมที่จะถล่มเมืองของพระองค์ให้ราบเป็นหน้ากลองหากพระองค์ทรงปฏิเสธที่จะยกพระราชธิดาให้แก่พระราชาของมันฝ่ายพระราชาก็ประหนกตกกระทัยที่ได้ยินเสียงคำรามของบรรดาสัตว์ป่าซึ่งพระองค์เข้าใจว่าเป็นเสียงโห่ร้องของกองทัพพระราชาของหมาจิ้งจอกและพระองค์เกรงว่าราษฎรของพระองค์จะได้รับความเดือดร้อนและบ้านเมืองของพระองค์จะต้องถล่มทลายพระกองทัพอันมหึมาของพระราชาของหมาจิ้งจอกดังนั้นพระองค์จึงยินยอมยกพระราชธิดาให้ไปด้วยความจำพระทัยในที่สุดช่างตัดเสื้อผู้ยากจนก็ได้เป็นลูกเขยพระราชาสมความตั้งใจของหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ทุกประการนิทานเรื่องม้าป่าครั้งหนึ่งมีม้าป่าสีดำตัวใหญ่นักหนาวิ่งออกมาจากป่าผ่านเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากป่านั้นไม่มากนักเผอิญในหมู่บ้านนั้นก็มีชายชะกันหลายคนเป็นผู้ชำนาญในการจับม้าป่าขายพอม้าดำตัวใหญ่ผ่านเข้าไปชายชะกันเหล่านั้นก็ช่วยกันจับไว้ได้ไม่เคยเห็นเลยม้าตัวนี้ชายชะกันคนหนึ่งพูดนี่มันพันม้าป่าซึ่งมีอยู่ในส่วนลึกที่สุดของป่าสูงท่ามกลางเทือกเขาทางทิศตะวันออกเจ้าหนุ่มคนหนึ่งอธิบายท่ามกลางเทือกเขาที่เขาเล่ากันมาแต่ไหนแต่ไรว่าเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยทองนั่นน่ะหรือเจ้าหนุ่มอีกคนหนึ่งถามขึ้นลอยๆนั่นแหละชายผู้เฒ่าผมขาวตอบเคหสถานทำด้วยทอง ถนนหนทางก็ปูด้วยอิฐทองอะไรๆก็ทองทั้งนั้นแต่ม้าตัวนี้ไม่ใช่ม้าทองทางที่มาจากแดนทองหญิงคนหนึ่งพูดแล้วก็หัวเราะชายชราคนนั้นตรงเข้าไปจับเท้าขวาข้างหน้าของม้ายกขึ้นให้ม้างอเข่าเท้าหงายขึ้นแล้วก็พูดด้วยเสียงตื่นเต้นว่านี่ยังไงทำไมจะไม่ใช่ม้าทองทุกคนมองดูที่ฝ่าเท้าม้าก็เห็นเป็นสีทองแสดงว่าม้าตัวนี้วิ่งบนถนนที่ปูด้วยอิฐทองเสมอม้าตัวนี้จะต้องมีราคาสูงมากชายชะกันว่าพรุ่งนี้จะต้องเอาไปขายให้เศรษฐีในเมืองหลวงแล้วชายชะกันที่ช่วยกันจับม้าตัวนี้ได้ก็ตกลงกันว่าจะขายราคาเท่าใดเสร็จแล้วเจ้าคนหนึ่งพูดอย่างขนองว่าก่อนจะขายให้ข้าลองขี่เสียหน่อยเถิดเกิดมาม้าพันนี้ข้าไม่เคยขี่เลยว่าแล้วก็กระโดดขึ้นหลังม้าป่าขี่ควบไปมาในบริเวณที่กว้างขวางของตำบลนี้วิเศษแท้เจ้าคนที่ขี่ว่าเร็วและเรียบราวกับม้าเหาะเจ้าหนุ่มผิวบางคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ในหมู่ชาวบ้านพูดกับชายผู้เฒ่าว่าถ้าฉันขี่ม้าเป็นฉันก็ต้องขอขี่บ้างแล้วตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยสัมผัสม้าเลยเสียดายเจ้าเป็นลูกผู้ชายพ่อของเจ้าเป็นนักรบที่กล้าหาญที่สุดชายผู้เฒ่าว่าข้าเชื่อว่าเจ้าขี่ม้าตัวนี้ได้ถึงแม้ไม่เคยขี่ม้ามาก่อนเลยก็ตามเจ้าหนุ่มผิวบางก็ยิ้มเศร้าๆใส่หน้าพูดว่าเป็นไปไม่ได้ฉันจะขี่ม้าได้อย่างไรในเมื่อฉันไม่เคยขี่ม้าเจ้าชายชะกันคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าหนุ่มผิวบางจึงว่าพวกข้าก่อนที่จะขี่ม้าเก่งอย่างเดียวนี้ก็ล้วนแต่ขี่ม้าไม่เป็นล้วนแต่ไม่เคยขี่ม้ามาก่อนทั้งสิ้นเฮ้ยหยุดชายชะกันคนนั้นตะโกนบอกเพื่อนซึ่งเป็นคนที่4ที่ขอขี่ม้าป่าตัวนั้นเอาม้ามานี่ครั้นแล้วชายชะกัน 3-4 คนก็ช่วยกันจัดการให้เจ้าหนุ่มผิวบางขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังม้าความประสงค์ของคนเหล่านั้นก็คือต้องการทำให้เพื่อนบ้านที่รักของตนเป็นคนกล้าหาญสมเป็นลูกผู้ชายจับสายบังเหียนไว้ให้ตึงเจ้าชายชะกันคนนั้นบอกเจ้าหนุ่มผิวบางถ้าต้องการให้มันวิ่งเร็วจงหย่อนสายบังเหียนใช้ส้นเท้าทั้งสองกระแทกข้างตัวมันแล้วชายชะกันอีกคนหนึ่งก็อธิบายเพิ่มเติมทันทีว่าถ้าต้องการให้มันหยุดจงดึงสายบังเหียนให้ตึงดึงสายบังเหียนเฉพาะเส้นทางซ้ายมือเมื่อต้องการให้มันเลี้ยวซ้ายชายชะกันอีกคนหนึ่งบอกถ้าต้องการเลี้ยวขวาก็ดึงเส้นทางขวามือใช้ขาใหญ่และน่องหนีบตัวม้าไว้ให้แน่นนะระวังพอพูดขาดคำเจ้าชายชะกันคนนั้นก็ตบก้นม้าอย่างแรงที่สุดม้าป่าก็เพ่นไปข้างหน้าวิ่งไปอย่างเร็วเหลือประมาณชาวบ้านได้ยินเสียงเจ้าหนุ่มผิวบางหัวเราะลั่นจนกระทั่งหลับตาไปเอ๊ะนั่นยังไงกันชาวบ้านคนหนึ่งพูดดังขณะจ้องดูหมู่ไม้ที่ม้าป่าวิ่งหายเข้าไปทำไมไม่บังคับม้าให้วิ่งกลับมาฮ่าฮ่าหมดหวังหมดหวังคนหนึ่งตะโกนมันจะกลับมาได้ยังไงทำไมก็มันรู้วิธีบังคับแล้วนี่นาชายชะกันว่าแต่ข้าไม่ได้ยินใครแนะนำเลยว่าถ้าต้องการให้ม้าวิ่งกลับมาทางเดิมจะต้องทำยังไงทุกคนในที่นั้นก็นิ่งเงียบไปและรู้สึกไม่สบายใจไปตามๆกันเพราะสงสารเจ้าหนุ่มผิวบางจะเป็นอันตรายชาวบ้านทั้งหลายยืนดูอยู่นานกลับบ้านดีกว่าชายคนหนึ่งพูดแล้วก็เดินออกจากกลุ่มชาวบ้านคนอื่นๆในที่นั้นก็ทำท่าจะกลับไปบ้านแต่ในทันใดนั้นชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนว่ามาแล้วกลับมาแล้วพอสิ้นเสียงร้องบอกม้าก็วิ่งมันหยุดอยู่เฉพาะหน้าชาวบ้านกลุ่มนั้นเจ้าหนุ่มผิวบางนั่งยิ้มอยู่บนหลังม้าบอกชายชะกันที่ช่วยกันจับม้าป่าตัวนี้ได้ว่าฉันขอซื้อม้าตัวนี้ให้ราคาแก่ทุกคนที่ช่วยกันจับม้าตัวนี้ได้เท่ากับราคาม้าพวกเจ้าตั้งราคาไว้แล้วแล้วก็ถามว่าราคาเท่าใดเล่าม้าตัวนี้ตามที่เจ้าตั้งราคากันไว้แล้วราคาทองสองกรัมของผู้ซื้อชายชะกันคนหนึ่งตอบเจ้าช่วยกันจับม้าตัวนี้กี่คนด้วยกันเจ้าหนุ่มผิวบางถามชายชะกันคนหนึ่งจึงนับพวกของตนที่ช่วยกันจับม้าแล้วตอบว่า10 คนดีแล้วเจ้าหนุ่มผิวบางพูดยิ้มแย้มฉันจะให้ทองแก่พวกเจ้าคนละ2 กรัมทุกคนว่าแล้วก็เอามือทั้งสองลงไปในถุงใหญ่2 ถุงที่ห้อยอยู่2 ข้างตัวม้าส่งให้ชายชะกันเหล่านั้นคนละ2 กำมือแล้วจากทองชาวบ้านซึ่งพากันมาชุมนุมอยู่ในที่นั้นหมดทั้งหมู่บ้านคนละ1 กำมือ ส่วนชายชราซึ่งผู้เป็นคนสนับสนุนให้เขาขี่ม้าและชายชะกันบรรดาที่จัดการให้เขาขี่ม้าและให้คำแนะนำต่างๆนั้นเขาให้ทองคนละ2กำมือทุกคนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าไม่ลองทำท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะทำได้หรือไม่สุภาษิตข้อนี้มีวัตถุประสงค์เตือนใจบุคคลที่ดูถูกตัวเองว่าไม่มีความสามารถในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมทำทางที่ดีควรจะลองทำดูแทนที่จะยอมแพ้หรือจนปัญญาเสียอย่างง่ายๆถ้าได้ลองทำดูแล้วอาจจะเหมือนชายผิวบางในนิทานเรื่องนี้ก็ได้คือเมื่อลองขี่ม้าแล้วจึงได้รู้ว่าตัวเองก็มีความสามารถในการขี่ม้าไม่แพ้คนอื่นเหมือนกัน
7: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาฟังกันต่อขอบคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เราได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับมาดูที่อยู่กันครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการนะครับท่านเขียนเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับผมพุทธชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับพอเข้าหน้าฝนหลายคนอาจจะต้องพบกับปัญหาน้ำรั่วซึมเมื่อพูดถึงคำว่ารั่วคำนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมนึกถึงอะไรครับ
1: รั่วยางรั่วอะไรอย่างนี้
2: รถรั่ว
3: ภาชนะที่มันแตกใส่น้ำแล้วมันจะรั่วลงมา
4: หลังคารั่วของพังอะไรเงี้ย
5: ท่อน้ำรั่ว
6: มันไงมันก็ไม่เต็มขึ้นมามันรั่วไปแล้ว
1: น้ำรั่ว
7: เหมือนแบบสิ่งที่มันปิดไม่สนิทเหมือนรั่วลงมา
0: ปัญหาหลังคารั่วซึมเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับ
8: ครับก่อนอื่นก็ต้องตรวจสอบรอยรั่วรอยร้าวตรงนั้นก่อนนะครับว่าเกิดจากตรงไหนที่ไหนนะครับเป็นต้นว่าถ้าเกิดจากรางน้ำเราก็หาวัสดุยาแนวไปยารางน้ำซะถ้าซ่อมรั่วแล้วซ่อมแล้วไม่ได้ก็เปลี่ยนครับ
0: เมื่อพูดถึงคำว่ารั่วตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแล้วคำว่ารั่วหมายถึงอาการที่อากาศหรือของเหลวเป็นต้นไหลเข้าหรือออกตามรอยแตกหรือรูซึ่งเกิดจากความชำรุดที่อากาศหรือของเหลวเป็นต้นเข้าออกได้เช่นเรือรั่วท่อประปารั่วหลังคารั่วโดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันเช่นนั้นเช่นข่าวรั่วข้อสอบรั่วครับคุณผู้ชมครับในปัจจุบันได้มีการนำคำว่ารั่วไปใช้ในความหมายอื่นอีกมีความหมายอะไรนั้นไปชมกันครับ
9: ทำอะไรแบบไม่ทันคิด
10: ทำอะไรกะโหลกกะลา
11: ต้องหรืออะไรแบบนี้นะ
12: หมายถึงอาการเมาแบบเมารั่วๆอะไรอย่างเง
13: ี้
12: ย
13: มากกว่าคนปกติควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะเป็นโปะ
14: เริ่มพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเริ่มทำที่ไม่เคยทำเนี่ยรั่ว
0: สำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือก็สงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ครับที่พิจารณาครับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
1: วันนี้หลายคนคงจะแปลกใจนะครับทำไมขึ้นมามี2คนเลยนะครับครับเพราะว่าเราจัดรายการร่วมนะครับนักจัดรายการร่วมที่เราเข้ารายการร่วมกันนะครับก็เลยต้องมาพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนนะท่านผู้ชมก่อนว่ารายการนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้ทั้งวิทยุที่ท่านฟังอยู่นะครับและก็ดูย้อนไปย้อนมาไม่ว่าย้อนหลังหรือไปข้างหน้าได้นะครับกับรายการประเด็นดวงใจที่ท่านชมอยู่ในตอนนี้นะครับผ่านทาง YouTube นะครับและก็ Facebook ไลฟ์ขององค์กรภาคีเครือข่ายนะครับวันนี้นะครับรายการประเด็นที่เราจะคุยกันนะครับก็นำเรื่องราวต่างๆมานำคุยกันโดยเฉพาะช่วงที่คุณภูวิสิทธิ์ที่จะเข้ามาซึ่งเป็นแขกรับเชิญเราวันนี้นะครับทราบว่าตอนนี้กำลังขับรถจะถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะเข้ามานะครับและก็จะบอกท่านฟังว่าคุยเรื่องป่าไม้แต่ก่อนจะถึงเรื่องป่าไม้เนี่ยมันมีเรื่องดังๆอยู่หลายเรื่องเลยแต่ละเรื่องนี้อยากจะหยิบมานั่งคุยกันนะครับเอาเรื่องใกล้ๆตัวเราก่อนนะครับตอนนี้เข้าพรรษาอยู่ตอนนี้เข้าพรรษาอยู่นะครับเป็นเรื่องของไปที่วัดกันดีกว่าที่วัดเขามีอะไรกันตอนนี
0: ้โอ้โหเป็นข่าวคึกโครมเลยพี่กุญชัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเอ่ยกันตรงๆในจังหวัดอยุธยาเนี่ยก็เกิดกรณีนะครับท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเกิดเสพเมถุนขึ้นมาอันนี้นะครับเป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดาโลกแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาวพุทธทีนี้ชาวพุทธเนี่ยไม่เข้าใจศาสนาพุทธผมใช้คำนี้นะครับทุกท่านที่ฟังรายการอยู่เนี่ยผมถามสักคำหนึ่งว่าท่านเองเป็นชาวพุทธหรือเปล่าถามตัวเองนะครับท่านเป็นชาวพุทธหรือเปล่าสองถ้าท่านตอบว่าท่านเป็นชาวพุทธผมอยากจะรู้ว่าท่านคิดว่าท่านเป็นพุทธด้วยเหตุใดคำถามนี้ถือว่าเป็นคำถามท้าทายนะครับก่อนที่จะมาถึงคำตอบพี่กุญชัยครับมีการสำรวจในโลกออนไลน์ครับโดยหน่วยงานเอกชน 2-3 แห่งเขาก็ทำแบบสอบถามออนไลน์ไปยังเด็กๆนะครับเด็กชั้นม.4 ม.5 เนี่ยนะครับลูกหลานของเราเนี่ยแล้วก็ถามว่ามีวิชาอะไรที่ไม่อยากเรียนเขาก็ให้มา5อันดับ
1: ครับ
0: ฟังแล้วน่าเสียใจมาก1ในวิชาที่ไม่อยากเรียนดูเหมือนจะเป็นลำดับ2คือวิชาพระพุทธศาสนา
1: ครับ
0: บอกไม่อยากเรียนเลยทีนี้พอมาเกิดเหตุว่าสมีท่านอดีตเจ้าอาวาสนะครับตอนนี้สึกแล้วเนี่ยท่านชื่อโชติเขาก็เรียกว่าสมีโชตินะครับเพราะว่าการเสพเมถุนหรือว่ามีเมียในขณะที่ยังห่มผ้าเหลืองเนี่ยก็ถือว่าปาราชิกนะครับต้องอาบัติปาราชิกซึ่งเป็นโทษร้ายแรงมากในทางศาสนาไม่ตายแต่ว่าไม่สามารถบวชได้อีกนะครับผมถึงยกประเด็นว่าโทษเนี่ยมันเกิดจากชาวพุทธส่วนหนึ่งคือชาวพุทธที่ประกาศตนเองว่าเป็นพุทธมามกะเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นพุทธแต่ปากพูดง่ายๆมีพุทธอยู่สองเวลาคือหนึ่งตอนเช้ามาใส่บาตรนะครับแล้วก็สองวันพระไปวัดนี่ก็อาจจะไปเจอพระหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอาจจะไปเที่ยวเตร่เออาอันนี้พูดด้วยความน้อยใจนะอยู่จัดพูดด้วยความน้อยใจคือคือขนาดตอนเช้าเนี่ยเราใส่บาตรเนี่ยเราก็ยังใส่ผิดเรายังใส่ผิดเลยผมเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ถูกนะครับแต่ว่าก็มีเพื่อนฝูงที่ให้สติเขาก็บอกว่าเวลาเราทำบุญตักบาตรเนี่ยนะครับจะมากจะน้อยอย่าไปดูหมิ่นนะครับจะมากจะน้อยได้ทั้งนั้นข้าวเปล่าสักทัพพีนึงปลาสักตัวนึงหรือจะซื้อจากตลาดแกงสักถุงหนึ่งข้าวสักถุงก็ดีทั้งนั้นแต่ต้องใส่บาตรด้วยความตั้งใจ
1: ตั้งใจใส่บาตรนะครับ
0: คือการใส่บาตรเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยฝึกจิตใจที่จะให้ทานคือขัดเกลาเกลียดในการยึดครองว่าไอ้นี่ของกูเนี่ยพอเราใส่บาตรปั๊บเราก็เหมือนฝึกใจเราให้สละให้คนอื่นนะครับนั้นพอเราสละแบบนี้อ้าว พี่ปุริสิทธิ์มาแล้วสวัสดีครับพี่ปุริสิทธิ์ครับ
1: สวัสดีครั
0: ขอข
1: บ
0: ัดจังหวะ
1: สวั
0: ต
1: ส
0: ้อ
1: ด
0: น
1: ี
0: รับ
1: คร
0: ก่อน
1: ับขออนุญาตวันนี้สายนิดนึงขอ
0: ครับ
1: ฟังอาจารย์ต่อก่อน
0: เอาครั
1: ค
0: บ
1: รับ
0: ทีนี้พอเราฝึกจิตใจให้เป็นผู้เสียสละเนี่ยนะครับไอ้ของเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเราจะสละกิเลสมันเป็นการพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนาพุทธเลยนะครับเราไปดูส.ส.เราไปดูข้าราชการที่โกงกินคนเหล่านี้ไม่ใช่ชาวพุทธหรอกครับเพราะว่าไม่สามารถละความโลภของตัวเองได้นี่ย้อนกลับมาดูสมีโชติสมีโชติเป็นเจ้าอาวาสพรรษาต้อง30กว่าปีนะครับคือท่านบวชตั้งแต่วัยหนุ่มแหละแล้วปัจจุบันสมีโชติก็อายุ66ปีพรรษาบวชนี่30พรรษาแล้วเป็นเจ้าอาวาสอารามหลวงเนี่ยนะครับวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยแต่ว่าด้วยความประพฤติที่แย่มากนะครับคือเสพเมถุนในขณะที่ยังครองพระเหลืองนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครรู้หรอกครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชม8เจ้าตัวเนี่ยรู้แน่นอนและสีกาคู่กันก็รู้แน่นอนสิ่งเหล่านี้ปิดโลกไม่ได้นะครับเอาละถ้าอยากเราอยากจะประจานเราก็เอาภาพในอินเทอร์เน็ตภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยมาประจานแต่การประจานเนี่ยไม่ใช่หลักศาสนาพุทธหลักศาสนาพุทธเนี่ยฝึกให้ขัดเกลาตัวเองถ้ารู้ว่าไม่เหมาะสมก็ลาการลาสิกขาบทนี่มันง่ายมากนะครับแล้วถ้าตัวเองรู้ว่าทนกิเลสทนราคะไม่ไหวยังไงก็อยากจะมีเมียก็สึกออกมาก็จบแต่ถ้าสึกออกมาแล้วแล้วกลัวว่าจะไม่มีรายได้เห็นว่ามีรายได้ตั้ง90กว่าล้านเนี่ยถ้ากลัวว่าจะไม่มีรายได้ก็แปลว่าไม่ใช่ชาวพุทธแล้วคือยังมีความโลภความโลภของตัวเองนั้นก็ทำให้เกิดความมัวหมองในกิจการพระศาสนาทำให้วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นที่ต้องรังเกียจเดียดฉันท์ของชาวพุทธทั้งที่เรื่องธรรมดามากในประวัติของศาสนาเนี่ยพระที่เสพเมถุนในขณะที่ยังสวมจีวรเนี่ยไม่ใช่องค์นี้องค์แรกและก็ไม่ใช่องค์นี้องค์สุดท้ายแต่เราชาวพุทธทุกคนนะครับที่ฟังรายการผมเองพี่ปุริสิทธิ์เองและพี่กุจายเองเนี่ยเราอาจจะต้องช่วยกันขวดขันเราตำหนิพระได้นะครับหลายท่านอาจจะนึกว่าไอ้ไม่ปล่อยท่านเถอะไม่ได้นะครับเราตำหนิพระได้ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นสี่เสาหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความเลวร้ายอย่างหนึ่งที่เราเกิดมาแล้วได้เห็นกับตานะครับขณะเดียวกันวิชาพระพุทธศาสนาที่สำรวจกันแล้วเด็กๆไม่อยากเรียนเนี่ยก็อาจจะต้องฝากกระทรวงศึกษาธิการว่าจะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เรียนเพื่อเป็นนักบวชนะครับแต่เราเรียนเพื่อรู้วิถีในการดำรงชีวิตในการปฏิบัติเราไม่ได้เรียนหลักธรรมเพื่อจะบรรลุอรหันต์นะครับแต่เราเรียนหลักธรรมหลักปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตคฤหัสถ์ของเราเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเอาละครับผมจบ
1: ครับ
0: เรื่องสมีโชติไว้แค่นี้เดี๋ยวเรากลับเข้ามา ขออภัยท่านผู้ชมและท่านฟังด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: กลับมาเรื่องป่าไม้ครับ
1: กับเรื่องป่าไม้นะฮะวันก่อนเนี่ยมีคำถามยังค้างอยู่เลยนะครับคาร์บอนเครดิต
2: คาร์บอนเครด
1: ิตนะเดี๋ยวช่วยตอบคำถามนี้ที่คาอยู่ก่อนนะครับแล้วเราจะขึ้นเรื่องที่ท่านต้องการคุยเลยครับเชิญเลยครับ
2: ก็สวัสดีนะครับทุกท่านแต่เพียงแต่ว่าเห็นอาจารย์จำหลัดได้พูดถึงจะมีโทษแล้วก็อดแตะไม่ได้เดี๋ยวขอสัก5นาที
1: ได้คร
2: ับ ขอ5นาที
1: ได้เลยครับ
2: คืออย่างนี้ผมจะพูดในเรื่องของศาสนานิดนึงจากพอมาเรียนเรื่องพระพิธรรมก็พอจะรู้ลึกซึ้งมากขึ้นนะแต่ก็ไม่ถึงขนาดไหนเพราะว่าช่วงนี้ก็ขาดไปบ้างก็รู้ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโดยผมมาประมวลเอาเองนะครับพระที่มีวัดตั้งแต่สมัยพระพุทธการเนี่ยพระพุทธเจ้านี่อยู่ในป่าที่ใต้ต้นไม้อยู่ในป่าไม่มีวัดนะครับเป็นแค่สถานที่นะครับที่หนึ่งตอนนี้สมัยพระเจ้าพิมพิสารท่านก็เห็นว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าแล้วก็พระทั้งหลายเนี่ยที่ได้บำบวชอยู่ในป่าแล้วก็เวลาคนไปฟังธรรม ต้องเข้าป่าไปฟังธรรมอันที่สองก็คือเวลาท่านมาบิณฑบาตท่านก็เลยออกจากป่าท่านบิณฑบาตในเมืองมันก็เป็นระยะไกลท่านก็เลยขออนุญาตท่านพระพุทธเจ้าว่าจะสร้างวัดเพื่อให้พระสงฆ์เพื่อให้พระเพื่อให้ท่านอยู่ท่านก็ได้รับอนุญาตแล้วก็สร้างครับมันถึงเกิดวัดขึ้นตอนนี้ผมไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องนี้เป็น 100% นะครับแต่เป็นเครื่องความคิดของผมในใจที่ประมวลจากหลายๆส่วนที่ผ่านมาทุกวันนี้บ้านเราเนี่ยมันผิดหรือเปล่าในเรื่องของการที่สร้างวัดแล้วปล่อยให้พระดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่หรือกิจการของกรมศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในความคิดของผมเองเนี่ยถ้าวัดเนี่ยไม่ใช่ประสงค์ของพระแต่เป็นคฤหัสถ์ที่สร้างให้พระดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์ซึ่งเราทราบดีอยู่ว่าทุกราชวงศ์นะครับโดยประเทศไทยเนี่ยพระมหากษัตริย์องค์ไหนก็แล้วแต่สร้างวัดอยู่เป็นวัดหลวงต้องดูแลสืบทอดต่อกันมาตลอดปัจจุบันก็มีทอดกฐินทุกวัดที่เป็นวัดหลวงโดยในรัฐธรรมนูญนะครับพระมหากษัตริย์ดูแลตอนที่วัดราชเราก็ต้องบอกว่าคนเราเนี่ยเป็นคนสร้างถ้าสร้างเพื่ออะไรเพื่อจะมาทำแบบนี้แหละแต่ตอนนี้มันก็จะมีการสร้างรับจ้างนู่นสร้างนี่สร้างอะไรต่ออะไรมาแต่ปัญหาคือสร้างแล้วปล่อยให้วัดแต่ปล่อยให้พระดูแลวัดซึ่งผมว่าความคิดแบบนี้มันผิดนะครับการคนที่สร้างเนี่ยคงจะต้องดูแลจนกว่าอาจจะต้องให้ตระกูลวงตระกูลเป็นคนสืบทอดที่จะดูแลต่อไปด้วยซ้ำไม่ใช่เป็นเรื่องของพระเราก็ทราบดีว่ารับเงินก็ผิดแล้วนะแต่ต้องมาดูแลเรื่องการเงินเรื่องกิจกรรมอะไรหลายอย่างซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์เพราะงั้นปัญหานี้ก็เลยเกิดขึ้นถ้าเราคิดใหม่นะครับเราสร้างวัดเราก็ต้องดูแลวัดเราก็ต้องเป็นโยมอุปถัมภ์ที่จะดูทุกอย่างในกิจกรรมของวัดนะครับในกฎระเบียบก็มีอยู่นะครับว่ามีคารวาสนี่ต้องเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็แต่ยังเพี้ยนนิดนึงตรงที่ว่าให้เจ้าอาวาสเป็นคนมอบหมายจริงๆแล้วมันจะต้องไม่มีเจ้าคำว่าเจ้าอาวาสที่จะไปมอบหมายในเรื่องกิจกรรมของวัดนะครับนอกจากกรรมวิธีของกิจของสงฆ์จริงๆซึ่งต้องดูแลลูกวัดอะไรเงี้ยอันนี้น่าเป็นงั้นก็เสนอให้คิดตรงเรื่องนี้ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าเราทำอะไรผิดไหมเราคิดใหม่ได้ไหมนะครับอันนี้มันก็จะแก้ที่ปัญหาจริงๆอย่างจังถ้าเรามีความคิดแบบนี้มันก็น่าจะเปลี่ยนอะไรได้เยอะครับก็ขอแตะท่านนี้ก่อนครับ
1: ครับครับต่อแตะแล้วนะเดี๋ยวต่อเลยครับ
2: ก็อย่างนี้เรื่องคาร์บอนเครดิตที่ติดไว้โอ้สองอาทิตย์แล้วเนาะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้าขอโทษด้วยที่มีภารกิจเยอะตอนนี้นะฮะวันนี้เองก็มาสายเพราะว่าขับรถกว่าจะถึงก็ไปทำภารกิจมาคำว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าหลายคนมันมีความคิดว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เราจะได้อะไรกลับมามหาศาลเลยไปต่างๆแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากเลยที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหาอย่างแรกเลยนะครับผมขอพูดในเรื่องของส่วนรวมทั้งหมดเลยการตั้งคาร์บอนเครดิตใครเป็นคนตั้งก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นผู้นำประเทศในโลกนี้นะโดยสหภาพยุโรปหรืออะไรต่างปัญหาคืออะไรปัญหาคือเริ่มต้นตั้งแต่การที่โลกร้อนแล้วก็มีผลภาวะอะไรต่างๆเขาจึงบอกว่า คนที่ทำให้โลกร้อนขึ้นนะคือเป็นคาร์บอนที่เขาทำให้ทำลายอะไรต่างๆก็เลยเกิดขึ้นว่าคุณต้องชดใช้หรือคนต้องมีการลดการทำลายโลกทำลายทรัพยากรหรือทำให้โลกร้อนขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณลดไม่ได้จริงๆคุณต้องกลับไปซื้อตรงนี้กลับมานี่คือประเด็น

ประเทศที่มีป่าไม้อยู่แล้วหรือจุดไหนที่มันเป็นป่าไม้อยู่แล้วและถ้ามีการที่คนจะต้องการคาร์บอนเครดิตจุดนั้นเราไม่ให้นะครับไม่ใช่เรามีป่าร้อยล้านไร่แล้วเราจะเอาร้อยล้านไร่มาเป็นคาร์บอนเครดิตขายให้กับอะไรต่างไม่ได้นะครับอะไรเป็นป่าอยู่แล้วเขาก็จะไม่อนุญาตนอกจากเฉพาะที่ส่วนที่ไม่ได้เป็นป่าแต่การดูป่าของเขาไม่ใช่เหมือนประเทศไทยที่บอกว่าเราขีดเส้นบอกว่าตรงนี้เป็นป่าหรือไม่เป็นป่าไม่ใช่เขาจับมาเป็น10 ปีแล้วในเรื่องของ EPS เขาก็จะวัดทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีข้อมูลหมดว่าตรงไหนเป็นป่าตรงไหนไม่เป็นป่าและตรงไหนที่เป็นป่าที่เกิดขึ้นมาใหม่ตรงที่เกิดขึ้นมาไหนนี่แหละครับถึงแม้อยู่ในป่าเองก็มีสิทธิ์ที่ได้คาร์บอนเครดิตสมมติว่าป่าชุมชนใช่ไหมตรงนั้นไม่เป็นป่ามาเลยแต่มีชุมชนทำให้มันเกิดป่าขึ้นอันนั้นน่ะทำได้แต่ถ้าเป็นป่าอยู่แล้วแล้วเป็นป่าชุมชนแล้วไปแค่อนุรักษ์ไว้เฉยๆไม่ได้นะครับอันนั้นเขามีจับแต่ว่าเป็น5 ปี 10 ปีที่เขาจับมาแล้วเนี่ยมันเป็นป่าอยู่แล้วมันตรงนั้นเราจะไม่ได้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจอันที่สองก็คือเรื่องของการขายคาร์บอนเครดิตไม่ใช่เรื่องง่ายการขายคาร์บอนเครดิตครับผมพูดแบบชาวบ้านแล้วกันนะเพราะว่ามันกับไอ้วิชาการผมก็ไม่ค่อยเก่งแต่พยายามประยุกต์ให้ฟังแล้วเข้าใจง่ายนะมันจะมี2 ระบบคือระบบหนึ่งระบบทั่วโลกเอางี้ดีกว่านะครับระบบที่ใช้กันทั่วโลกอันนั้นน่ะรายได้จะดีถ้าคาร์บอนเครดิตจะสูงแต่ก็อยู่ที่บอกด้วยว่ามันมาตรฐานก็สูงเหมือนกันอีกอันหนึ่งคือขายในประเทศนะครับอันนี้ง่ายหน่อยแต่ก็ไม่คุ้มทำไมผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าตันหนึ่งณเวลานี้ตันหนึ่งครับบางทีตันหนึ่งไม่เกิน100 บาทอยู่ประมาณนั้นกว่าจะได้ตันหนึ่งเนี่ยมันขนาดไหนนะถ้าไปคำนวณกันจริงๆเนี่ยมันเยอะมันพี่หลายไล่ไม่คุ้มนะแล้วก็การไปทำสำรวจเพื่อทำไปทำแผนที่ที่จะไปกำหนดคาร์บอนเครดิตนี่มันต้องใช้เงินหลักแสนถามว่ามันคุ้มหรือเปล่าต้องขายได้เป็นร้อยแต่ถ้าคุณไปขายแบบทั่วโลกที่เขาเป็นเขาเรียกว่าคิวเวอร์หรือว่าอะไรเนี้ยเขาจะมีหลักสูตรของเขามันมีสองอย่างอันนี้ได้หลายพันได้หลายพันแต่ว่าก็อันนั้นคุ้มแต่ก็หลักเกณฑ์มากๆแต่อย่างที่ผมบอกก็คือคุณต้องเป็นป่าใหม่จริงๆสมมติคุณมีพื้นที่ที่เป็นเกษตรที่เป็นแปลงนาแปลงอะไรเงี้ยนะครับแล้วคุณมาเปลี่ยนปลูกต้นไม้เงี้ยแล้วมันทำให้จับ GPS แล้วมันเป็นต้นไม้ขึ้นมาใหม่ต้องมีกี่ปีด้วยนะครับไม่ใช่ขึ้นมาแค่ปีเดียวแล้วเวลาคุณขายคาร์บอนเครดิตคุณห้ามตัดต้นไม้เหล่านั้นไปนะมันต้องกี่ปีนะครับไม่งั้นเขาย้อนหลังนะนั่นเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายถึงบอกว่าบางครั้งคนพูดว่าคาร์บอนเครดิตก็ขายกันโอ้ยไปปลูกป่ากันนี่มันหวังตรงนี้เนี่ยผมว่ามันลำบากครั้งแรกๆผมก็คิดแบบเดียวกันโอ้จะปลูกต้นไม้เดี๋ยวมาเอาคาร์บอนเครดิตเขาโอ้ไปศึกษาไปลึกๆไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ส่งเสริมให้ปลูกป่านะครับส่งเสริมให้ปลูกยังมีโอกาสและเราก็เริ่มมีบุคลากรที่ได้อบรมผ่านการตรวจสอบตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆบุคลากรเดี๋ยวนี้มันจำนวนน้อยเมื่อจำนวนน้อยค่าตัวก็แพงเพราะงั้นถ้าเรามีคนมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะไม่ต้นทุนอาจจะถูกลงในการตรวจสอบแล้วก็วิธีก็เนี่ยมันมีเทคโนโลยีเข้าไปในการสำรวจง่ายขึ้นนะครับหรือว่ามีเทคโนโลยีที่มันจับได้ง่ายขึ้นอะไรต่างๆนี่มันก็จะได้ลดลงนะครับราคามันก็ลดลงอันนี้อนาคตไม่แน่นอนแต่ก็มันสามารถที่จะทำให้มันลดในราคาได้ปัญหาก็คือเราต้องรอนิดนึงนะครับแต่ปลูกไปก่อนนะครับถ้าอยากจะปลูกนะครับอย่าเพิ่งแต่อย่าเพิ่งไปคิดจริงๆจังกับคาร์บอนนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่เราคิดก็คือเรื่องป่าเศรษฐกิจดีกว่า

0: เพราะยังไงก็แล้วแต่ป่าเนี่ยมันได้รับหลายเรื่องนะครับถ้าคิดกันจริงๆดีกว่าที่เราไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับซึ่งดีบ้างไม่ดีบ้างบางปีแล้งตายหมดบางทีโรคแมลงต่างๆมันทำให้ความหรือว่าผลผลิตไม่ได้เต็มที่แต่เราสังเกตไหมครับว่าปีไหนผลผลิตดีราคาตกปีไหนผลผลิตไม่ดีราคาสูงแต่ขายมีจำนวนนิดเดียวต้องทำให้ชาวสวนชาวไร่ชาวนาเนี่ยส่วนใหญ่จะขาดทุนนะครับแล้วก็แค่เลี้ยงตัวแต่เป็นหนี้ก็เยอะแยะซึ่งปัญหาเนี่ยมันมีเยอะตั้งแต่การที่รายได้บางปีเนี่ยรายได้สูงพอรายได้สูงเนี่ยคือการบริหารเงินหรือบริหารการรายได้นี่พวกนี้ต้องคิดพอรายได้สูงปุ๊บไปออกรถไปถอยมือถือใหม่ไปทำนู่นทำนี่หมดไอ้ปีขาดทุนก็เลยไม่มีเงินเก็บนี่มันก็เป็นเรื่องของการจัดการด้วยซึ่งมันเป็นระยะยาวนะครับเราไม่ใช่ทำงานแบบรายวันนะครับทำได้วันนี้ได้ในตอนนี้อะไรอย่างนี้มันคิดไม่ได้เพราะว่าอนาคตเนี่ยบางเรื่องบางอันเป็นปีนะครับอย่างเช่นกล้วยหรืออะไรอย่างๆที่มันใช้เวลาถึง9เดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าพืชระยะสั้นก็ดีหน่อยแต่ระยะสั้นก็ค่อนข้างต้องดูแลเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องใช้ยาใช้อะไรต่ออะไรอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาและต้นทุนสูงงั้นถ้าเราปลูกป่าเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับภายใน3ปีคุณดูแลให้ดีเท่านั้นนะครับที่เหลือปล่อยมันตามธรรมชาตินั่นแหละครับเราไม่ต้องไปลงทุนเลยมากถ้าเราปลูกได้ดีความหมายก็ปลูกได้ดีคือวางแผนในการทำเรื่องแหล่งน้ำนะครับเรื่องการใช้ความลาดเอียงให้มันถูกต้องน้ำควรจะอยู่ตรงไหนไม่ใช่อยู่ข้างล่างมาสูบขึ้นข้างบนใช้พลังงานเยอะแยะค่าไฟเยอะแยะหรือต้องไปซื้อน้ำมาปลูกรดต้นไม้อะไรเงี้ยมันนั่นคือต้นทุนดังนั้นถ้าเราวางแผนแปลงเราให้ดีและได้พันธุ์ดีนะครับรวมถึงเข้าใจรู้ว่าพืชหรือไม้ป่าอันไหนที่มันส่งผลมีใบร่วงลงมาเป็นปุ๋ยให้กับอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งก็เป็นปุ๋ยให้ต้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยแค่3ปีเท่านั้นเลยครับที่เหลือปล่อยมันโตของมันเองและสิ่งที่เราได้กลับมาอีกหลายอย่างก็คือเราสามารถ3ปีแรกเนี่ยเราก็จะสามารถทำเกษตรผสมผสานได้นะครับเพราะเกษตรส่วนใหญ่ต้องการแดดในเมื่อ3ปีเนี่ยแดดมันยังถึงอยู่นะครับถ้าพอผ่านไป3ปีต้นไม้มันใหญ่แล้วแดดมันไม่ลงพื้นที่เพราะงั้นการเกษตรแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนแต่มันก็ยังทำได้อยู่เช่นโกโก้นะครับมีโกโก้หรือกาแฟเนี่ยอย่างเช่นได้แดดทำไรก็อยู่ได้หรือต่อไปจนกระทั่งมันทึบจนไม่มีแสงเลยต่อไปก็คือสมุนไพรสมุนไพรต้องการความชื้นเยอะๆเราไม่ต้องการแดดบางชนิดนะครับหรือปลูกเห็ดอะไรเงี้ยในความชื้นเยอะๆเห็ดก็งอกอะไรเงี้ยมันมีอะไรหลายอย่างให้ทำเยอะก่อนที่เป็นป่าเพราะงั้นจะบอกปลูกป่ารอไปโอ้กว่าจะตัดไม้ออกมาได้ไป40-50ปีถึงจะตัดออกมาเป็นต้นใหญ่มันลูกเป็นรุ่นหลานรุ่นเหลนละรุ่นเราไม่ได้กินแล้วเราเลยไม่ทำอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่เราปลูกป่าเนี้ยแล้วทำให้มันได้กิจกรรมได้อะไรหลายอย่างอย่างที่บอกไปแล้ว3ปีแรกเราก็สามารถหารายได้ได้นะครับพอไป4-5-6-7-8-9ปี10ปีนี่คุณทยอยมันจะมีปลูกตั้งแต่ไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนไม้โตเร็วอีกปีนี้ได้ไม้โตเร็วละที่จะมาทยอยออกมาหรือภายใน5-6ปีได้ละครับไม้ล้อมเนี่ยผมว่าห้าหมดละ5-6ปีก็ได้ไม้ล้อมออกมาเป็นหลายพันต้นตอนนี้ก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับลังไม้ใส่เข้าไปในตู
1: ้คร
0: ับ ก็
1: นี่ก
0: ็นี่ครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: มีคำถามนะครับก็ถ้าเขาบอกว่าเขามีสวนยางอยู่ประมาณสัก10กว่าไร่น่าจะปลูกพืชอะไรที่อยู่ในสวนยาง เปิดแซมอ่ะเปิดแซมในสวนยางได้ครับ
0: อันนี้ต้องถามก็ต้องถามต่อไปว่าปลูกแซมหมายถึงว่าทั้งถึงอายุสวนยางพอตัดออกไปแล้วคือมันไม่ใช่ตัดก็ทีเพราะมันหมดอายุกรีดยางไม่ได้มันต้องตัดอันนี้ถ้าตัดเนี่ยเราต้องคิดถึงว่าตัดแล้วไปมันไปล้มเนี่ยมันไปโดนต้นที่เราปลูกใหม่หรือเปล่าอันนี้ต้องดูดี
1: ใช่ครับใช
0: ่แต่ที่ผมทราบมาแล้วก็ใช้พอดีผมทำพวกงานไม้ด้วยก็เลยจะพูดนิดนึงตอนนี้ผมทำมาเกือบ10 ปีแล้วผมได้ไม้มาชนิดหนึ่งซึ่งแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าจะเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับคนตอนสมัยที่เขาปลูกยางเนี่ยเขาก็จะที่ทราบมานะฮะเขาก็จะปลูกไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าไม้สะเดาอันนี้เขาก็ปลูกในภาคใต้นี่เยอะเพราะงั้นสวนยางทำไมถึงปลูกไม้สะเดานะครับคนปลูกสะเดาไอ้ปลูกสวนยางก็คงจะรู้นะฮะเพราะว่าไม้สะเดาเนี่ยเป็นไม้โตเร็วนะครับแต่มันไม่ใช่สะเดาแท้นะเป็นสะเดาเทียมหรือสะเดาช้างมันจะสายพันธุ์ที่โตเร็วพอโตเร็วเกิดอะไรขึ้นไม้ตรงพวกนี้มันเขาจะปลูกรอบของแปลงเพื่ออะไรเพื่อบังลมทำให้ไม้ไม้ยางที่เขาปลูกมาเนี่ยเพื่อกรีดเนี่ยมันไม่ล้มโดนลมแรงๆก็มีเป็นไม้บังลมไว้ก่อนเพราะงั้นเขาก็จะปลูกไว้ก่อนพอปลูกก็มี30 กว่าปีกว่าจะยางจะหมดอันนั้นก็คือตัดทั้งโค่นหมดเลยก็เลยมีสะเดาออกมาตอนนี้สะเดามันออกมาปุ๊บปรากฏว่าผมได้เมื่อเกือบ10 ปีละที่ผมได้ไม้สะเดารุ่นแรกมาคนก็ทำไม้สะเดาออกมาปรากฏว่าไม้สะเดาปลวกไม่กินครับ 100% ไม่กินถึงแม้ไม่ใช่สะเดาแท้เป็นสะเดาเทียมหรือสะเดาช้างน่าทางภาคใต้น่าจะรู้ดีมากกว่าผมด้วยซ้ำก็เขาก็ทำเป็นไม้แต่ว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้โตเร็วนะครับอันที่กว่าปีนี้โตใหญ่แล้วก็สามารถเลื่อยเป็นงานออกมาได้ผมก็มาทำงงกบประตูหน้าต่างนี่แหละทำเป็นเย้าแรกๆเลยแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหคิดกันมากจนกระทั่งราคามันค่อนข้างสูงถามว่าเป็นไม้เศรษฐกิจคำว่าไม้เศรษฐกิจคืออะไรก็ต้องบอกว่าสมมติมีลูกค้าอยากได้ไม้ชนิดหนึ่งสมมติเป็นไม้เอแล้วกันปรากฏว่าโอ้มันมีหาได้แต่ปัญหาคือมันมีอยู่แค่นั้นนะสมมติเขาทำบ้านไปครึ่งหลังเราบอกเฮ้ยอยากต่อเติมทำอะไรอาชัยไม้ชนิดนี้เหมือนกันอยากได้หาไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างนี้ผมไม่เรียกไม้เศรษฐกิจนะครับมันเป็นไม้เฉพาะที่จะมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็หมดไปเหมือนเราขายก๋วยเตี๋ยวครับพอแหมทำอร่อยแล้วบอกว่าไม่มีวัตถุดิบแล้วเลิกขายมันก็อยู่ไม่อยู่ยางยืนยงกิจการคงไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเวลาเราจะติดจะทำอะไรที่มันเป็นคำว่าเศรษฐกิจคือวัตถุดิบมันต้องมีต่อเนื่องผมเลือกไม้สะเดานี้เพราะว่าเขาปลูกกันทุกๆปีแล้วเขาก็โค่นกันทุกๆปีปีหนึ่งก็เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะงั้นราคามันก็จะขึ้นลงอยู่กับจำนวนที่คนจะใช้นะครับแต่สิ่งที่มันดีรับประกันเลยปลูกไม่กินนะครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าทางใต้เขาน่าจะรู้แล้วแต่ส่วนที่บอกว่าถามว่าเราควรจะปลูกอะไรดีคือต้องถามว่าท่านปลูกแล้วท่านจะเปลี่ยนแปลงจากสวนยางเป็นป่าเศรษฐกิจเลยหรือไม่อันนี้ต้องถามอย่างนี้ก่อนเพราะถ้าท่านทำแบบนั้นหมายความว่าถ้าท่านโค่นต้นยางถ้าต้นไม้ตัวอื่นมันใหญ่พอๆกันมันก็คงจะเวลาตัดมันก็คงจะหลบหลีกได้นะครับมันก็คงช่างต้องใช้มืออาชีพพอสมควรว่าจะตัดตรงไหนล้มไปทางไหนอะไรต่างๆไม่ใช่ตัดทั้งป่าแบบเหมือนทั่วไปที่คนกรีดยางพอหมดอายุไม่คุ้มละน้ำยางไม่ไหลมาไม่พอละก็โค่นทั้งสวนแล้วก็ปลูกใหม่นะเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำกันมาแต่ถ้าจะทำแบบนี้นั่นหมายความว่าท่านก็ต้องดูว่าท่านจะเปลี่ยนไหมนะครับถ้าเปลี่ยนทำอย่างนี้จะดีกว่าไหมต้องไปชั่งน้ำหนักกันว่าราคายางมันคุ้มค่าหรือไม่นะครับก็มีข้อแนะนำตรงนี้ครับ
1: ครับ อาจารย์จำรัดมีอะไรถามไหมครับเอ่ย
2: ครับผมสนใจตรงนี้ครับพี่ปริศิษฐ์ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสมมุติว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีพื้นที่นะครับพื้นที่อาจจะไม่ใหญ่แล้วครับประมาณสักไม่เกิน5ไร่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถพัฒนาให้เป็นป่าเศรษฐกิจได้ไหมครับมันจะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรไหมที่จะบอกว่าป่าเนี้ยเป็นป่าเศรษฐกิจนะครับเราปลูกแบบบ้านๆปลูกแบบชาวบ้านที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องป่าไม้มากนะแต่รู้เรื่องต้นไม้พอสมควรเราสามารถทำให้มันเป็นป่าเศรษฐกิจได้ไหมครับ
0: ถ้าถามเรื่องนี้ก็ต้องถามว่ามันมีสองประเด็นประเด็นก็คืออยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่าหรือว่าเป็นพื้นที่ตัวไร่นาที่มันอยู่นอกเมืองนะครับถามว่าในเมืองเนี่ยในเมืองเนี่ยเอาไปในเมืองก่อนไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองในใกล้ตัวเมืองอะไรต่างๆนะตรงใกล้กรุงเทพหรือปริมณฑลหรือจะเป็นเชียงใหม่เป็นอุดรหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในเมืองขอนแก่นอะไรเงี้ยถามว่าปลูกถ้ามีที่ห้าไร่แล้วปลูกนะครับเราคงจะไม่ใช้คำว่าป่าเศรษฐกิจแต่ถามว่ามันได้ไหมได้ปลูกป่าที่เป็นเนื้อไม้เนื้อเนี่ยได้โดยเฉพาะอย่างนี้เนี่ยที่โลกนะครับท่านต้องเรียนให้ท่านทราบด้วยว่าการปลูกต้นไม้เพื่อให้ได้เนื้อไม
2: ้
0: นะมันไม่เหมือนการปลูกต้นไม้ทั่วไปเพราะการปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยถ้าปลูกต้นไม้ในลักษณะที่ต้องการเนื้อไม้เราต้องการไม้ที่ตรงยาวสูงมาน้อยเนื้อไม้ดีนะครับเพราะงั้นเวลาเลื่อยออกมามันก็จะเป็นแผ่นที่มันไม่มีรูมีตาหรือมีน้อยมากนั้นไม้เพราะฉะนั้นต้องตรงแต่โดยธรรมชาติถ้าเราคิดหรือแล้วว่าธรรมชาติคือต้นไม้ต้องการแสงแดดทุกต้นไม้เพราะฉะนั้นเมื่อต้นไม้รับแสงแดดทุกทิศทุกทางถามว่าเขาจะสูงไปเพื่ออะไรมันก็ออกข้างหมดนะครับออกข้างหมดมีเฉพาะพันธุ์บางประเภทเท่านั้นเองที่เป็นต้นที่ไปได้ไปเพื่อความสูงเช่นใบสักอย่างนาเห็นไหมเหล่านี้เขาออกข้างก็จริงแต่ออกข้างนี่เพื่อทำให้มันอ้วนแต่ไม่ใช่ออกเป็นกิ่งเป็นก้านเพื่อทำให้มันกิ่งมันใหญ่ไม่ใช่เพราะงั้นมีหลายอีกหลายประเภทอย่างเช่นตะเคียนทองตะจินทองมะค่าอะไรเงี้ยใบแดงเนี่ยตัวอย่างเงี้ยที่มันเป็นเห็นยอดฮิตเนี่ยนะครับเพราะงั้นมีประเภทแบบเนี้ยที่ผมเคยสัมผัสมาเนี่ยมีแบบนี้ที่จะขึ้นสูงนะครับถึงแม้อยู่กลางแดดกลางแจ้งอะไรนั่นแหละเขาก็พยายามขึ้นสูงนะครับแบบนี้ก็เรียกแม่ไม้นะแต่มีบางประเภทก็ไม่สูงเช่นปะดูพยูอะไรเงี้ยอันนี้เวลาโดนแดดออกข้างหมดกลายเป็นว่าผมปลูกพยูในสวนที่ไม่มีต้นไม้นำหรือว่าในป่าไม่ใช่อยู่ปลูกในป่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันออกเป็นพุ่มเลยกลายเป็นว่าผมกลายเป็นขายใบพยูขายใบพุ่มไม่ใช่ไม่ใช่ไม้เนื้อนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องดูว่าจุดประสงค์ถ้าเราไปปลูกในพื้นที่ข้างในเมืองนะมีอยู่5ไร่อย่างที่ยกตัวท่านอาจารย์จำรัดยกตัวอย่างมันก็สามารถทำได้แต่มันจะไม่ได้เนื้อนะครับมันจะเป็นพุ่มซะมากกว่านะครับเราต้องเลือกนะครับตอนนี้พอมันอยู่ในเมืองแล้วเนี่ยมันจะต้องคิดถึงเรื่องของความปลอดภัยอีกเช่นคนไปอยู่ข้างในแล้วไปรับร่มเงาแล้วปรากฏว่าอาจจะเป็นที่สาธารณะหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องอย่างนี้ก็ต้องมาดูแลเพราะต้นไม้เนี่ยมันมีทั้งการเจริญเติบโตและการเสื่อมโทรมบางกิ่งก้านก็ทนแรงลมไม่ไหวมันก็ต้องใช้เราเรียกว่าผู้ชำนาญการเขาเรียกว่าลุกขกรเราก็ต้องมีลุกขกรไปดูแลนะครับใช่ไหมครับว่ากทม.เนี่ยปีนี้ผมไม่ทราบนะเพิ่มมาอีกคน กทมในกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อถ้าประมาณสักปี6ที่รู้มา64หรือ65มีลุกกรกรุงเทพมีล้นต้นไม้ประมาณ2ล้านกว่าต้น
2: โอ้มากนะครับนึกไม่ถึง
0: ใช่เยอะมากครับไม่ทายว่าลูกกรมีกี่คน
2: พื้นที่
0: ปีหกตู่นะ
2: ผมว่ามีสักสามร้อยคน
0: ครับมีคนเดียวครับ
2: ฮะกทมมี50เขตครับ
0: มีคนเดียวครับเมื่อประมาณผมว่าประมาณ63หรือ62นะที่ทราบมาแต่ตอนหลังก็เพิ่มลูกกรมีอีก5คนเป็น6คนแต่ตอนนี้ไม่ได้ติดตามนะมันทราบเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ท่านดูไหมครับว่ามันเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยมันผมไปอบรมลูกกรถึงทราบรายละเอียดนะครับก็ไปอบรมตอนนี้ลูกกรเนี่ยมันมีสองประเภทคือจริงๆแล้วมันมีประเภทแบบเรียกทฤษฎีกับปฏิบัติก็คือต้องไปปีนต้นไม้ต้องลอกต้องคิดว่าโยงตัวขึ้นไปยังไงอาจจะเรียนพวกนี้แต่ว่าทฤษฎีก็เรียนแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัตินะครับผมก็เรียนทฤษฎีมาก็ทราบเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้น่าไปเรียนนะเพราะว่าเรียนก็ไม่ยากเพียงแต่ว่าก็ติดต่อทางสมาคมลูกกรแห่งประเทศไทยหรืออะไรสักอย่างลองไปดูก็มีการอบรมเรื่องนี้แล้วมันจะมีรายละเอียดของการปลูกต้นไม้ยังไงจะอะไรจะดูเรื่องรากยังไงการดูลูกกรคำว่าลูกกรคือดูแลต้นไม้ในเมืองเพราะฉะนั้นการดูแลต้นไม้ในเมืองคือให้หนึ่งให้ปลอดภัยในเรื่องของกับคนกับทรัพย์สินต้นไม้มันจะล้มหักใส่รถหรือที่จอดไว้หรือล้มใส่บ้านอะไรเงี้ยลูกกรจะเป็นคนช่วยดูแลเรื่องนี้แล้วก็มันก็มีเยอะนะที่เขารับจ้างหรือเป็นบริษัทรับเหมาในการตัดแต่งต้นไม้แต่เขาไม่ค่อยทราบนะครับมันเรียกอะไรแต่พวกนี้ก็คือลูกกรที่ต้องเรียนจบมาแล้วก็มีความรู้ความสามารถอันนี้ก็คือต้นไม้ในเมืองถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นต้นในป่านี่แหละครับคำว่าป่าเศรษฐกิจถ้ามันมีป่าอยู่แล้วปลูกไปเถอะครับต้นไม้ถ้ามันเป็นยิ่งเป็นป่าเยอะมันยิ่งทำให้มันตรงนะครับร่างกายต้นไม้ตรงสวยแน่นอนนะครับอันนี้ก็ส่งเสริมให้ปลูกแล้วก็จะง่ายกว่าจะมีห้าไร่ตามไล่สี่ไล่ปลูกไปครับแต่ว่าขอให้มันอยู่ไม่ใช่ออกมาในลักษณะของพืชสวนที่มันเป็นโล่งๆเลยเนี่ยอันนี้ได้เริ่มมายากแต่ประเทศอื่นก็กระทำมาแล้วแต่เขาทำเป็นกิจกรรมจริงๆเคยพูดไปแล้วนะในเรื่องของทีฟาร์มประเทศอื่นเขาทำมาก่อนเราหลายปีนะครับเขาใช้ต้นไม้แบบเนี้ยมันก็บางประเทศนะครับเราใช้เป็นคล้ายๆเป็นท่อเป็นถังเปิดได้อะถังที่มันเป็นกลมๆนะฮะต่อขึ้นไปสมมติต้นไม้สูง2เมตรเขาก็เอาถังนี้ขึ้นมา2เมตรแล้วครับต้นไม้ก็มันก็ไม่ออกข้างมันจะพุ่งหาแดดเพราะมันโดนบังแสงไม่ออกข้างมันก็เลยต้องยืดตัวขึ้นไปเขาก็ต่อขึ้นไปอีกเป็น4เมตรเขาก็ต่อเป็น6เมตรเป็น8เมตรเนี่ยพอใดนึกได้ถึงว่าที่เขาต้องการเขาก็แกะแล้วก็เอาพวกนี้ไปใช้แปลงใหม่ทำให้ต้นไม้มันสูงมาตั้งแต่แรกนี่คือที่เห็นมานะรู้สึกจะเป็นไม่เป็นก็มาเลเซียตัวอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้นานมาแล้วก็เห็นเขาทำแบบนี้อยู่ประเทศไทยถ้าทำเป็นรีฟาร์มน่าจะทำแบบนี้ได้แล้วก็เป็นการลงทุนแล้วก็แต่ว่าหลังจากนั้นมันจะได้ต้นไม้ที่มีหรือไม้จริงๆเป็นป่าจริงๆไม่ใช่ปลูกแล้วมันออกข้างหมดตัดมาเป็นกิ่งเป็นก้านเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่คุ้มนะครับนอกจากท่านต้องไปทำเป็นไม้พุ่มไม้สวนไม้อะไรอย่างเงี้ยล้อมออกไปแล้วก็ไปตั้งให้ตามถนนหนทางอะไรอย่างเงี้ยก็อีกประเภทนึงครับได้คำตอบตรงคำถามไหมครับ
2: ครับครับอันนี้ก็ทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นครับแล้วผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับ การที่เราจะฟังจากที่ท่านวิทยากรมาแนะนำนะครับก็ไม่ว่าเราจะมีพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยไม่ขึ้นกับพื้นที่แต่ว่าขึ้นอยู่กับประเภทของไม้ที่เราเล็งไว้นะครับแล้วก็เราก็จะต้องมีความรู้ด้วยนะครับจะปลูกแบบตามใจเฉิบตามใจฉันเนี่ยคงไม่ได้เป็นแต่ว่าเราเมื่อเราอยากที่จะเป็นไม้เศรษฐกิจจริงๆก็ ็ต้องมีความรู้นะครับไม่ขึ้นกับพื้นที่แต่ขึ้นกับวิธีการจัดการปลูกนะครับก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นขอบคุณครับคิดว่าตรงประเด็นครับ
1: ตรงประเด็นนะครับ
0: มีคำถามมีอะไรอีกไหมครับ
1: ครับที่จะถามอ่ะคำถามที่จะถามไปก็คือในเรื่องของการปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมกับภูมิภาคนะครับว่าภูมิภาคอย่างเอายกตัวอย่างภาคใต้ก็ได้ภาคใต้เนี่ยต้นไม้พืชพันธุ์ที่เราสามารถจะปลูกในภาคใต้ได้เนี่ยมันน่าจะใช้ต้นอะไรที่น่าเหมาะสมมากกว่านะครับ
0: ถ้าถามถึงภูมิภาคเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าถ้าตอบแบบง่ายๆเลยก็ไปหาข้อมูลในแต่ละภูมิภาคว่าไม้แต่ละภูมิภาคเนี่ยในกรมป่าไม้เขาจะมีอยู่ว่าเป็นไม้อะไรบ้างนะครับเพียงแต่ว่าที่รู้มาทางภาคใต้เนี่ยมันเป็นไม้เป็นภาคที่มีความชื้นสูงฝนแดด84อย่างที่ทุกคนรู้ว่าตกเพราะงั้นไม้ที่ได้รับความชื้นดีๆเนี่ยจะโตเร็วและโตไวมีไม้ที่เห็นเลยแล้วก็ใช้กันมากมายแม้แต่ทั้งเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่เยอะนะครับที่ขึ้นดีที่ภาคใต้ของเราคือไม้หลุมพองซึ่งเป็นไม้เนื้อสวยเนื้อดีที่ทางภาคใต้เนี่ยเขาปลูกกันเยอะส่วนภาคอื่นมันก็จะเป็นไม้ประจำถิ่นนะครับเพราะงั้นปลูกไม้ประจำถิ่นจะดีที่สุดนะครับอย่าไปบอกว่าเอาไม้หลุมพองไปปลูกอีสานอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมาะเพราะมันต้องการความชื้นสูงไปปลูกอีสานก็คงจะไม่ได้ผลดีนักนะครับงั้นภาคใต้ก็มีอีกหลายไม้นะครับก็ขึ้นได้อยู่แต่ว่าโดยรายละเอียดเนี่ยขอไม่ลงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิชาการเยอะนะครับ
2: mm-hmm.
0: ตอนนี้ก็มันมีอีกอย่างเช่นผมก็ได้ไม้เคยได้มีไม้หอมเทพทาโร่ไหมฮะนี่ก็ได้จากทางจังหวัดตรังนะครับอันนี้ก็มีชื่อเสียงแต่ไม้หอมนี่จะเป็นไม้ที่มันไม่ใช่เนื้อจะเป็นไม้ที่มันกลิ่นก้านออกมาผมก็มีเนี่ยมีไม้แกะสลักมาทางนั้นนะมันจะหอมถ้าอยู่ในห้องนะปิดห้องปิดนะถ้าไปอยู่ข้างนอกก็ยังไม่เท่าไหร่แต่อยู่ในห้องปิดเนี่ยมันจะส่งหอมอยู่เป็นนานเป็นปีๆหลายๆปีมันเป็นน้ำหอม
2: เหมือนไม้กฤษณาเหรอครับ
0: คล้ายๆครับเป็นคล้ายๆแต่มันไม่ใช่เป็นน้ำมันมันจะมีน้ำมันอยู่ในตัวของมันนะแต่ว่ามันก็หอมแต่ว่ามันหอมก็ละกลิ่นกับกฤษณา
1: ไม้ใ
0: บเทพโร
1: ใบเขาใหญ่ๆนะฮะใบใหญ่มากรู้จักครับเทพทาโร
0: ่เทพทาโร่เนี่ย
1: ค
0: ือก็มีโครงการพระราชดำริได้ส่งเสริมให้การปลูกอยู่เหมือนกันเพื่อจะเอาไม้พวกนี้มาทำแกะสลักมาทำอะไรแล้วจะมันเป็นไม้หอมที่โอเคที่เราวางอยู่บนโต๊ะหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้มีกลิ่นหอมนั่งก็อาจจะสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปหาดูนะครับทางภาคใต้ใครมีก็นำออกมาเป็นชิ้นงานที่ส่วนใหญ่เขาจะเอามาเป็นชิ้นงานที่มันเอามาแกะสลักมาทำอะไรต่ออะไรที่เอามาตั้งโชว์หรือมาตั้งอยู่ใกล้ๆตัวหรือว่าอยู่ในห้องโชว์อันนี้ก็ทำให้มันหอมอยู่นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำหอม
1: นะอืมครับที่บ้านเพื่อนนะที่อำเภอสะดาวเขาเป็นสอทออยู่นะครับแล้วก็เขาไปซื้อตั้งไว้เนี่ยไปซื้อต้นไม้ต้นเทพทาโร่เนี่ยตั้งไว้ต้นรับต้นใหญ่มากเลยครับแล้วไปเจอเขาไปแกะสลักนำไปจ้างนะไปหาช่างอุตสาห์ไปหาช่างมาแกะสลักที่คุยกันวันก่อนว่าจะแกะเป็นรูปพระพุทธรูปพระแล้วก็จะพาไปถวายวัดอะไรเกี่ยวประมาณนั้นนะครับก็แต่ตอนนี้ผมไม่ได้เข้าไปดูนะว่าสำเร็จสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะครับมีเวลาเหลือ3นาทีมีอะไรเพิ่มเติมไหมต้องยกยอดเรื่องอื่นที่จะคุยไว้วันอาทิตย์หน้าแหละผมไม่แน่ใจว่าท่านสะดวกไหม
0: อาทิตย์หน้าวันที่27
2: อาทิตย์หน้า20ครับ
0: 20กันยาครับ20กันยา
2: ก็
0: ย
2: ัง
0: พอได้ครับได้
1: นะคร
0: ับอยากจะให้คำรู้นะครับวันนี้ก็ตั้งประเด็นมานิดนึง
1: ครับแต่ผมส
0: ่งวันนี้จะขอถ้าก่อนปิดขอเวลาแค่นาทีเดียวนะครับ
1: ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: พอเราพูดถึงไม้เศรษฐกิจก็ต้องบอกว่าทำไมเราถึงจะต้องมาดำเนินเรื่องนี้เพราะว่าไม้จากที่เราได้แบบง่ายๆเพราะป่าเรามีเยอะจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราผลิตไม้จากต่างประเทศเข้ามาทำให้ปัญหาก็คือต้นทุนเราแพงสองโรงงานไม้เป็นแพงช่างก็หายนะพอช่างก็ไม่ทำเพราะงั้นอย่างวันนี้ที่เสียเวลาไปเพราะว่าต้องไปควบคุมช่างด้วยตัวเองนะเพราะว่าช่างไม่ค่อยเก่งหรือบางครั้งก็เป็นนักเขาเรียกอะไรลูกน้องที่ค่อยไม่เคยทำงานนะก็ไม่ค่อยเข้าใจก็แบบถือว่าได้ไปสอนคนด้วยแบบนี้นะครับมันจำเป็นเพราะว่าเรื่องช่างนี่สำคัญเพราะถ้าคุณปลูกป่าขึ้นมาได้ไม้เยอะแต่ไม่มีช่างทำเนี่ยมันก็ไปมันไม่ได้เพราะงั้นมันต้องสอดคล้องกันก็ฝากเรื่องนี้ด้วยครับ
1: ครับก็คงประมาณนั้นนะครับว่าไป เหลือเวลาอยู่1นาที2นาทีอาจารย์จำราญ
2: ครับผมอยากผมได้ฟังครับได้ฟังพี่ปริศิษฐ์แล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไม่ว่าเราจะมีพื้นที่กว้างใหญ่แค่ไหนนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เราจะปล่อยให้ต้นไม้ขึ้นตามยถากรรมนี่คงไม่ได้แล้วแต่ว่าเรามาจัดการใหม่นะครับมาเลือกไม้ที่เราจะปลูกเราอยากได้ไม้มาใช้สอยเราอยากได้ไม้มาเก็บกินเราอยากได้ไม้เนื้อหอมอย่างนี้นะครับเราก็เลือกแล้วเราก็ปลูกแล้วเราก็ดูแลไม้ก็เหมือนกับอะไรสักอย่างนึงนะครับมันจะให้ประโยชน์พกผลหลายปีทีเดียว
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มอบพัดลม67เครื่องช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนแก่38โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิสรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดาณราดิสรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนเป้าหมายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับสิ่งของที่ส่งมอบในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนพัดลมจากงานบำเพ็ญกุศลศพของนายเรียบนราดิสรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและเป็นบิดาของนายรัฐพลนราดิสรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จำนวน45เครื่องและได้รับสนับสนุนจากงานบำเพ็ญกุศลศพของนายขจรศักดิ์จีนขจรซึ่งเป็นบุตรของนางธนวรรณจีนขจรกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน22เครื่องรวมทั้งสิ้น67เครื่องโดยได้สำรวจความต้องการพัดลมสำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมทั้ง25อำเภอก่อนที่จะจัดสรรพัดลมมอบให้แก่ผู้ป่วยเด็กผู้สูงอายุผู้ยากไร้และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นได้ใช้ในชีวิตประจำวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ยังดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยสนับสนุนสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนตามความจำเป็นโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ38แห่งใน19อำเภอครอบคลุมพื้นที่ทั้ง6เขตการศึกษาส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยทั้งนี้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นพลังแห่งความร่วมมือในการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและส่งเสริมโอกาสการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นการส่งต่อความห่วงใยและสร้างโอกาสให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จ สู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ตอนขนมครก
13: หิวหิวจังเลย
14: ฉันก็หิวเหมือนกัน
15: อดทนหน่อยสิพวกเธอ
13: หอมหอมจังเลยอ่ะกลิ่นอะไรนะ
14: เมียว
15: ขอบคุณค่ะ
13: อร่อยจริงๆนะเอ๊ว่าแต่ขนมครกทำจากอะไรนะ
14: แหมปกติเห็นกินอย่างเดียววันนี้อยากได้ความรู้ซะด้วย
15: ขนมครกนั้นมี2 ส่วนส่วนแรกคือตัวขนมโดยการนำเอาแป้งข้าวเจ้าแล้วเจือด้วยหางกะทิเพื่อคลายแป้งให้ละลายเหลวอีกส่วนเรียกว่าหน้าขนมใช้หัวกะทิผสมน้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวเพื่อให้ได้รสหวานมันแล้วเหยาะเกลือลงเล็กน้อยเพื่อถ่วงไม่ให้หวานจัดขนมครกนี้คนโบราณเขามีเรียกอีกชื่อนึงนะเขาเรียกว่าขนมเช็ดก้น
14: ว้ายแล้วทำไมเรียกแบบนั้นล่ะ
15: เมื่อก่อนเขาจะใช้เบ้าดินเผาแล้วใช้ชันห่อเป็นลูกประคบเช็ดก้นเบ้าเพื่อกันขนมติดเบ้าจึงเรียกกันว่าขนมเช็ดก้น
14: แล้วที่เรียกว่าขนมครกล่ะ
15: เพราะขนมชนิดนี้ทำให้สุกด้วยการหยอดแป้งลงในกระทะหน้าแบนที่มีเบ้ากลมก้นตื้นคล้ายหลุมครกอย่างที่เธอเห็นไงจ๊ะแต่ละเบ้ามีฝาขนาดเล็กปิดเพื่ออบให้แป้งในเบ้าสุกเมื่อหยอดแป้งแล้วก็ปิดฝาไว้สักครู่แล้วจึงเปิดฝาหยอดหน้าขนมเติมลงไปแล้วปิดฝาไปจนสุกขนมแต่ละชิ้นเรียกว่าฝาขนมสองฝาประกบกันเรียกว่าเต้า
14: แล้วสมัยเนี้ยเรายังทำกันเหมือนเดิมหรือเปล่า
15: ก็ไม่เหมือนเป๊ะหรอกอย่างของโรยหน้าเมื่อก่อนอาจจะมีก็แค่ต้นหอมซอยโรยหน้าเพื่อเพิ่มความหอมแต่เดี๋ยวนี้หน้าขนมก็มีหลากหลายมากขึ้นเช่นข้าวโพดหรือเผือก
14: ฮะมีเก้าแต้มเธอกินแบบไม่เหลือให้ใครเลยเหรอ
15: ใช่แมวแล้งน้ำใจ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ
16: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับวันนี้เราคุยกันต่อนะครับกับทางด้านของพิชาลีนพงศ์นาคชยาครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: พิชาลี
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ครับทางของภาคีเครือข่าย
1: นี่ตอนที่3ใช่ไหม
0: ตอนที่3
1: วันนี้ใส่สูตรมา
0: ต่อเนื่องกันนะฮะ
1: วันนี้ใส่สูตรมาเพราะอะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: กำลังจะพูดกับรัฐบาล
0: ทาง
1: ต้องใส่สูตรหน่อยต้องใส่สูตรหน่อย
0: รอบที่แล้วนะตอนที่แล้วเนี่ยคือกล่าวถึงรัฐมนตรีมหาดไทยอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่วันนี้อาจจะต้องฝากถึงรัฐบาลไทยนะทั้งหมดเลยนะการจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนการแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับก็ฝากไปถึงสัปดาห์หน้าวันอังคารประชุมครม.ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วฝากสัปดาห์นี้เลยนะอังคารประชุมครม.ใช่ไหมไม่ต้องสัญจรวันนี้วันนี้เสียงจากประชาชนนะจากองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิกฤตการเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับโดยพี่ชลีนะครับวันนี้อยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลครับเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาภัยพิบัติที่มันซ้ำซากจำเจใช้งบประมาณเยอะมากมายทำไงให้มัน
1: เวลาเราพูดนี่ต้องพูดเรื่องจริงก่อน
0: ครับ
1: หาดใหญ่นี่กี่ปีน้ำท่วมทีพี่ต้อย
0: 10ปีใช่ไหม
1: 10ปีสิบปี
0: ประมาณ
1: 2ปีจะอยู่อย่างเงี้ยครับปีนี
0: ้ครับ
1: ปี68น้ำท่วม
0: ปีนี้ก็ไม่แน่
1: เดี๋ยวพี่ต้อยแป๊บ
0: ครับ
1: ปี68น้ำท่วม
0: ครับ
1: พอปี69คุณซื้อเรือเลย20 30 40ล้านไม่รู
0: ้ก็เตรียมไว้อ่ะใช่ไหม
1: เตรียมไว้ทำไมก็อีก10ปีมันจะท่วมอ
0: ๋อ
1: เรือก็พังหมดแล้วคุณซื้อทำไมวะเรือ
0: ครับ
1: คือผมถามพี่ต้อย
0: ครับ
1: ไอ้จังหวัดอำเภอท้องถิ่นใดที่น้ำท่วมมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไร
0: ครับ
1: พื้นที่ที่น้ำจะท่วมมันต้องมีอะไรมันต้องมีคลองมีคลองมันต้องมีเกษตรกรที่มันมี
0: ครับ
1: ที่มันมีอะไร
0: มีอะไร
1: มีเรือดิถ้าน้ำท่วมแปลว่าคุณต้องมีคลองไม่มีหรอกครับคุณอยู่ยอดเขาแล้วน้ำท่วมคุณเชื่อผมอ่ะ
0: อ๋อชาวบ้านก็จะมีเรืออ
1: ่ะถูกต้อง
0: เขาอ๋อจริงจริงทางใต้ก็จะมีชัดเจนอยู่แล้วมีเรือทางเหนือที่อยู่ขันคลองเขาก็มี
1: พี่ต้อย
0: ครับ
1: ที่ไหนมีคลองยกเว้นทานน้ำตกถูกไหม
0: ครับ
1: ที่ไหนก็ตามที่มีคลองแล้วทานน้ำตกเนี่ยคุณไม่ต้องซื้อเรือไปวิ่งมันวิ่งไม่ได
0: ้ครับ
1: ที่ไหนก็ตามที่มีคลองมีหนองมีบึงขนาดใหญ
0: ่
1: เขามีเรือประมงเรือประมงจะเป็นเรือหางยาวเรือประมงห
0: ั
1: วธงเรือไม่รู้มันคือเรือในท้องถิ่น
0: ครับ
1: เขาชำนาญไหม
0: ชำนาญอยู่แล้วอ่ะ
1: เขารู้คลองไหม
0: กบเกิดตั้งแต่เกิด
1: เขารู้กระแสน้ำไหม
0: รู้อะ
1: เขารู้ไหมตรงไหนอันตราย
0: ครับรู
1: ้แล้วผมถามดิครับว่าเทศบาลอบต.ท้องถิ่นพอน้ำท่วมเสร็จปั๊บคุณซื้อเรือเทศบาลนครหาดใหญ่พี่แป้นคนหาดใหญ่ฟังผม
0: ครับ
1: คุณซื้อเรือมาทำไมถ้าปีนี้ไม่ท่วมอ่ะถ้าปีนี้ไม่ท่วม
0: ก็เผื่อปีหน้าท่วม
1: ไม่มีหาดใหญ่เนี่ย10ปีท่วมที
0: ครับ
1: นะทีนี้เราฮือกันฮากันว่าน้ำจะท่วมถ้ามันท่วมคุณได้ใช
0: ้
1: ถ้าไม่ได้ท่วมถ้าน้ำไม่ท่วมอ
0: ่
1: ะเรือผุพังเครื่องพังการบำรุงรักษาไม่มีแล้วไม่ใช่ซื้อเฉพาะหาดใหญ่นะซื้อมันทั่วประเทศเลยเวลาซื้อเรือเนี่ยซื้อแบบตาแหกเพราะอะไรโอ้ยต้องรีบราคาขึ้นบืดเลยเจ็ตสกีเนี่ยพวกอันนี้พูดไปถึงจิตอาสาด้วยซื้อเจ็ตสกีซื้อเรือท้องแบนซื้อไอ้นู่นซื้อนี่ผมบอกให้น้ำท่วมทีงบประมาณการซื้อเรือทั่วประเทศเนี่ยไปบวกมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 4,000 กว่า 5,000 กว่าแห่งหรือ 40,000 กว่าแห่งด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะอบต.เนี่ยถูกไหมไอ้ที่มันเกิดเหตุแล้วคุณซื้อเรือเนี่ยกี่แห่งรัฐบาลไปรวมงบมารัฐบาลที่จะประชุมครม.หรือฝ่ายค้านเนี่ย คุณไปรวบรวมงบซิว่าท้องถิ่นที่ซื้อเรือครั้งที่ผ่านมาเนี่ยซื้อไปเท่าไหร่ถ้าเป็นผมนะผมเป็นนายกท้องถิ่นนะ
0: ครับ
1: ผมจะไม่ซื้อเรือเลยแล้วผมจะสร้างจิตอาสาท้องถิ่น
0: เครือข่ายเรือใช่ไหมจิตอาสาในท้องถิ่นเลยซึ่งเขาชำนาญอยู่แล้ว
1: ถูกยังหัดใหญ่นี่นะ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยก็ไปเอาเรือ ผมก็จะไปเอาเรือคนที่อยู่ลำน้ำคลองอุตภาวนะผมก็จะไปเอาเรือที่เขาอยู่ชายทะเลที่เขาหากินประมงโอ้ยนี่เรือมีเป็นพันลำคุณกันจอมพลังก็ไม่ต้องไปซื้อเจ็ตสกี
0: ค
1: ุณมาแต่ตัวไม่ต้องลากเรือลากรถก็ให้เสียค่าใช้จ่ายวุ่นวายเวลาน้ำท่วมภาคเหนือภาคอีสานคุณจะเห็นว่ามีรถที่ลากเรือไปเต็มเลยนี่
0: จริงท้องถิ่นมีอยู่แล้ว
1: เสียเงินเสียประโยชน์เปล่าประโยชน์ เรือในท้องถิ่นมีแรงทั้งเครื่องสี่สู
0: บ
1: นะเครื่องวางกลางเครื่องวางท้ายเรือหางยาว
0: เครื่อง
1: อีแท็กนะยันมาหรือไอ้เครื่องฮอนด้าเล็ก
0: ๆ
1: มันมีหมดซึ่งมันสามารถเลือกใช้ตามสถานการณ์ได้
0: ผมนึกถึงตามเลยว่านึกถึงน้ำโขงนะลุ่มน้ำโขงมีเรือหมดเลยเรือท่องเที่ยวเรือเอานึกถึงไม่ต้องอะไรนะที่เกาะเกร็ดอ่ะ
1: เ
0: ราก็เห็นเรือเต็มเลย
1: ใช่โอ้ทำไมคุณต้องไปซื้อเรือ
0: จริง
1: นะทำไมคุณต้องไปซื้อเรือ
0: ครับ
1: คุณเอาเงิน 20-30 ล้านที่จะซื้อเรือเนี่ยนะคุณเอามาเป็นงบประมาณพัฒนาบุคลากรคนที่เป็นจิตอาสาที่เป็นคนเรือเนี่ย
0: ใช
1: ่แล้วพอวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: ก็ส่งสัญญาณเข้ามาพรุ่งพร้อมเลย
1: จ่ายเบี้ยเลี้ยงเขาเลยจ่ายเบี้ยเลี้ยงเลยไอ้เงินที่คุณต้องไปซื้อเรือแล้ว10ปีใช้ทีแล้วต้องพังเนี่ย คุณจ้างเขาเลยวันละ500บาทสมมุตินะสมมุตินะ
0: เบี้ยเลี้ยงนะ
1: ผมไม่รู้แหละคุณจะเป็นยังไงไม่รู
0: ้
1: คนเรือคุณใส่น้ำมันเรือก่อนนั่นนะคุณให้งบเขาเช็คเรือซ่อมเรือเลย
0: ค
1: ุณติดเรือเลยเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6
0: ครับ
1: เขาชำนาญพื้นที
0: ่
1: แล้วผมบอกแล้วว่าเรือทุกลำต้องมีคนพื้นที
0: ่
1: ไม่ใช่คุณไปใช้เรือท้องแบนของทหารแล้วเอาทหารเกณฑ์เป็นคนขับเขาไม่รู้ที
0: ่ก็ไม่ชำนาญเส้นทาง
1: ไม่ใช่ว่าน้องไม่เก่ง
0: ครับน้องเก่งแต่ไม่ชำนาญเส้นทาง
1: เขาไม่ชำนาญนี
0: ่
1: ผมบอกให้การเดินเรือเนี่ยล่องน้ำของใครของมัน
0: ครับ
1: คุณเดินล่องน้ำนี้ชำนาญคุณจะให้ไปเดินอีกล่องน้ำหนึ่งเนี่ยไม่ได้เหมือนพรานป่ามันป่าใครป่ามันนี่คือผมอธิบายอย่างเงี้ยพี่ต้อยจะเห็นภาพลองกลับมาทบทวนสิครับว่าเหตุที่น้ำท่วมยกเว้นอย่างเดียวที่มาจากภูเขา
0: ครับ
1: เจ็ตสกีคุณก็ไปวิ่งไม่ได้
0: ใช่น้ำป่าไหลหลากออกหมดสิทธิ
1: ์ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเรือท้องถิ่นมันก็จะไม่มีแต่ที่ไหนก็ตามห้วยหนองคลองบึงที่คุณมีลุ่มน้ำคุณจะมีเรือประจำถิ่น
0: ตอนนี้ก็เห็นอาสาสมัครเพิ่มแล้วก็คือคนเรือใช่ไหม
1: คุณไปผูกขาเขาไปก่อนเลย
0: ว่าคนเรือละเรือของแต่ละคนเป็นอาสาสมัครนะ
1: ถูกไหม
0: รอบที่แล้วเราจะเห็นอาสาสมัครที่เฝ้าระวังริมน้ำใช่ไห
1: ม
0: บ้านใครอยู่ใกล้น้ำก็แจ้งได
1: ้ถูกไหม
0: ก็จะมีเรื่องของเรือ
1: ถูกไหม
0: ไม่ต้องซื้องบ
1: หน้าที่ท้องถิ่นไปเตรียมน้ำมันไว
0: ้ครับ
1: เขาใช้โซล่าคุณเตรียมโซล่าเขาใช้เบนซินคุณเตรียมเบนซิน
0: ครับ
1: นะแล้วเวลาคุณเตรียมเนี่ยคุณอาจจะช่วยเขาเรื่องนึงเรืออยู่ในสภาพแย่ไหมถ้าแย่คุณช่วยเขามีงบประมาณฟิตเรือหน่อยได้ไหมเครื่องเรือนี่มันซ่อมหลักร้อยหลักพันนี
0: ่
1: ถูกไหม
0: เรามีนายช่างอยู่แล้วใช่
1: ไห
0: ม
1: ไม่เขาชาวบ้านท้องถิ่นเขาดูแล้วเรือเขาถ้าเขาวิ่งได้ทำมาหากินน่ะเขาไม่ได้เสียหายอะไรมากหรอกแต่เตรียมพร้อมเราก็เช็คเรือนะเวลาจะเช็คเรือเนี่ยคุณก็จัดโครงการอบรมประชุมสัมมน
0: า
1: แล้วจ่ายเบี้ยเลี้ยงถูกไหม
0: ไปทางออกนะ
1: แล้วก็ไอ้เบี้ยเลี้ยงเนี้ยคุณก็เข้าไปซ่อมเรือ
0: นี่แค่ภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมนะยังไม่ไปแตะเรื่องของไฟป่าไว้โอ
1: ้ไอ้นี่เดี๋ยวว่ากัน
0: ภัยแล้งยังไม่ได้พูดเลย
1: เนี่ย
0: เอาแค่น้ำท่วมก่อน
1: เอาใครก็ได้ออกมาเถียงผมบอกเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ท้องถิ่นไม่มีเรือก็คุณก็ซื้อเรือไว้ใช้สำหรับตัวคุณแหละ
0: แวะไปดู
1: ถูกไหมแล้วไอเรือของคุณเนี่ยเอาไว้สำรวจล่องน้ำคุณอาจจะมีเรือตรวจการ
0: อ
1: ันนี้ผมไม่ว่ากันแต่เรือช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องซื้
0: อท้องถิ่นก็มี
1: ท้องไอส่วนกลางด้วยไอพวกที่ว่าอยากจะไปช่วยเนี่ยจิตอาสาที่จะไปช่วยคุณบินบรรลือฤทธิ์คุณอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ต้องตกใจแล้วไปซื้อเจ็ตสกีกว่าคุณจะซื้อได้นะน้ำลดละคุณลงไปแล้วคุณประสานถ้าคุณมีง
0: บ
1: คุณก็ประสานท้องถิ่นเลยเอ้าสมมุติว่าคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยชอบช่วยเวลาน้ำท่วม
0: ครับก็ออกโรงครัว
1: คุณไปที่ครูเต่าเลยเรียกเลยใส่เสื้อบุ๋มปนัดดาใส่เสื้อกันจอมพลังใส่ชูชีพใส่อะไรก็ได้นั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องเตรียมเสื้อชูชีพสิ่งที่จะต้องช่วยเหลือแล้วมีการอบรมคนเหล่านี
0: ้
1: คุณก็จัดงบประมาณไปอบรมการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจัดเป็นโครงการเลยเอาคนเรือมาอบรมเลยครับถูกไหมพวกนี้ว่ายน้ำเก่งไหม
0: เก่งอยู่แล้วฮะ
1: มันลูกทะเล
0: มัน
1: ลูกแม่น้ำ
0: ไม่ต้องใส่เสื้อชูชีพเลยใช่ไหม
1: แต่ต้องใส
0: ่
1: เพราะนั้นพอระเบียบปั๊บใส่เสื้อชูชีพคุณจะต้องจัดหาให้เขาเสร็จงานให้เขาไปเลยนั่นคือความภาคภูมิใจติดตราโลโก้
0: อาสาสมัครนะ
1: เออ
0: เป็นอาสาสมัครนะ
1: ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: เขามาเนี่ยให้ถุงยางชีพเขาไปให้บ้านเขาเนี่ยมีข้าวกินคนเหล่านี้เขาอยู่ริมน้ำเขาไม่กลัวน้ำ
0: ครับ
1: พี่ต้อยแต่ให้เขามีข้าวกินเพราะว่าเขาไม่ได้ไปหาปงหาปลามาช่วยเนี่ยนี่
2: ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทำเรื่องคับขันให้เป็นเรื่องขบขัน
0: ครับ
2: นี่เป็นหลักการ
0: นี่แค่เรื่องเรือนะ
2: เร
0: ื่องเรืออย่างเดียวนะ
2: พี่ต้อยเห็นภาพไหม
0: เห็นภาพนะ
2: แล้วมันง่ายไหม
0: ใช่ครับวันนี้ท้องถิ่นทำได้เลยนะเอาจริง
2: ถูกต้อง
0: ท้องถิ่นคือผู้บริหารท้องถิ่นทำได้เลยนะ
2: คุณไม่ต้องไปซื้อเรือเชื่อผมนี่เทศบาลนครใหญ่เรือจอดอยู่เต็มหมดเลย
0: และสามารถใช้งบประมาณจัดอบรมสัมมนาได้เลย
2: ถูกต้อง
0: นะแล้วก็ให้ความรู้กับการเตือนภัย
2: ถูกต้อง
0: ทุกเรื่องอันนี้สามารถทำได
2: ้ถูก
0: อันนี้อันนี้คือในส่วนของท้องถิ่นนะแล้วคราวนี้รัฐบาลอ่ะครม.ล่ะเราจะแนะนำกันยังไงวันนี้ฝากถึงการแก้ปัญหา
2: เลิกไม่ให้ซื้อเรืออ
0: ันนี้แหละประเด็นแรก
2: เลิกไม่ให้ซื้อเรือไม่ซื้อเรือไม่มีงบซ่อมเรือ เรือไม่พังนะแล้วก็
0: เงินก็เหลือสิ
2: เอ้าเหลือก็มาช่วยท้องถิ่นนี่ไงไปดูแลชาวบ้านไง
0: ครับ
2: คุณไม่ต้องซื้อเรือแต่เรือจิตอาสานี
0: ่
2: ถ้าท้องถิ่นนะไปขึ้นทะเบียนเรือขึ้
0: นอย
2: ู่
0: แล
2: ้วเวลาเนี้ยเรือประมงทั้งหมดเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนหมดอยู่แล้วใครเป็นเรือจิตอาสาร ัฐอาจจะมีเรื่องของการช่วยเหลือ เป็นโครงการช่วยเหลือสนับสนุนซ่อมบำรุงเรือประจำถิ่นคุณก็ไอ้งบที่คุณไปซื้อเรือทีละ 4-50 ล้านเนี่ยนะ
0: ผ่านมาทางนี้ซะ
2: ซ่อมเรือพวกนี้นะสบายมากแล้วคุณก็บำรุงรักษาดูแลเข้ามาทุกปีทุกปีปีนี้หน้าวิตกซ้อมเลยปีนี้ไม่หน้าวิตกไม่ต้องซ้อมไอ้คนรุ่นใหม่บางทีพ่อมันปะมันตายไปแล้วเป็นอาสาสมัครอยู่เคยซ้อม10ปีแล้วน้ำยังไม่ท่วมพอมาปีนี้ลูกเขาเป็นคุณก็เอาลูกเขามาซ้อมพองบอย่างเงี้ยซ้อมทุกปีเข้าใจไหมไม่ใช่เกิดเรื่องทีเหมือนกกต.จะเลือกตั้งทีไปบอกให้เขามาเป็นจิตอาส
0: า
2: ลืมไฟหมดแต่นี่ถ้าคุณไปซ้อมเขาทุกปีเขาฟิตไงเขามีกำลังใจ
0: ใช่ไหม
2: เดือนไหนซ้อมเดือนตุลาต้นเดือนตุลาเนี่ยสิ้นกันยาต้นตุลาซ้อมเลยเรือชาวบ้านชุมชนมีเท่าไหร่นะคุณซ้อม
0: ค
2: ุณช่วยเขาดูดิวิทยุเตือนภัยไฟฉายพวกนี้มีวอแดงไหมแค่นี้ครับหาดใหญ่คุณเอา 1,000 ลำหาไม่ได้มาตัดคอผม
0: โอ้ทางใต้ก็มีอยู่แล้วนะเรือ
2: ถูกไหมบางเหลียงควรเนียโอ้ย
0: โอ้นะทางใต้นี่ไม่ต้องห่วงนะ14จังหวัดที่มีจะมีพัทลุงใช่ไหม
2: พัทลุงเขาก็มีเรือ
0: เขามีเรือ
2: คนไปเขามีทะเลสาบ
0: ทะเลสาบใช่
2: ก็ผมบอกแล้วว่าคนที่อยู่บนเขาน้ำไม่ท่วมถึงท่วมเจ็ตสกีก็ไปช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นน้ำป่าไหลหลากน้ำไหลทางเดียวเนี่ยไม่มีเรือ แต่ถ้ามีน้ำขึ้นน้ำลงมีเรือหมดนะครับแล้วขั้นต่อมาทำอะไร
0: ร
2: ื้อพงพางรื้ออะไรทั้งหมดที่มันขวางลำน้ำโดยวิธีการไงจัดทัวร์เรือ ท้องถิ่นนั่นแหละครับเอาเรือมาแล้วก็วิ่งตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ
0: เป็นยังไงบ้าง
2: จากครูเต่าคุณจัดทริปเลยอบรมสัมมนาทางน้ำจะได้เป็นครม.สัญจรแต่เปลี่ยนเป็นชาวบ้านที่มีเรือประมงสัญจร
0: นี่ทำได้ทุกพื้นที่นะ
2: ก็ขับเรือแล่นไปเลย
0: ใช่ครับ
2: แล้วไปปลุกชาวบ้านท้องถิ่นให้ตื่นแล้วจะได้ไปถ่ายด้วยว่าลอกคลูคลองหรือยัง
0: ครับ
2: ส่วนแยกส่วนตื้นส่วนบางคุณจะวิ่งตลอดสายหรือคุณจะแบ่งเป็นคณะก็ได้ถ้าสะเดามันเป็นน้ำไหลทางเดียวอาจไม่มีเรือแต่สะเดาพระตงทุ่งลุงคุณก็เอาเรือจากครูเต่าเนี่ยขึ้นไปช่วยการที่คุณพาเขานั่งเรือขึ้นไปตามน้ำเนี่ยมันแปลว่าคุณพาเขาไปฝึกซ้อมพื้นที
0: ่
2: หลังจากนั้นจัดกิจกรรมศึกษาดูงานดูงานอะไรดูงานที่ลุ่มน้ำท่วมคุณก็เอาคนเรือเนี่ยครับคุณจะมีกี่พันคนไม่รู้ท้องถิ่นใครท้องถิ่นมัน
0: ครับ
2: เทศบาลนครหาดใหญ่คุณก็ต้องจัดเอาคนเรือแล้วคนเรืออันเนี้ยติดตาเลยเทศบาลนครหาดใหญ
0: ่
2: เวลาน้ำท่วม
0: ครับ
2: ถ้าเกิดมองดูว่าสถานการณ์อีก3วันจะท่วมคุณต้องเอาบุคคลเหล่านี้มาอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ
0: ่ครับ
2: เอาเรือมาไว้ในเทศบาลนครหาดใหญ่3วัน5วันนี้คุณจ่ายเงินเข้าไปเลยเป็นค่าเช่า
0: ครับ
2: เป็นค่าเช่าเรือของชาวบ้านนะอันนี้เรียกว่าทฤษฎีดอกบัวบาน
0: ทฤษฎีดอกบัวบานนะซึ่งสามารถนำไปใช้ในแต่ละจังหวัดได้เลย
2: หมายความว่าไงก่อนน้ำจะท่วมคุณจัดตั้งโครงการฝึกอบรมพร้อมปฏิบัติการฝึกอบร
0: ม
2: พร้อมปฏิบัติการเอาคนที่เป็นคนเรือทั้งหมดมาไว้ในเมืองเอาเรือมาด้วยนะไม่ใช่มาแต่ตัวนะ
0: เอา
2: เรือมาเลยคุณบอกว่าคุณมีเรืออยู่40ลำใช่ไหม
0: 20
2: ลำใช่ไห
0: ม
2: ผ มให้3เท่าถ้ามี40เอามา120
0: ครับ
2: ถ้ามี30เอามา90ถ้ามี20เอามา60เรือ60ลำเนี่ยคุณไปไว้ตามจุดเลยซอยไหนซอยไหนซอยละกี่ลำทฤษฎีดอกบัวบานหมายความว่าตีจากข้างในออกข้างนอก
0: เอาคนออกไปข้างนอกได
2: ้ต้นเรือมันอยู่แล้ววัดโคกโชคสมานเขต8น้ำท่วมหนักใช่ไหมบ้านมันมีเรืออยู่แล้วเพราะเรือใครไอเรือที่คุณบอกว่าเอาคนพวกนี้มาเข้าเวรไง คุณก็เอาเรือมาไว้ตามบ้านที่เป็นจุดสุ่มเสี่ยงถ้าน้ำท่วมถึงเรือออกเลยอพยพชาวบ้านนั่งเรือเลยผมไม่ต้องวิ่งเข้าไปไม่ต้องเจ็ตสกีไปสำรวจเรือเหล่านี้สำรวจพื้นที่ตัวเองได้แล้วคุณก็พาเขาไปศึกษาพื้นที่เลยวัดโคกโชคสมานหาดใหญ่ในตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นไม่ได้เอาเรือไว้ในคลองนะเอาเรือขึ้นมาไว้บนบกเลย
0: ครับอ๋อยกบกเลย
2: ก็บ้านพี่ชาลีอยู่เขต8
0: ครับ
2: คุณก็เอาเรือมาไว้หน้าบ้านผม บนฟุตบาทนั่นแหละครับเครื่องเรือยกไว้ในบ้านเขาตัวเขาเนี่ยถ้าเทศบาลจะให้งบประมาณเขา คุณก็แคมปิ้งเลยกางเต็นท์นอนตรงไหนก็ได
0: ้
2: หรือไปอยู่บ้านจิตอาสาเหมือนกับโฮมสเตย์บ้านจิตอาสาได้ตังค์พี่ต้อย
0: ครับ
2: มาอยู่บ้านผมนะคนจากภูเตา
0: ครับ
2: เอาเรือมาอยู่แถวบ้านผม3ลำทำไมผมจะไม่เอามากินนอนบ้านผม5วันเทศบาลจ่ายงบให้เลยหัวละ500เหมือนเป็นโฮมสเตย
0: ์ครับ
2: มาเที่ยวได้ความรู้อยู่กับเพื่อนก็ไปเลือกบ้านที่มันจุดสำคัญถ้าคุณทำอย่างนี้

0: นี้ครับปีที่แล้ว68ที่น้ำท่วมเป็นทฤษฎีป่าล้อมเมืองทหารอาสาสมั
1: คร
0: คนท้องถิ่นคนต่างถิ่นคนท้องถิ่นนี่อยู่กับที่เลยคนต่างถิ่นจิตอาสาจากต่างพื้นที
1: ่
0: อยู่รอบเมืองหาดใหญ่เข้าเมืองหาดใหญ่ไม่ได้เพราะว่าน้ำเชี่ยวพี่ต้อยคนเจ็บคนป่วยต่อไปนี้เราใช้ในพื้นที่หมดแล้วผมรับประกันด้วยครับว่าเรือหางยาวพวกนี้สู้น้ำได้เราก็คัดเลยแถบนี้โซนนี้น้ำแรงต้องเครื่องใหญ่สี่สูบคุณเอาสี่สูบมาเลยถูกไหมน้ำไม่ท่วมมันไม่ต้องวิ่งถ้าจะบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวน้ำมันวิ่งไม่ได้ก็บอกมาแล้วไงว่าตรงนี้เอาที่น้ำลึกไงถูกไหมเราทุกอย่างพูดด้วยหลักการและเหตุผลหมดถ้าคุณเตรียมพร้อมอย่างนี้ความเสียหายและการสูญเสียน้อยมากการเยียวยาก็ต่ำ
1: ก็คือถ้าชุมชนเข้ามาร่วมด้วยนะตอนนี้ผมมองภาพรวมนะกระทรวงไหนบ้างครับที่ต้องมาดูแลเรามีทั้ง20กระทรวงคิดว่าถ้าคุณรัฐบาลในการดูแล
0: โอ้มหาไทยมหาไทยนี่คือตัวหลัก
1: อ่ะ1มหาไทย2
0: อุตุนิยมขึ้นกันแล้ว
1: ดิจิตอลครับ
0: 3
1: 3
0: กสทช.
1: อันนี้คือหน่วยงานองค์กรอิสระ
0: ปพ
1: ปพก็อยู่ในกับมหาไทยครับ
0: ทหาร
1: ทหารก็กองไอ้ทหารใช่ไหม
0: ทหารเนี่ยเขาช่วยอยู่แล้วแค่นี้เอง
1: กลาโหม
0: กลาโหมต่อมาก็เรื่องกระทรวงสาธารณสุข
1: สาธารณสุข
0: เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากทางน้ำ
1: เกษตรอ่ะ
0: กรมชล
1: ก็เกี่ยวข้องนะ
0: เกี่ยวข้องกรมชลก็สำรวจพื้นที่น้ำ
1: ทั้งเขื่อน
0: เขื่อนจะปล่อยน้ำคุณประสานกันไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: คมนาคมสะพาน
0: ไม่เคยเกี่ยวเลยน้อยมากอ๋อไอ้นั่นมาภายหลังไอ้นั่นมาภายหลังแล้วเพราะว่าหลังเกิดเหตุแล้ว
1: อ
0: ันนี้ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุเนี่ยอีกเรื่องละกระทรวงคมนาคมมาอะไรมาเนี่ยเพราะว่ากระทรวงคมนาคมมาทำไมคุณจะเอารถมาซ่อมทางอะไรน้ำท่วมอยู่มันซ่อมไม่ได้เพราะนั้นหลักการทำงานอย่างนี้ครับเขาเรียกแผนเผชิญเหตุเนี่ยคุณจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่คุณต้องดูแลประชาชนไม่ใช่เขาเป็นจิตอาสาหาปลาไม่ได้5วัน7วันคุณจ่ายเบี้ยเลี้ยงไปสิ
1: ครับ
0: เขาเคยหาปลาได้วันละเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมจ่ายคุณวันละ500 700 300ก็ว่าไป
1: ครับ
0: อย่างเนี้ยครับรัฐไม่ต้องเตรียมการมากสร้างบ้านพี่เลี้ยงทุกชุมชนที่เปราะบาง
1: ครับ
0: บ้านเตียงผู้ป่วยติดเตียงถ้าจะต้องไปก็ต้องมีที่รองรับถ้าไม่มีที่รองรับวันที่เกิดเหตุจริงๆก็ใส่เรือหางยาวแล้วออกไป
1: ครับ
0: คุณไม่ต้องกลัวว่าเขาวิ่งไม่ได
1: ้
0: ถ้าน้ำไม่ลึกจริงเรือใหญ่ก็ไปไม่ได
1: ้
0: ถ้าน้ำไม่ลึกเรือเล็กก็ไปได้
1: ครับ
0: แล้วเรือหางยาวเนี่ยเขายกหางได้เลยสมมุติเขาวิ่งไปแล้วไปหลังคาไปโดนหลังคารถปึ้งก็ยกหางเลยเจ็ตสกีไม่มีสิทธิ์ยกเรือสปีดโบ๊ทเรืออะไรพวกนี้มันยกไม่ได้เรือท้องแบนหางสั้นเนี่ยพอชนตึ้งก็ไปพัดแตกจบเนี่ยครับ
1: ครับ
0: แล้วผมเรียนเลยว่าเลิกเสียทีเจ็ตสกีเรือท้องแบนเครื่องหางสั้นเรือหางยาวเนี่ยชัวร์สุดแล้วใช้ท้องถิ่นไม่ต้องซื้อเรือเทศบาลเนี่ยคุณมีเรือไว้ตรวจการเอาไว้ถ่ายรูปแล้วกัน
1: เอาไว้เป็น
0: เรือทหารมีอยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้ว
0: เรือทหารเนี่ยเอาไว้รับคุณหญิงคุณนายเนาะรับดารารับรัฐมนตรีไปถ่ายรูปแล้วให้คนเดินจุงเรือไป
1: ครับ
0: นี่แหละครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นหญ้าปากคอกเส้นผมบางภูเขาคิดและทำในสิ่งที่มันยากให้มันง่ายแล้วเป็นการทำความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นเรือเนี่ยขึ้นกับกรมประมง
1: ประมงก็อยู่เกษตร
0: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็หน่วยงานเกษตรเข้าไป
1: ไล่เรียงกระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงทรัพย์ก็เกี่ยวใช่ไหมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ต้องดูเรื่องของ
0: เกี่ยว
1: นะ
0: เกี่ยว
1: กระทรวงงานสังคมและความมั่นคงมนุษย์ก็เกี่ยว
0: เกี่ยว
1: ใช่ไหม
0: เกี่ยว
1: ใช่ไหมหลายกระทรวงไล่เรียงกระทรวงศึกษาธิการน่ะก็เกี่ยวนะ
0: โรงเรียนปิด
1: มหาโรงมหาลัยก็มีการวิจัยโอ้เกี่ยวข้องหมดเลย
0: มหาลัยเนี่ยก็ไปช่วยอันนี้พวกนี้มาหลังได
1: ้ครับ
0: หลังเกิดเหตุก็มหาลัยก็ส่งนักเรียนอาชีวะ
1: หรือก่อนเพื่ออบรม
0: ถูก
1: ใช่ไห
0: มแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยครับคนเรือ
1: ครับ
0: ไอ้พวกประมงเนี่ยนะที่เขาคุมเรือทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะต้องไปอบรมให้ความรู้ก็ศูนย์บรรเทาป้องกันสาภัยอันนี้กรมโรงงานยังไปเกี่ยวเลยเรื่องของความปลอดภัย
1: กระทรวงแรงงาน
0: ก็ไปให้ความรู้ว่าการกู้ภัยกู้ชีพทางน้ำผายปอดช่วยเหลือคนคนตกน้ำช่วยยังไงเชือกเชือกนี่สำคัญชูชีพชูชีพตัวที่หนึ่งใส่ชูชีพตัวที่สองมีไว้ข้างหลังเพราะชูชีพประจำเรือเดี๋ยวหลุดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปคิดวิธีการชูชีพเป่าลมได้ไหมอย่างเงี้ย

0: ซึ่งผมเรียนว่าอันนี้ผมพูดภาพกว้างแต่ดีเทลเนี่ยอาจภาพกว้างมันอาจจะหยาบไปหลุดไปแน่นไปถ้าคุณเอาของผมไปใช้นี่ทฤษฎีของผม
1: ครับ
0: ผมไม่สงวนลิขสิทธิ
1: ์
0: ผมพร้อมช่วยประชาชน
1: เครื่องสาธารณะทั่วประเทศครับ
0: เอาไปใช้ได้เลย
1: ใช้ได้ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดใดก็ตามนะครับอย่างน้อยเนี่ยเป็นทางออกทางรอดได้ก็หวังว่านะหวังว่านักกอผู้บริหารท้องถิ่นนะรัฐมนตรีด้วยนะเผื่อเคยได้ยิน
0: ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดอย่างเนี้ยผมเชื่อว่ายังไม่มีใครพูด
1: ครับ
0: แต่พูดจากประสบการณ์และความเป็นจิตอาสา
1: ครับ
0: ประชาชนพร้อมร่วมมือทุกอย่างถ้าภาครัฐลงไปแตะมือเขา
1: แล้วเหลือ3นาทีสุดท้าย
0: ครับ
1: หวังได้ไหมกับรัฐบาลชุดนี
0: ้คือจริงๆเนี่ย
1: หวังได้ไหม
0: เราไม่อยากว่า
1: ครับ
0: ความจริงแล้ววิงวอนแล้วกันไม่อยากหวังแต่วิงวอนว่ารัฐบาลใช้สติใช้สิ่งที่มีค่านึกถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1: ครับ
0: กินในสิ่งที่มีปลูกในสิ่งที่จะกินวันนี้เรือในท้องถิ่นมีไม่ต้องไปซื้อใช้เรือในท้องถิ่นแล้วให้ประชาชนมีส่วนร่วมคนที่ขับเรือเก่งที่สุดคือคนที่มีอาชีพประมงที่เขาหาปลาหาเรือกันตรงนั้นคนที่ชำนาญการที่สุดคือคนพื้นที่ที่รู้ตอกซอกซอยเพราะนั้นท้องถิ่นต้องสร้างจิตอาสาประจำถิ่น
1: ครับเราก็ไม่ต้องไปหวังหน่วยงานอ
0: ื่นไม่ต้องจริงๆต้องหวังนะพี่ต้อย
1: ต้องหวังใช่ไหม
0: ท้องถิ่นเนี่ยถ้าข้างบนไม่ทำข้างล่างต้องต่อสู
1: ้
0: ชาวบ้านต้องรวมตัวกันแล้วไปพูดกับอบต.ถ้าผมจะเลือกคุณ
1: ค
0: ุณต้องทำอย่างนี
1: ้
0: ต่อไปท้องถิ่นที่มีน้ำท่วมเนี่ย
1: คุ
0: ณต้องสร้างเงื่อนไขท้องถิ่นต้องมีจิตอาสาบรรเทาภัยไอ้เรื่องที่เขาเป็นภัยพิบัติตรงนี้จริงๆ
1: เราต้องร่วมกัน
0: ครับ
1: ภาคส่วน
0: ลดการสูญเสียชีวิตทรัพย์สิน
1: เนี่ยขอเสียชีวิตมันคืนไม่ได้แล้ว
0: พี่ต้อย
1: นะครับ
0: นี่คือเรื่องจริง
1: ยังไม่ฟื้นเลยหลาย
0: ไม่ฟื้น
1: ครับ
0: แล้วผมพูดจริงๆ
1: ครับ
0: ผมชาลีนพวงศ์นายานผมอยู่ในหัดใหญ่ปี53ผมเซฟความเสียหายสมัยผู้ว่าวินยูทองสกุลตั้งผมเป็นผู้บัญชาการเมืองคือไม่ได้มีเกียรติไม่ได้มีอะไรแต่ว่าวันนั้นมีอำนาจเต็มแทนผู้ว่าสั่งแล้วเหมือนผู้ว่าสั่งใครไม่ทำตามผู้ว่าจะย้าย24ชั่วโมงประกาศออกอากาศไม่ได้เขียนมาเป็นกระดาษด้วย
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับท้องถิ่นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่จะต้องทำแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นคนชำนาญการ
1: ครับ
0: อย่าย้ายผู้ว่าบ่อยๆ7วันมาน้ำท่วมนะ2เดือนมาน้ำท่วมเน
1: ี่
0: ยแล้วท้องถิ่นเนี่ยคุณไปทำนโยบายในการหาเสียงท้องถิ่นที่น้ำท่วมถ้าผมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกผมจะทำ1 2 3จะต้องสร้างจิตอาสาท้องถิ่นเพื่อบรรเทาสาภัยท้องถิ่นตัวเองผมจะจัดงบประมาณมาทำ1 2 3นะสัญญากับประชาชนไม่ซื้อเรือแต่จะใช้เรือชาวบ้านคุณว่าชาวบ้านแฮปปี้มั้ย
1: มีความสุข
0: คุณได้คะแนนแต่ไม่ใช่ว่าน้ำไม่ท่วมไม่เจอกัน
1: แล้วเรา
0: ไม่เลือกตั้งไม่พบกันไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตา
1: ครับนะ
0: ทุกปีคุณต้องทำ
1: ทำร่วมกันร่วมกันนะแล้วก็ชาวบ้านก็มีความสุขมาร่วมกันดูแลสังคม
0: ความสมัครสมานสามัคคีประสบการณ์ก็จะเกิดขึ้น
1: ก็
0: การตื่นตัวเรื่องน้ำท่วมก็จะตื่นตัว
1: หวังว่าจะเกิดแบบนี
0: ้
1: นะก็เราจะรอ
0: น่าจะสิ้นหวัง
1: นะวันนี้เวลาของรายการก็ติดสิข่าวเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณพี่ชาลีนุ่ง
0: พิ
1: ยานะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับวันนี้ลาคุณผู้ชมกันไปสวัสดีครับ
0: ผู้ชม
1: ได้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
0: ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็เช่นเคยเนาะมีการอัปเดตการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่ผมใช้ระบบที่เรียกว่า Personal OKR แล้วก็มีเรื่องเล่านะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาในอาทิตย์นี้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ผมหยิบยกมาชวนคุยนะครับวันอาทิตย์ก็จะสบายๆแบบนี้นะครับเริ่มแรกเลยนะครับเอาการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลก่อนนะครับ Personal OKRObjective ที่1เติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด Key Result 1.1 นะครับอ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3ให้ได้75เล่มก็เป็นเป้าหมายที่ผมทำมาทุกปีเลยเรื่องอ่านหนังสือสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไปอีก2เล่มเป็น64ต้องเรียกว่ายากละที่จะได้75แต่ก็ไม่เป็นไรนะคือการตั้งเป้า OKR เนี่ยที่ผมเอามาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยเผื่อท่านจะเอาไปใช้เป็นตัวอย่างเนาะสำหรับคนที่ชอบการตั้งเป้าหมายนะครับผมก็ได้รับฟีดแบคมาว่ามีคนทำตามเยอะแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเลยดีมากอะไรเงี้ยผมก็ดีใจนะครับก็เลยยังคงเอามาเล่าให้ฟังอยู่นะบางคนก็ทำเฉยๆบางคนก็บอกว่าสนุกดีลุ้นให้อาจารย์ทำได้ตามเป้าอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันนะครับหนังสือยังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้จะรีบเร่งอ่านอะไรมากมายนะครับแต่ก็จะเตือนตัวเองว่าเออยังมีหนังสืออีกหลายเล่มที่เราน่าจะให้เวลากับมันหน่อยนะครับปีนี้เนี่ยผมตั้งเป้าอ่านหนังสือลดลงนะปีที่แล้ว180เล่มปีนี้ลดเหลือ100เลยเพราะว่า อยากที่จะอ่านน้อยลงทำมากขึ้นนะเคยไปเจอหนังสือของน่าจะคุณทอยพูดหนังสือเล่มนึงอ่ะเขาบอกว่าถ้าอ่านเยอะเราก็จะมีเวลาทำน้อยเออก็จริง180เล่มนี่เยอะเกินไปซะหน่อยก็เลยลดลงนะครับจะใช้เวลาทำมากขึ้นแต่ก็ตอนนี้ก็ถือว่าช้าเลยนะคีย์รีซอล 1.2 เขียนต้นฉบับให้จบ1เล่มก็ยังคงอยู่ 20% ซึ่งเนี่ยคือข้อเสียของการไม่มีเดดไลน์คือหนังสือเล่มนี้ยังไม่ได้ไปเสนอสำนักพิมพ์อะไรยังไงเลยนะครับพอยังไม่เสนอสำนักพิมพ์เนี่ยก็เดดไลน์ก็ยังไม่มาถ้าสำนักพิมพ์มานะสมมุติเราไปเสนอก่อนนะอาจารย์เดือนหน้าขอต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์อะไรเงี้ยเราจะเขียนเสร็จจนได้แต่พอไม่เสนอซึ่งก็จะชิวๆก็เงี้ยก็ค้างไว้นะครับเป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนเรื่องประสบการณ์การเล่นพิกเกิลบอลนะครับObjective ที่2ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรง Key Result 2.1 ค่า VO2 Max เพิ่มจาก42เป็น44ยังคงค้างอยู่ที่12นะครับยังคงค้าง12 Key Result 2.2% ไขมันลดจาก24เป็น23เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสัปดาห์ที่แล้ว 23.4 ตอนนี้เป็น 23.9 แต่ก็ยังหล่นจาก24ตอนเริ่มต้นแล้วก็ Key Result 2.3% มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจาก 33.2 เป็น34ก็ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็เพิ่มจากต้นไตรมาสนะเป็น 33.3 นะครับสัปดาห์ที่แล้ว 33.5 นะก็อันนี้คือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลนะซึ่งจะเรียกว่าเป็นแนวทางแล้วกันเนาะในการตั้งเป้าหมายที่ผมใช้นะครับแล้วก็ผมเน้นนะว่าไม่ได้แปลว่าตั้งเป้าแล้วกดดันตัวเองทำไม่ได้รู้สึกแย่ถ้าใครทำเป้าแล้วกดดันตัวเองก็ผมว่าไม่ต้องตั้งก็ได้แต่ผมตั้งเป้าแล้วสนุกกับมันสนุกกับการเดินทางเนาะจะถึงเป้าก็เป็นโบนัสไม่ถึงเป้าก็ผมเชื่อว่างี้คือถ้าไม่ตั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้สูงมากเลยหรืออาจจะไม่ได้ทำเลยด้วยซ้ำแต่ตั้งเนี่ยยังได้เนาะยังได้ทำแล้วก็สนุกถึงแม้จะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรถ้าถึงก็เป็นโบนัสด้วยนะครับโอเคคราวนี้มีเรื่องชวนคุย2เรื่องนะวันนี้มีเรื่องชวนคุย2เรื่องคือตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปเข้าร่วมโครงการชื่อว่า Burn to Win เป็นโครงการของคณะที่เขาจัดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่มาแข่งขันกันสนุกสนุกแต่ผมก็ชอบนะ Burn to Win เนี่ยคือเขามีการให้สมัครเข้าไปไม่ได้มีค่าสมัครอะไรนะเสร็จแล้วเนี่ยในทุกๆวันเนี่ยให้เราส่งจำนวนแคลอรี่ที่เราเบิร์นต่อวันนะเป็นแคลอรี่รวมเนาะซึ่งคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ก็ต้องมีแอปที่วัดไอ้พวกแคลอรี่นะซึ่งผมจริงๆอ่ะผมมี ทั้งนาฬิกา Garmin ไม่ได้โฆษณานะครับแต่เล่าให้ฟังเฉยๆนะแล้วกับ Whoop นะ Whoop ที่ผมใส่เป็นประจำเนี่ยเขาก็บอกว่านั่นแหละเอามาสักอันหนึ่งแล้วต้องใช้อันนั้นตลอดนะ30วันเราเบิร์นได้วันละกี่แคลก็เช้าวันรุ่งขึ้นให้ส่งของวันที่ผ่านมานะครับวันเมื่อวานเนี่ยส่งเข้าไปในระบบแล้วระบบเขาก็จะคำนวณแคลอรี่สะสมเข้าใจว่ามีรางวัลให้แต่สารภาพนะไม่รู้ว่ารางวัลคืออะไรแต่ก็มีคนทั้งเจ้าหน้าที่และอาจารย์เข้าร่วมอยู่ประมาณสัก 40-50 คนได้ทั้งคณะประเด็นคืออาจารย์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะมีน่าจะหลักหน่วยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นหลักซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับพอยต์คือว่าที่ผมเข้าร่วมเพราะว่าผมออกกำลังกายบ่อยอยู่แล้วจากการเล่นพิกเกิลบอลนะครับวันแรกเนี่ยผมขึ้นไปอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าวันนั้นเล่นพิกเกิลบอลหนักนะครับก็เลยแคลอรี่ได้มาเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมเล่นเกือบทุกวันแล้วกันนะจะมีวันว่างบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ 2,000 แคลต่อวันบวกทุกวันคิดว่าเราเนี่ยเยอะแล้วนะปรากฏว่าอันดับผมเนี่ยอันดับประมาณ10-14-15เลยครับคือไม่ได้ใกล้เคียงกับอันดับ1เลยซึ่งโอ้โหคนอันดับ1เนี่ยเบิร์นวันนึง 3,500 แคลอ่ะคือเขาต้องแบบผมก็เข้าไปเขียนแซวในกลุ่มนะว่าวิ่งมาราธอนกันทุกวันเหรอครับคือมันเบิร์นกันเยอะเบิร์นนั้นเนี่ยมันต้องเล่นกีฬากันหนักซึ่งก็มีบางคนก็เล่าให้ฟังว่าเขาทำอะไรบ้างซึ่งก็นับถือเลยเขาเล่นตั้งแต่เช้านะกลางวันทำงานอยู่แล้วแล้วเย็นเขาก็เล่นแบบเล่นกีฬาเยอะมากนะครับแต่พอยต์ผมที่อยากจะเล่าคือพอมันเข้าร่วมกิจกรรมพวกเนี้ยมันจะทำให้เราหาเรื่องหรือพยายามแล้วกันในการขยับร่างกายเช่นแทนที่ขึ้นลิฟต์ผมขึ้นบันไดเพราะผมอยากได้แคลอรี่นะอยากได้แคลอรี่แทนที่จะขับรถไปที่หนึ่งซึ่งมันอาจจะใช้เวลาขับแค่5นาทีผมเลือกการเดินอะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนผมสอนเรื่องการวัดผลนะเรื่องเนี้ยชัดเจนมากว่า you get what you measure ในเคสเนี้ยคือเคสของการวัดแคลอรี่ที่เราใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมจะเปลี่ยนเลยผมก็จะเดินตอนเย็นเดินคุณแม่อันนี้เดินอยู่แล้วเนาะเล่นพิกเกิลบอลก็เล่นบ่อยนะครับแล้วก็กิจวัตรประจำวันพยายามจะไม่นั่งนะครับผมก็จะเดินอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยปรากฏสิ่งที่มันได้อาจจะไม่ใช่รางวัลนะผมอันดับ14อยู่มั้งตอนนี้ยังไม่ได้ไปเช็คล่าสุดเลยแต่เขาไม่ให้เช็คทุกวันนะแต่สิ่งที่ได้คือร่างกายมันลีนขึ้นฮะคำว่าลีนขึ้นคือน้ำหนักมันลดเพราะเราเบิร์นเยอะขึ้นแต่ก็ต้องระวังการกินด้วยนะฮะแล้วก็รู้สึกฟิตขึ้นนะรู้สึกฟิตขึ้นเวลาไปเล่นพิกเกิลบอลหลายคนบอกโอ้โหอาจารย์ไม่เหนื่อยเลยหรออะไรเงี้ยผมไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอาจจะเล่นบ่อยแล้วก็เล่นเยอะแล้วก็เนี่ยเป็นกิจกรรมดีๆอันนึงนะแต่แน่นอนผมก็เข้าใจนะผมก็จะไม่ใช่แบบว่าจะเอารางวัลจนกระทั่งไปเล่นจนตะคิวขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกนะที่อยากชวนคุยกับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเพิ่งผ่านไปไม่นานนี้เองผมอัดอันนี้ผมอัดในวันเสาร์นะเสาร์เย็นคือพอดแคสต์ผมอ่ะจะอัดไว้ล่วงหน้าประมาณวันต่อวันส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยมีสะสมยกเว้นว่าผมเดินทางไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีการอัดเผื่อแต่ปกติแล้วเนี่ยผมจะอัดวันต่อวันครับเพราะวันนี้มันเป็นวันครบรอบที่ผมจัด Happiness Cup ครั้งที่5แล้วนะจริงๆเร็วเหมือนกันนะเป็นโปรเจกต์ที่ผมพูดไว้ปลายปีว่าปีนี้อยากจะลองจัดคลับขึ้นใหม่คลับหนึ่งที่ไม่ใช่บุ๊กคลับนะก็ทำจนได้นะทำจนสำเร็จก็เป็นครั้งที่5แล้วครั้งหน้าก็เป็นครั้งที่6ก็จะหมดรุ่นที่1กำลังคิดอยู่นะว่าจะต่อรุ่น2หรือไม่ต่อเพราะว่าผมมีชาเลนจ์นิดนึงคือเรื่องเวลาคือพอจัดคลับเนี่ยมันก็ต้องฟิกเวลาไว้6เดือนแล้วก็ด้วยความเกรงใจของทุกๆคนเนี่ยคือผมจะไม่เลื่อนนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะพยายามดำรงเวลานั้นไว้นะเพราะว่าทุกคนก็ตารางยุ่งแล้วอยู่ดีๆผมไปเลื่อนตามใจชอบผมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมครับบุ๊กขับผมก็ใช้แบบเดียวกันแต่ความที่ไม่เลื่อนเนี่ยมันทำให้สเกดดูผมอาจจะเริ่มมีความยากลำบากขึ้นมานิดหนึ่งบางครั้งบางตอนซึ่งมันมีงานแต่มันวันเสาร์นะมันก็ไม่ใช่งานที่มันจำเป็นต้องไปแต่ว่าบางทีคนเชิญเนี่ยผมก็รู้สึกเกรงใจว่าจริงๆก็ เขาเชิญเราหลายครั้งแล้วติดทุกครั้งเลยก็อยากไปพูดไปร่วมงานเขาแต่ว่ามันติดอย่างเงี้ยติดคลับผมก็ต้องปฏิเสธไปอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้นะมันก็เป็นสิ่งดีๆแหละแต่วันเนี้ยผมได้เชิญคุณคิดมากนะซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับมาพูดถึงหนังสือ2เล่มก็มีแรงดึงดูดทำให้สิ่งนั้นเข้ามามันไม่เมคเซนส์นะแต่ถ้าเกิดเราเปิดใจก่อนแล้วอ่านเอาไม่ต้องเล่มอื่นนะอ่าน2เล่มนี้ของคุณคิดมากเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ดีๆนี่เองคุณคิดมากใช้คำนี้ฮะที่วันนี้อยากจะมาชวนคุยก็บอกว่าบางทีเราไปติดกับดักคำว่า manifest แล้วก็รู้สึกต่อต้านเลยเอ้ยอะไรวะแบบ manifest universe อะไรพวกนี้แบบพลังจักรวาลอะไรเงี้ยคือพอคนไปติดคำพวกนี้ก็จะรู้สึกต่อต้านคุณคิดมากพูดคำหนึ่งขึ้นมาซึ่งเผอิญมันตรงกับฟิลที่ผมทำงานวิจัยสอนหนังสือคุณคิดมากบอกเปลี่ยนคำว่า manifest เป็นเรื่องของหลักการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าโอ้โหแค่นี้ปลดล็อกเลยนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ที่อยากชวนคุยก็คือเรื่องของหลักการตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพผมคงไม่เอาเรื่องมาทั้งหมดนะไปอ่านหนังสือเองนะที่เป็น2เล่มที่ผมว่าผมรีวิวไว้ทั้ง2เล่มแล้วด้วยนะแต่พอยต์ของผมคือว่าบางเรื่องที่วันนี้ประทับใจแล้วก็อยากมาพูดซึ่งมันก็อยู่ในหนังสือนั่นแหละเรื่องแรกนะคุณคิดมากเล่าให้ฟังบอกว่าเราอ่ะจะ manifest จะทำตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำให้ได้ตามเป้าหมายได้เนี่ยอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือความเชื่อครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้วันนี้ผมมีโอกาสได้แชร์ในกลุ่ม Happiness Club ไปนะผมบอกว่าเรื่องนี้มันชัดเจนมากสำหรับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมยกตัวอย่างวันนี้ยกตัวอย่างพี่ก็บอไปหลายอันเลยเพราะว่านึกขึ้นมาได้ผมนึกขึ้นมาได้ว่าผมเคยไปแข่งพี่ก็บอแล้วผมก็ไปเจอคนเก่งมากๆซึ่งผมลงสนามด้วยความเชื่อว่าผมแพ้ครับผมลงไปด้วยความรู้สึกว่ายังสู้เขาไม่ได้หรอกแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมเชื่อจริงๆคือผมก็จะเล่นแบบคนแพ้คนที่แบบตีคือผมพยายามเล่นนะครับไม่ใช่ไม่พยายามไม่ใช่เล่นแบบมั่วซั่วนะพยายามแต่ว่าใจอ่ะมันคิดอยู่แล้วมันแพ้อยู่แล้วแล้วก็แพ้เลเทเลยแพ้แบบได้แต้มเดียวอะไรเงี้ยแต่ในการแข่งขันอันนั้นเหมือนกันเนี่ยจนกระทั่งมันมาถึงนัดสุดท้ายซึ่งผมตกรอบแล้วล่ะเพราะผมแพ้มา3นัดแล้วมานัดสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไปเล่นกับคนเก่งมา3คู่แล้วอ่ะแล้วมันมีความรู้สึกขึ้นมามันเกิดความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาว่าก็สู้ได้นะถ้าสู้จริงๆก็สู้ได้นะเขาก็ไม่ได้เป็นยอดมนุษย์ที่แบบเราจะสู้ไม่ได้นะพอคู่สุดท้ายเนี่ยความคิดเราเปลี่ยนความเชื่อเราเปลี่ยนครับความเชื่อว่าฉันทำได้นะเว้ยมันมีสิทธิ์จะชนะเลยนะเชื่อไหมครับผมเล่นได้ดีมากคะแนนนำจนกระทั่งคู่นั้นซึ่งเก่งมากๆนะครับเขาต้องขอเวลานอกหยุดโมเมนตัมผมอะถึงแม้ว่าสุดท้ายผมจะแพ้ก็ตามแต่แพ้แบบสูสีแพ้แบบผมว่าคู่แข่งก็คาดไม่ถึงว่าผมจะเล่นได้ประมาณนี้อันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญนะเราต้องเชื่อในเป้าหมายที่เราตั้งก่อนถ้าแบบเราตั้งไปแล้วเราไม่เชื่อเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลกับอีกอันนึงที่เราคุยกันว่า manifest เนี่ยเขาจะตั้งเป้าในสิ่งที่เราอยากได้ไม่ใช่สิ่งที่เราไม่อยากได้ครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงสิ่งที่เราไม่อยากได้ไม่อยากได้เนี่ยภาพที่มันเข้ามาในจิตใต้สำนึกคือสิ่งที่มันเป็นความล้มเหลวสิ่งที่มันไม่ประสบความสำเร็จพอคุณคิดมากพูดถึงอันเนี้ยผมก็แชร์ในวงของ Happiness Club เนี่ยว่าเออผมจำได้เลยมันมีแข่งขันอีกแล้วนะพี่ก็บอกแล้วเกมมันใครถึง11แต้มชนะเกมมันสูสีเสมอกันอยู่ที่10เท่าปกติมันจะมีดีลนะต้องชนะกัน2ลูกแต่ว่าแล้วแต่เกณฑ์การแข่งขันบางเกณฑ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าชนะลูกเดียวอะไรเงี้ยซึ่งครั้งนั้นเนี่ยจำได้ว่าแบบลูกสุดท้ายอ่ะมันเสมอกันอยู่เนี่ยลูกนั้นน่ะเขาจะเสิร์ฟให้ผมรับใจผมไม่รู้อะไรมันคิดขึ้นมามันเกิดความกลัวฮะความกลัวคือเฮ้ยอย่ารับออกนะถ้ารับออกมันจะเสียดายมากอย่ารับออกนะคือเราไปคิดเรื่องการรับอย่าเรามีคำว่าอย่ารับออกแต่หัวเรามันเห็นภาพลูกนี้เรารับแล้วมันออกอ่ะ แล้วเกิดความกลัวเกิดขึ้นแล้วเราก็เกรงใจคู่เราไงว่าถ้าเรารับออกอ่ะคู่เราคงเสียดายคือถ้าเกิดเล่นเราแพ้ยังพอเข้าใจแต่แบบแหมรับออกเสียดายจังเลยอะไรเงี้ยเราก็เตือนตัวเองว่าอย่ารับออกอย่ารับออกเดาได้เลยไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นลูกนั้นรับออกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นบทเรียนในหนังสือก็มีนะว่าใน manifest เราจะไม่พูดว่าอย่ารับออกเราจะไม่พูดอย่าล้มเหลวเราจะไม่พูดอย่าจนเราจะไม่พูดพวกนี้เราจะพูดถึงเราชนะเกมนี้เราชนะแมตช์นี้เรารวยเราประสบความสำเร็จเราจะพูดแบบนั้นเพราะภาพในหัวมันจะเห็นนะภาพที่ประสบความสำเร็จเรื่องสุดท้ายที่เอามาแชร์วันนี้จริงๆมันมีหลายเรื่องแล้วมีเป็นเซสชั่นที่ดีมากๆนะครับแต่เรื่องสุดท้ายที่อยากนำมาแชร์ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำถามเนาะมีคนคุณคิดมากเล่าให้ฟังมีคนถามบอกเอ้ยถ้าเมนิเฟสมันสำเร็จจริงเนี่ยก็นั่งคิดว่าให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ทุกคนก็รวยหมดแล้วสิคุณคิดมากบอกง่ายๆแล้วเปิดโลกผมว่าชัดเจนเขาบอกว่าอย่างนั้นนะเมนิเฟสไม่ได้เมนิเฟสต้องมีอะไรที่เราสามารถทำได้อันนั้นคือคุณซื้อลอตเตอรี่แล้วคุณไปลุ้นเนี่ยคุณทำอะไรไม่ได้เลยเมนิเฟสต้องมีแอคชั่นครับผมว่าเรื่องนี้มันทำให้ปลดล็อกสำหรับคนที่ต่อต้านได้เลยนะครับว่า manifest ไม่ใช่เรื่องของการเพ้อฝันแล้วอยู่ดีๆก็รวยนั่งคิดว่าเราจะได้รางวัลที่1แล้วก็ได้รางวัลที่1คุณคิดมากบอกอันนั้นคือความเข้าใจ manifest ที่ผิด manifest มันคือเราต้อง take action ได้อย่างซื้อลอตเตอรี่เรา take action ไม่ได้เราไม่ไปหมุนวงล้อให้มันได้ตามเลขเราไม่ได้อย่างนั้น manifest ไม่ได้ครับก็เป็นอะไรที่แบบผมว่าดีนะแล้วก็ลองไปอ่านหนังสือดูนะครับว่าเขาหมายถึงอะไรยังไงแล้วทุกครั้งที่ตอนนี้ผมก็ทำ manifest อยู่นะแล้วผมก็บอกคุณคิดมากว่าทำแล้วรู้สึกดีมากๆเพราะว่า manifest เนี่ยเราต้องเขียนพูดจินตนาการแล้วต้องมีความรู้สึกเข้าไปด้วยว่าเราได้สิ่งนั้นแล้วอะคือแค่รู้สึกผมก็ว่ามันคุ้มแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่แจ่มรวมกว่า 1.9 ล้านบาทเยียวยาผู้เสียชีวิตและครอบครัวที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่18ตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่27สิงหาคม2568ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน14หลังคาเรือนทางด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งสิ้น 1,902,594 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยโดยแบ่งเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังจำนวน14หลังเป็นเงิน 1,542,594 บาทค่าเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นสำหรับครอบครัวผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลังและเสียหายมากจำนวน14หลังเป็นเงิน 70,000 บาทค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตจำนวน3รายเป็นเงิน 150,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน3ครอบครัวเป็นเงิน 90,000 บาทและเงินเพิ่มทุนเลี้ยงชีพกรณีผู้เสียชีวิตมีบุตรอายุไม่เกิน25ปีและเงินเพิ่มทุนเลี้ยงชีพกรณีผู้เสียชีวิตมีบุตรอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์จำนวน1ครอบครัวเป็นเงิน 50,000 บาททั้งนี้การมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตลอดจนช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียให้สามารถดำรงชีวิตและก้าวผ่านสถานการณ์ความเดือดร้อนไปได้คมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนพริก
10: พี่เก่งลงไปเก็บพริกกับก้อยหน่อยได้มั้ยจ๊ะ
11: แล้วก้อยจะเอาพริกไปทำอะไร
10: คุณครูบอกว่าที่บ้านใครมีพริกอะไรพรุ่งนี้นำมาให้เพื่อนดู
11: อ้าวนี่พริกขี้หนูเม็ดเล็กๆเอาไว้ตำน้ำพริกกะปิอร่อยเชียวส่วนนี่พริกชี้ฟ้า
10: แล้วทำไมเรียกพริกชี้ฟ้าล่ะจ๊ะ
11: ก็บางเม็ดมันชี้ขึ้นไปบนฟ้าเห็นไหมล่ะพริกชี้ฟ้าเอาไว้ทำพริกน้ำส้มหรือใช้แต่งหน้าอาหาร
10: วิพริกหยวกเนี่ยเม็ดโตเชียว
11: พริกหยวกนี่ดีนะไม่ค่อยเผ็ดพวกเรากินได้ป้าแม้นแกเคยใส่ในหลนปลาเค็มไงจ๊ะ
10: แค่นี้ก็เยอะแล้วล่ะบ้านเราปลูกพริกตั้งหลายชนิด
11: เดี๋ยวพี่จะไปขอพริกอีกอย่างนึงของป้าแม้นพี่เห็นแว๊บๆในห้องครัวพริกชนิดนี้ไม่เผ็ดเหมือนพริกที่เราเก็บมาหรอก
10: อยากรู้จังพริกอะไรเอ่ย
11: ก็พริกหวานไงจ๊ะ
12: พริกเป็นพืชสวนครัวผลมีรสเผ็ดนำมาทำอาหารประเภทต่างๆพริกมีหลายชนิดเช่นพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพริกหยวกพริกหวาน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

สมองรับรู้ว่าเขาบ่หักแต่หัวใจยังบ่พร้อมที่สิยอมรับในสิ่งที่สมองรับรู้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กอรมน.ปรับระบบประเมินผลชายแดนใต้จัดทำตัวชี้วัดร่วมพลเรือนตำรวจทหารมุ่งยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงพันโทจตุรงค์จันทรานนท์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับระบบการประเมินผลของกอรมน.และการจัดทำตัวชี้วัดร่วมระหว่างส่วนราชการพลเรือนตำรวจและทหารในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมณโรงแรมหันษาเจบีอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายน2569มีเป้าหมายสำคัญในการปรับปรุงระบบประเมินผลให้สามารถสะท้อนสถานการณ์จริงในพื้นที่พร้อมทั้งบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดการบูรณาการงานและแนวคิดด้านการป้องกันและปราบปรามเพื่อใช้เป็นฐานในการประเมินผลภายในงานพลตรีชาคิดอุจจารัตนะรองแม่ทัพภาคที่4และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ร่วมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการนำระบบประเมินผลมาสะท้อนสถานการณ์จริงตลอดจนแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดร่วมระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจและทหารเพื่อให้เกิดเอกภาพในการปฏิบัติงานสำหรับการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทบทวนแนวทางการประเมินผลเพื่อออกแบบตัวชี้วัดที่เหมาะสมทันต่อสถานการณ์และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมุ่งหวังให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของทุกหน่วยงานสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ถึงต้องเทน้ำทิ้งหลังจากตักบาตรกันนะนั่นเขาเรียกว่ากรวดน้ำต่างหากลากก้าวเต็มแล้วทำไมต้องกรวดน้ำล่ะ
12: การกรวดน้ำหมายถึงการอุทิศส่วนบุญให้ด้วยวิธีหลั่งน้ำไงจ๊ะเป็นสัญลักษณ์ว่าให้ไปอย่างเด็ดขาดไม่ต้องการเรียกกลับคืน
11: อ๋อเหมือนจะเคยอ่านเจอในวรรณคดีเอ๊แต่คงไม่ใช่หรอกในเรื่องที่อ่านเขาใช้คำว่ากรวดน้ำไม่ใช่กรวดน้ำ
12: คำว่ากรวดน้ำในสมัยก่อนบางคนใช้ว่าตรวจน้ำนะเก้าแต้มไปอ่านวรรณคดีเรื่องอะไรมาจ๊ะ
11: ขุนช้างขุนแผนน่ะเมี้ยวตอนนี้เก้าแต้มกำลังพยายามอ่านหนังสือให้มากขึ้นจะได้ฉลาดฉลาด
13: เหรอแล้วจำได้มีว่าในหนังสือเขาว่าอะไรบ้าง
11: จำไม่ค่อยได้แล้วละเหมียวที่จำได้ว่ามีคำว่าตรวจน้ำเพราะอ่านแล้วไม่เข้าใจน่ะ
13: อ้าว
12: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องนี้ศรีสวัสดิ์ก็อ่านมาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะไขข้อสงสัยให้เองนะจ๊ะมีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับคำว่ากรวดน้ำอยู่คือกรวดน้ำคว่ำขันตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่าตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย
13: ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกันเลยนี่เมี้ยว
12: ก็ขันเป็นภาชนะใส่น้ำที่จะกรวดน้ำเมื่อคว่ำเสร็จแล้วก็แสดงว่าไม่ใช้หรือยุติการใช้ไงล่ะ
13: ก็เลยใช้สำนวนนี้เพื่อตัดรอนเหรอเมี้ยว
12: ใช่แล้วจ้ะบางครั้งจะเปลี่ยนจากกรวดน้ำคว่ำขันเป็นกรวดน้ำคว่ำกลาเพื่อแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งก็มี
11: ใช่แล้วใช่แล้วในหนังสือเขาใช้คำว่าตรวจน้ำคว่ำกลาเมี้ยว
13: ใครเป็นคนพูดประโยคนี้เหรอก้าวเต็ม
11: ไม่ค่อยแน่ใจนะเมี้ยว
13: อ้าว
12: แล้วในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเศสก็มีสำนวนนี้ปรากฏอยู่ด้วยในตอนที่นางวันทองหึงกันกับนางลาวทอง
11: โอ้จำได้แล้วเหมียวจำได้แล้วอยู่ตอนนั้นนั่นเองแต่บทประพันธ์ตอนนั้นขึ้นต้นว่าอย่างไรนะ
12: ได้ตรวจน้ำคว่ำกะลากันวันนี้
11: อันจะกลับคืนดีอย่าสงกา
12: ใช่แล้วจ้า
13: โหเศร้าจังเลยนะแล้วเรื่องเป็นอย่างไรต่อเหรอ
11: ขุนแผนก็โกรธทิ้งนางวันทองไปนางจึงต้องตกเป็นภรรยาขุนช้างนะสิ
13: โหยเศร้าจัง
12: แต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้นะจ๊ะยังมีตอนต่อไปอีกตั้งยาวแน่
13: จริงเหรออย่างนี้ต้องรีบไปหาอ่านต่อแล้วสิเมียว

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานอัยการภาค5จังหวัดเชียงใหม่จัดนิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถ่ายทอดพระเกียรติคุณด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายที่สำนักงานอัยการภาค5จังหวัดเชียงใหม่นายกิติศักดิ์วงจีนอธิบดีอัยการภาค5เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเจ้าหญิงนักกฎหมายเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเผยแพร่พระประวัติพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งน้อมนำพระจริยวัตรและพระปณิธานมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตโดยมีนางนวรัตน์เสนวัฒน์รองอธิบดีอัยการภาค5พร้อมด้วยบุคลากรด้านกฎหมายผู้แทนส่วนราชการและนักเรียนเข้าร่วมงานภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการการเผยแพร่พระประวัติพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจด้านกฎหมายแล้วยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายรวมถึงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะนักเรียนและเยาวชนได้เรียนรู้กฎหมายผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยอธิบดีอัยการภาค5กล่าวว่าตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งพระองค์ทรงริเริ่มและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและความยุติธรรมจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับความเคารพยกย่องในหมู่พระสงฆ์นิกรและแวดวงกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ถึงเวลาทำอาหารแล้ว
1: แล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันดีครับพี่พศ
0: แกงเขียวหวานไก
1: ่เริ่มต้นเราต้องตั้งกระทะให้ร้อนใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี้ยดีใจออกเสียงคำว่ากระทะได้อย่างถูกต้องเลยนะกอไก่รอเรือสระอะอ่านว่ากระททหารสระอะอ่านว่าทะรวมกันอ่านว่ากระทะแล้วเวลาออกเสียงคำว่ากระทะต้องออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนอย่างดีใจด้วยเข้าใจไหมใจดี
2: ถ้าอย่างนั้นนี่ก็ต้องออกเสียงว่ากระทิใช่ไหมคะพี่พศ
0: เข้าใจผิดแล้วใจดีคำนี้ออกเสียงว่ากะทิเพราะคำว่ากะไม่มีรอเรือควบกล้ำเหมือนกระทะจำไว้กระทะมีรอเรือควบกล้ำแต่กะทิไม่มี
3: ครับ
0: น้องๆทางบ้านอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่ายะลาเรียกประชุมด่วนมาตรการเตรียมความพร้อมตักบาตรพระ 1,000 รูปเมืองยะลา235ปีถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลากลางจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญทริกนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเรียกประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทำบุญเมืองยะลา235ปีตักบาตรพระ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ณถนนสุขยางหรือถนนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดยะลาด้วยคณะสงฆ์จังหวัดยะลาและศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลาได้จัดโครงการทำบุญเมืองยะลา235ปีตักบาตรพระ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ในที่ประชุมได้กำหนดสถานที่การจัดกิจกรรมตั้งแต่บริเวณด้านหน้าป้ายสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาไปจนถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมทั้งกำหนดจุดจอดรถสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมจำนวน3จุดประกอบด้วย1โรงเรียนรัชตวิทยา2โรงเรียนสตรียะลาและ3สนามโรงพิธีช้างเผือกโดยมาตรการการอำนวยความสะดวกประชาชนและการรักษาความปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่มีการตั้งกองอำนวยการร่วมและจะทำการปิดถนนเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดงานตั้งแต่เวลา 19:00 น.ของวันที่12กันยายน2519เป็นต้นไปพร้อมทั้งการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขณะที่การเข้างานกำหนดทางเข้า3ช่องทางประกอบด้วย1แยกถนนวงเวียน3 2แยกวิทยาลัยชุมชนและ3สนามโรงพิธีช้างเผือก
2: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนไม่เลี้ยงอย่าเสี่ยงเอาไปทิ้งวัด
13: โอ้ยเลี้ยงไม่ไหวแล้วเนี่ยเพราะโควิดแท้ๆเลยอ่ะเงินก็ใกล้จะหมดงานก็หาไม่ได้เจ้าเหมียว25ตัวนี่เป็นภาระอีกเอาไปทิ้งวัดซะดีมั้ยเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีข้าวกินน้อง
12: ใจเย็นๆก่อนนะนะใจเย็น
13: ก็เธอคิดดูสิแต่ละเดือนน่ะรายจ่ายของฉันน่ะมันเยอะแค่ไหนไหนจะค่าอาหารไหนจะฉีดวัคซีนอีกโอ้ยจ่ายไม่ไหวแล้วคืนนี้จะทยอยเอาไปฝากวัดเลี้ยงจริงๆแล้วล่ะ
12: ใจเย็นๆเถอะตั้งสติแล้วฟังนี้นะ
14: ใช่แล้วค่ะตั้งสติก่อนนะคะเจ้าเหมียวพวกนี้ถ้าเกิดเอาพวกมันไปปล่อยวัดนอกจากจะบาปแล้วไร้ความรับผิดชอบแล้วคุณอาจจะได้รับโทษข้อหาทิ้งสัตว์เลี้ยงโดยไม่มีเหตุผลถูกปรับตัวละ 40,000 บาทหากเอาเจ้าเหมียวไปปล่อยวัด25ตัวรวมๆแล้วคุณอาจจะถูกปรับถึง1ล้านบาทได้เลยนะคะมองหน้าลูกๆของคุณให้ดีสิคะลองหางานพิเศษทำหรือแบ่งปันให้แก่คนที่ต้องการรับเลี้ยงต่อก็ได้เดี๋ยวก็มีทางออกเองค่ะ
13: เมียวเมียวไปกินข้าวกันดีกว่าแม่น่ะแสนจะรักพวกหนูทุกตัวเลยนะใครเนาะจะกล้าเอาพวกหนูไปปล่อยวัดนะแม่จะตีคนพูดไม่มีเลยเน
12: า
13: ะเมียวเมียวเมียว
12: เดี๋ยวฉันช่วยดีไหม
13: ไม่เป็นไรจ้า
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเครือข่ายเสมารักษ์ลงพื้นที่เฝ้าระวังหน้าโรงเรียนเดินหน้าสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษามุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูธรแม่ริมลงพื้นที่ออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยนักเรียนและนักศึกษาพร้อมตรวจคัดกรองนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาณโรงเรียนนวมินทราชูทิพย์พายัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาพร้อมทั้งเฝ้าระวังและดูแลนักเรียนในช่วงเวลาเข้าเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียนผู้ปกครองและสถานศึกษาตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์เสมารักษ์ยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีพื้นที่ปลอดภัยเด็กเรียนดีผู้ปกครองมั่นใจและเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพและการเติบโตของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม
0: ่ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมที่ชอบเล่นน้ำทะเลอาจจะเคยเจอพิษของแมงกะพรุนไปบ้างแล้ว
1: เป็นสัตว์กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มเดียวกับปะการังลำตัวจะใสๆรูปร่างคล้ายระฆังคว่ำหนวดจะสั้นอีกกลุ่มจะเป็นแมงกะพรุนมีพิษพวกนี้จะลำตัวจะเป็นสีส้มสีเหลืองสีแดงหรือสีน้ำตาลแล้วก็หนวดเนี่ยค่อนข้างจะยาว
0: เมื่อโดนแมงกะพรุนต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ขั้นแรกนะคะให้เอาน้ำทะเลสะอาดนะคะราดเยอะๆห้ามใช้น้ำจืดราดเด็ดขาดเพราะว่าพิษเขาจะยิ่งแพร่กระจายมากขึ้น
0: คำว่าแมงกะพรุนคุณผู้ชมไม่ทราบว่าสะกดอย่างไร
2: มั่นใจค่ะต้องเป็นกวากะค่ะ
3: ห้าสิบห้าสิบค่ะ
4: มั่นใจครับ
5: ให้มั่นใจก็ห้าสิบห้าสิบ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าแมงกะพรุนหมายถึงชื่อสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังลำตัวคล้ายล่มลักษณะเป็นวุ้นปากอยู่ด้านล่างมีอวัยวะคล้ายหนวดรอบปากส่วนแมงกะพรุนถ้วยแมงกะพรุนไฟและแมงกะพรุนลายมีพิษกะพรุนก็เรียกคำว่าแมงกะพรุนสะกดอย่างนี้ครับสระแอมอม้างองูกอไก่สระอะพอพานรอเรือสระอุนอหนูสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อบจ.สงขลายกระดับแจ้งเตือนภัยเรียลไทม์ติวเข้มบุคลากรท้องถิ่นขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศน้ำรับมือวิกฤตน้ำท่วมน้ำแล้งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายวินสิทธิเชนผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์สารนิเทศการบริหารจัดการน้ำประจำปีงบประมาณ2569หลักสูตรการติดตามสถานการณ์และจัดทำรายงานสถานการณ์โดยมีผู้แทนจากอำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลาและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนศูนย์สารนิเทศการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลาให้สามารถติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตรวมถึงยกระดับระบบการติดตามและแจ้งเตือนภัยด้านน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำหรับการอบรมได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครอบคลุมการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลน้ำจากคลังข้อมูลในระดับประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการวิเคราะห์สมดุลน้ำความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำเพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลสารสนเทศน้ำระหว่างหน่วยงานในพื้นที่พร้อมพัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ติดตามสถานการณ์วิเคราะห์แนวโน้มและสนับสนุนการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาและการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนโรงพยาบาลต้องรับรักษา
13: คุณเจ้าหน้าที่คะช่วยลุงด้วยนะจู่ๆก็ช็อกไปอ่ะช่วยลุงด้วยนะนะ
14: ใจเย็นป้ามาถึงมือหมอแล้วลุงแกมีโรคประจำตัวด้วยใช่ไหมคะ
13: ใช่แกเป็นความดันสูงคอเลสเตอรอลก็สูงด้วย
14: เดี๋ยวตรวจก่อนอาจต้องผ่าตัดค่ะ
13: แพงไหมอะหนูเป็นแสนเลยหรือเปล่าป้าไม่มีเงินนะหนู
15: ไม่เป็นไรค่ะกฎหมายสถานพยาบาลว่าไว้ผู้ที่ดำเนินการเปิดสถานพยาบาลต้องดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพอันตรายห้ามปฏิเสธเด็ดขาดค่ะหากสถานพยาบาลใดปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
14: ไม่ต้องร้องไห้นะป้าเดี๋ยวหมอจะรีบผ่าตัดให้ค่าใช้จ่ายไว้ว่ากันทีหลังจ้ะชีวิตคนสำคัญกว่า
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
16: เมื่อรู้อยู่แก่ใจว่าวิบากกรรมให้ผลก็พึงกำหนดด้วยตนของตนเองว่าที่มาที่ไปของเหตุผลของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไรถ้าจิตใจของเราไม่เข้าไปเกาะไปยึดไปเหนี่ยวทั้งหมดก็จะปล่อยวางไปตามความจริงของมันมันตายของมันอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงของมันอยู่แล้วแล้วมันเสื่อมมันสิ้นของมันอยู่แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกล่าวโดยวัตถุก็ดีหรือบุคคลก็ตามอื่นใดก็ตามเป็นความจริงของสัจธรรมถ้าเราไม่น้อมนำน้อมนึกจนกลายเป็นตัวยึดตัวติดสิ่งนั้นก็เป็นการปล่อยวางใดทุกสิ่งทุกอย่างความเผลอสติขาดสติจนกลายเป็นตัวยึดไม่เห็นจริงตามความเป็นจริงไม่รู้จริงตามความจริงที่มีอยู่ ว่าจะทำอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นจะต้องได้เป็นอย่างนี้แต่เราไม่เข้าใจในเหตุของสิ่งเหล่านี้ธรรมก็ยังไม่ปรากฏขึ้นที่ใจทุกโทษเวรภัยย่อมตามมากับใจเราตลอดเมื่อความหมายของธรรมปรากฏเด่นชัดเข้าใจได้ชัดสิ่งที่เกิดขึ้นจึงชอบธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นจึงชอบธรรมเป็นธรรมชอบธรรมกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ข้อปฏิบัติจึงเห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันเป็นเรื่องไม่แปลกมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ได้เข้าใจได้เหมือนกันหมดแต่การยอมรับไม่เกิดขึ้นเพราะจิตใจไม่ละเอียดไม่สงบเมื่อการยอมรับไม่เกิดขึ้นทุกโทษเวรภัยก็ตามมาเมื่อทุกโทษเวรภัยตามมาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็รู้อยู่ว่าเป็นทุกข์แค่ไหนถ้าเป็นโทษแค่ไหนการละการปล่อยวางในใจจึงชอบด้วยธรรมเมื่อจิตใจพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นสิ่งที่มีอยู่กับทุกคนยำปีช่างลาปฏิตามปีทุกข้างสิ่งที่หวังไม่ได้จังใจคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความหวังไม่ได้ดังใจนี่เป็นสภาพของรูปธรรมนามธรรมที่เขาไปยึดติดอยู่มีอยู่โดยทั่วไปมีอยู่โดยทั่วไปเกิดอยู่โดยทั่วไปเมื่อเราทำความเข้าใจได้อย่างนี้เหตุผลของธรรมก็ค่อยละเอียดขึ้นกับใจทุกสิ่งทุกอย่างเหตุผลของความจริงก็ค่อยปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกล่าวโดยหลักโดยฐานซึ่งกล่าวโดยเหตุโดยผลก็จะยังทำให้ปรากฏขึ้นกับใจทุกสิ่งทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติจึงเห็นเหตุแห่งความจริงของธรรมทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาก็จะค่อยละเอียดและสุขุมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างการพิจารณาเพื่อถอนออกจากอำนาจของตัวยึดคือไม่สำคัญผิดถือผิดเข้าใจผิดกับสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่โดยทั่วไปให้พยายามใช้ปัญญาง่ายๆว่ามันตายของมันเองแล้วมันเกิดของมันแล้วมันก็ตายของมันจะเป็นคนก็ดีต้นไม้ก็ตามทุกอย่างมันไปหาความเสื่อมความสิ้นของมันฉะนั้นเราจะต้องไปกังวลอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่มีอยู่กับสิ่งเหล่านั้นยิ่งรู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็มีอย่างนั้นของมันตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะอำนาจกิเลสตัณหามายาของสัตว์โดยทั่วไปก็คอยหล่อหลอมเป็นอย่างนั้นเมื่ออำนาจกิเลสตัณหาของสัตว์โดยทั่วไปหล่อหลอมเป็นอย่างนั้นเราก็พยายามที่จะทำใจกับสิ่งเหล่านั้นว่านั่นคือความจริงนั่นเป็นเรื่องจริงนั่นไม่ใช่ความจอมปลอมเป็นเรื่องจริงนั่นไม่ใช่ความจอมปลอมเป็นของจริงทั้งนั้นเมื่อเป็นของจริงแล้วธรรมก็ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานธรรมก็ปรากฏโดยเหตุโดยผลที่จะยังใจของทุกคนในปรากฏได้โดยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างข้อปฏิบัติพึงเห็นจริงแจ้งกับใจพอปฏิบัติพึงรู้ได้ที่ใจว่าเราทำนั้นเพื่อละเราทำนั้นเพื่อวางเราทำเพื่อไม่ยึดเพราะปัญญามันเกิดขึ้นแล้วว่าสิ่งทั้งหมดมันกังวลเพราะเรื่องที่ยึดทั้งที่ความจริงก็รู้อยู่เพราะว่าความละเอียดของใจไม่เกิดขึ้นความสุขุมของใจไม่เกิดขึ้นเมื่อความละเอียดของใจความสุขุมของใจไม่เกิดขึ้นการเข้าไปยึดไปติดอยู่กับสิ่งทั้งหมดก็เป็นได้ตลอดมีได้ตลอดเกิดได้ตลอดข้อปฏิบัติของเราพึงให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็มีอย่างนั้นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นอย่างนั้นสัตว์ใหญ่เป็นอย่างนั้นสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กกินสัตว์เล็กลงไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวว่ากินกันไปกินกันมาวัฏจักรความจริงของสัตว์โลกเป็นลักษณะที่ดูได้ง่ายเมื่อปัญญาของเราเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ความจริงเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ปรากฏเป็นอันเดียวกันผู้มีปัญญาญาณกำหนดได้ในเหตุผู้มีปัญญาญาณกำหนดได้ในผล ความเข้าใจของแต่ละคนก็จะค่อยละเอียดขึ้นกับการไม่ยึดไม่ติดการสละการสลัดออกซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นความจริงที่ใจจะวางและละได้ในที่สุดการหอบหิ้วถือไว้นั้นเป็นความทุกข์ที่เกิดอยู่กับใจการเข้าไปยึดไปติดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่เกิดอยู่กับใจเมื่อเรามากำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยความเข้าใจรู้ด้วยความเข้าใจสิ่งที่แสดงออกก็เป็นธรรมกับใจทุกอย่างการปฏิบัติของเราจึงเป็นไปเพื่อการไม่จมไม่ติดการไม่คล้องไม่แวะเมื่อการไม่จมไม่ติดไม่คล้องไม่แวะมีอยู่กับใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะปรากฏเห็นเป็นหนึ่งเดียวอนิจจตาเป็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นทุกขตาเป็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นอนัตตาเนี่ยเป็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่มีใครจะไปกำหนดกฎเกณฑ์มันได้มันเป็นของมันแล้วมันก็เกิดของมันตามอำนาจกิเลสตัณหามายาของแต่ละอย่างแต่ละคนแต่ละเชื้อของแต่ละคนของแต่ละสิ่งที่มีอยู่แม้จะเป็นต้นไม้ภูเขาเหล่ากานกหนูปูปีกสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เป็นเหมือนกันหมดพอกินมีกามมีเกียรติมีเมื่อกินกามเกียรติมีลักษณะอย่างเดียวกันอำนาจของตัวหลงนั้นมีได้ตลอดเวลาหลงผิดสำคัญผิดเข้าใจผิดถือผิดเมื่อหลงผิดสำคัญผิดเข้าใจผิดถือผิดทุกโทษเวรภัยจึงเกิดขึ้นกับใจทุกโทษเวรภัยจึงมีอยู่กับใจเมื่อมีทุกข์มีโทษมีเวรมีภัยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็รู้อยู่ว่าเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ผู้มีปัญญาจึงพยายามย้ำแล้วย้ำอีกสอนแล้วสอนอีกเตือนแล้วเตือนอีกว่าสิ่งทั้งหมดนั้นไม่ควรเข้าไปยึดไม่ควรจะเข้าไปถือว่าเป็นของเราเป็นของเขาสำคัญผิดจนกลายเป็นเรื่องเอาผิดเอาถูกกับสิ่งที่มีอยู่เมื่อไปเอาผิดเอาถูกกับสิ่งที่ไม่อยู่สิ่งเหล่านั้นซึ่งเราเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นเวรเป็นภัยไม่มีที่สิ้นสุดความหมายของธรรมในใจนั้นมีลักษณะดูรู้อยู่แก่ใจเป็นอย่างนี้ดูรู้อยู่แก่ใจเป็นอย่างนี้เมื่อปัญญาเกิดขึ้นกับใจลักษณะของการละและวางได้ในที่สุดของใจก็ปรากฏขึ้นการละวางได้ในใจก็ปรากฏขึ้นเหตุของการพ้นทุกข์เหตุของการหมดทุกข์ในใจนั้นย่อมมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกล่าวว่าสกิดใจเตือนใจเราได้กับทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะเป็นอื่นใดอย่างไรหากใจเรามีลักษณะหวังเพื่อความพ้นทุกข์ที่แท้จริงย่อมได้เหตุของความพ้นทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะหลักของการเข้าไปยึดหลักของการเข้าไปยึดไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นทำด้วยอำนาจของความยึดพูดด้วยอำนาจของความยึดแม้แต่คิดยังยึดอยู่ในความคิดสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้เห็นความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เห็นจริงตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นเมื่อไม่เห็นจริงตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายทั้งปวงก็คงมีแต่เรื่องของการหอบหิ้วถือไว้ตลอดเวลาทั้งที่รู้อยู่แก่ใจนั่นแหละว่าเกิดมาก็ไม่มีอะไรนะอยู่ก็ไม่มีอะไรนะจากก็ไม่มีอะไรนะแค่กินแค่กามแค่เกียรติโดยสัตว์ตัวทั่วไปเป็นกันอยู่จะนกหนูปูปีกก็เป็นอย่างเดียวกันแต่ความไม่รู้ของคนความไม่เข้าใจของคนจึงเป็นทุกข์เป็นโทษอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อปัญญาพิจารณาได้ในเหตุผลของความเข้าใจอย่างนี้การเกิดมาเกิดผลเกิดข้อวัดปฏิบัติของแต่ละคนจึงเป็นความจริงกับใจทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาจะพิจารณาได้กับสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาได้ว่าต่างคนต่างมาต่างคนต่างกลับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างก็อยู่ได้กันไม่นานนักเมื่อเป็นอย่างนี้การที่เราจะวางภาระวางธุระออกจากใจของเรานั้นจึงมีความหมายสำหรับการหลุดการพ้นของใจที่มีอยู่ถึงบอกว่าถ้าไม่รู้จักวางไม่รู้จักวางก็คงอย่างเก่า จะกี่ปีดีดาก็คงยังเก่าก็ใช่มีวิสัยของการหลุดพ้นการหลุดพ้นที่แท้จริงนั้นมีลักษณะเหตุคือการปล่อยวางเมื่อมีเหตุของการปล่อยวางไว้อยู่กับใจสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นความจริงที่เป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างการแสดงออกด้วยใจที่บริสุทธิ์จึงเห็นความจริงในใจของตนว่ามีเหตุผลเพียงพอว่ามีความเป็นธรรมเพียงพอว่าจิตที่มีอำนาจวาสนามีบุญมีกุศลยอมทรงไว้ซึ่งมรรคผลในทางปฏิบัติมีวิสัยของคำว่าว่างมีวิสัยของคำว่าวางมีวิสัยของคำไม่ยึดไม่ติดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่เกิดอยู่มีลักษณะย้ำเตือนสอนตนได้ทุกสิ่งอย่างที่เป็นธรรมจิตนั้นจึงน้อมนำเพื่อความหลุดพ้นคือใจซึ่งกล่าวว่ารู้ได้เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกภายในก็เป็นเรื่องของกายของใจรู้เท่าทันต่อสภาพของกายของจิตใจภายนอกก็รู้อยู่ต่อเนื่องกับสิ่งที่มีอยู่จะด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ปรากฏกับใจแม้อื่นใดที่สัมผัสได้โดยใจรู้ได้โดยใจผูกพันด้วยใจสิ่งนั้นก็เป็นไปเพื่อรู้เท่าทันเมื่อเป็นไปเพื่อรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ค่อยเบาค่อยจืดค่อยจางกับสิ่งที่เป็นอยู่ลักษณะของการหลุดพ้นวางได้ในใจก็ปรากฏขึ้นถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นอุปโลกมันเป็นการอุปโลกมันเป็นการโสสวมหัวโขนสวมหน้ากากโจครูโจยามเป็นโรงละครเป็นลิเกที่เล่นกันไปเล่นกันมาแล้วก็เลิกเวทีกันไปโจครูโจยามโจประเดียวประดาวถูกใจคนชมบ้างไม่ถูกใจคนชมบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เป็นละครชีวิตเป็นลักษณะอย่างนั้นความเข้าใจในละครของชีวิตจึงดูเป็นเรื่องตลกไปว่านี่คือเรื่องของจริงที่สัตว์โลกเป็นกันอย่างนั้นคนเขาเท่านั้นติดอยู่ผู้รู้หาคล้องหาติดอยู่ไม่เมื่อผู้รู้ผู้เข้าใจไม่คล้องไม่ติดทำโดยความหมายจึงปรากฏขึ้นที่ใจทำโดยความจริงนั้นจึงปรากฏขึ้นที่ใจเมื่อมีเหตุผลของศีลของธรรมปรากฏเป็นลักษณะอย่างนี้การวางได้ในใจก็ปรากฏขึ้นการละได้ในใจก็ปรากฏขึ้นการสละการสลัดออกในใจก็ปรากฏขึ้นการปล่อยวางในใจก็ปรากฏขึ้นเหตุผลของศีลของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความเข้าใจนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อจิตใจของเรานิ่งลงเย็นลงสงบลงการวางได้ของใจก็ปรากฏกับทุกสิ่งทุกอย่างจึงรู้ว่าธาตุแท้ของเราไม่ควรเข้าไปยึดไปติดมีนิสัยของการปล่อยการวางเพราะไม่ยึดติดอยู่กับผิดและถูกเมื่อวางผิดวางถูกใจเราก็บริสุทธิ์จิตก็มีอำนาจของการหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ยิ่งรู้ว่านั้นไม่ใช่ญาตินั้นไม่ใช่ภาวนานั้นไม่ใช่สายเลือดนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเข้าไปยึดแม้แต่เลือดของเราเองยังเห็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเข้าไปยึดเพราะมันเป็นไปตามกรรมตามวาระต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปต่างคนก็ได้รับผลแห่งกรรมของตนเองเมื่อเข้าใจได้อย่างนี้การปล่อยวางในใจของเราก็เกิดขึ้นจิตใจของเราก็จะน้อมเข้าสู่มรรคผลในทางปฏิบัติว่าชีวิตของการฝึกการปฏิบัติเป็นไปเพื่อความอิสระธาตุแท้ของความบริสุทธิ์คือความอิสระถึงจะเห็นความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีแนวทางของความพ้นทุกข์ใดในสิ่งที่ตั้งใจเป็นภาคปฏิบัติล้วนๆที่ออกมาจากใจของการฝึกการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยทายเดียวจึงวางได้คือการไม่ยึดไม่ติดวางได้คือการสละสลัดออกจากสิ่งที่มีอยู่ทั้งผิดและถูกธรรมซึ่งกล่าวว่าเป็นของบริสุทธิ์ก็จะผุดขึ้นที่ใจของเราอาศัยการกำหนดบริกรรมก็ดีกำหนดเพ่งอยู่ก็ดีฟังอยู่ก็ดีหรือเดินปัญญาอยู่ก็ดีเกิดความเป็นหนึ่งอยู่กับใจเมื่อเป็นไปและเป็นหนึ่งอยู่กับใจธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นลักษณะอย่างเดียวกันธรรมซึ่งกล่าวโดยหลักวิมุตติหลุดพ้นก็จะกลายเป็นเหตุเป็นผลอย่างเดียวกันหมดธรรมในใจนั้นมีลักษณะดูรู้เข้าใจเป็นอย่างนี้การวางได้ของธรรมกับใจก็มีลักษณะดูเข้าใจได้กับทุกสิ่งทุกอย่างการเกิดขึ้นของมรรคของผลการเกิดขึ้นของธรรมในใจก็จะเป็นหนึ่งอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่าง การละวางได้ในที่สุดของธรรมก็ปรากฏขึ้นในลักษณะอย่างนี้เพื่อจะยังอัตภาพให้อยู่และอยู่ได้ตามความสมควรแก่ฐานะภาราเวปัญจขันธาภาระที่เรามีอยู่นี้เป็นภาระไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะปลดมันได้ภาราเวทุกขังโลเกผู้ที่มีภาระเป็นทุกข์ในโลกผู้ที่หอบหิ้วผู้ที่ถือเนี่ยเป็นทุกข์ในโลกลักษณะของความจำยอมจำใจจำเป็นต้องถอดต้องวางต้องเลิกภาระที่มีอยู่จากใจของตนเองเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจะพึงให้ความเข้าใจให้ความสำคัญในชีวิตที่มีความสมบูรณ์ถ้าเราไม่รู้จักคำว่าวางเราก็คงจะต้องทุกข์อยู่อย่างนี้การวางได้นั้นต้องอาศัยเข้าใจในภาระที่เราต้องรับผิดชอบซึ่งเป็นภาระต้องหอบต้องหิ้วซึ่งเป็นภาระต้องยึดต้องถือซึ่งเป็นภาระที่เราทุกคนรู้อยู่แก่ใจของแต่ละคนว่ามันช่างไม่มีที่สิ้นสุดสุดจะยากสุดจะลำบากสุดที่จะเขี่ยวเข็นเป็นภาระที่หนักหน่วงเป็นภาระที่ถ่วงความเจริญให้กับใจของตนเองเมื่อเป็นอย่างนี้การกำหนดได้ในเหตุในความตั้งใจที่จะฝึกในความตั้งใจที่จะปฏิบัติย่อมเป็นผู้ที่จะพร้อมวางภาระธุระออกจากใจของตนจิตใจของเราน่ะเป็นผู้มีภาระจิตใจของเราน่ะเป็นผู้มีภาระเมื่อจิตใจของเรานั้นเป็นผู้มีภาระเราก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจในลักษณะเราเผลอสติขาดสติเข้าไปยึดมันสำคัญผิดในสิ่งที่เป็นอยู่เกิดอยู่โดยทั่วไปความเผลอสติขาดสติจนกลายเป็นเรื่องทำให้เรานั้นเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นกังวลเป็นเหตุเป็นผลของแต่ละคนที่หนักที่อึ้งถ้าความเข้าใจเป็นอย่างนี้เราพึงรู้ว่าภาระนั้นมันมีอยู่จำเป็นจำใจจำยอมต้องเป็นต้องยอมเพราะการเกิดนั้นเกิดมาแล้วเมื่อเกิดมาแล้วต้องรักษาเกิดมาแล้วต้องเยียวยาเกิดมาแล้วต้องเอาใจใส่เกิดมาแล้วต้องบำรุงรักษาเยียวยาใจใส่เมื่อเป็นอย่างนี้เราทั้งหลายพึงกำหนดได้ในตนเองว่าชีวิตของคนเรานั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่รู้จักวางถ้าไม่เห็นโทษในการเป็นภาระธุระ ถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในการเป็นภาระธุระชีวิตของเรานั้นคงวางไม่ได้เมื่อวางไม่ได้ทุกโทษมันก็ตามมา

กระทำที่บอกลักษณะว่าวางไม่ลงปลงไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของการต้องหอบต้องหิ้วต้องถือภาระนั้นหนักภาระนั้นหนักแต่เราไม่เข้าใจนั้นเป็นภาระที่หนักที่หน่วงถ้าเราไม่เข้าใจนั้นเป็นภาระที่หนักอันนู้นก็ยุ่งอันนี้ก็ยุ่งอันนั้นก็ยุ่งเมื่อเป็นอย่างนี้การทำจิตใจให้สงบการทำจิตใจสงัดย่อมรู้ได้ในภาระที่เป็นอยู่ย่อมเข้าใจได้ในภาระที่เกิดอยู่พอจิตใจของเราสงบสงัดลงจึงรู้ว่าลักษณะของการปลงการวางการละนั้นมีความจริงเป็นอย่างไรมีความจำเป็นเป็นอย่างไรการวางไว้ได้มีอานิสงส์เป็นอย่างไรการวางไม่ได้มีอานิสงส์เป็นอย่างไรภาระที่ต้องหอบหิ้วภาระที่ต้องถือภาระที่มีความจำเป็นจำยอมที่ต้องทำจำใจที่ต้องทำพึงกำหนดได้ในความจริงนั้นๆพึงกำหนดได้ในเหตุนั้นๆที่เกิดขึ้นว่าเป็นภาระที่เราจำยอมจำใจที่เรานั้นจำจะต้องพิจารณาด้วยวายแยบคายด้วยอุบายแยบคายจำเป็นต้องจำยอมด้วยเหตุผลของสิ่งเหล่านี้เมื่อปัญญาพิจารณาได้ในความจริงของสิ่งเหล่านี้กำหนดได้ในความจริงของสิ่งเหล่านี้เห็นว่าภาระนั้นมันมีที่สิ้นสุดภาระนั้นมันยาวมันยุ่งมันวุ่นวายไปหมดภาระหาเวทุกขังโลเกผู้ที่หอบอยู่ถือภาระเป็นทุกข์ในโลกต่างคนต่างก็หาภาระใส่ตัวเองต่างคนต่างก็เพิ่มภาระให้กับตัวเองต่างคนต่างก็หอบหิ้วหอบหิ้วถือเอาให้กับตัวเองหามาได้มาเป็นอยู่ล้วนแล้วแต่เป็นภาระทั้งนั้นจะเห็นเป็นอย่างอื่นจะเห็นเป็นเรื่องสนุกมันเป็นภาระมันเป็นธุระที่จะต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ทำอย่างไรจิตใจของเราถึงจะอยู่เหนือภาระเหนือธุระเหนือสิ่งที่เรารับผิดชอบอยู่โดยหลักที่ท่านทั้งหลายมาฝึกมาปฏิบัติโดยหลักที่ท่านทั้งหลายมาฝึกมาปฏิบัติพอที่จะรู้พอที่จะเห็นพอที่จะทำความเข้าใจได้ป่านี้คือของจริงที่มนุษย์ผู้ถูกโลกครอบงำเมื่อมีโลกครอบงำแล้วก็เป็นอย่างนั้นโลกกระทำโลกกระทาดเมื่อถูกครอบงำมนุษย์จึงมีลักษณะเป็นอย่างนั้น
ทีนี้เมื่อจิตใจของเราสงบ

0: สงัดลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราถึงบอกว่าอ๋อนี่มันคือสิ่งที่บอกเหตุสิ่งที่บอกเหตุบอกผลมันเป็นภาระกับทุกคนมันเป็นธุระกับทุกคนถ้าจิตใจเราไม่สงบไม่เย็นพออยากที่จะวางภาระกับสิ่งเหล่านั้นได้ใจสงบใจเย็นลงจึงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นอยู่สิ่งเหล่านี้มีอยู่อย่างนี้แม้แต่เราตายทั้งหมดก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้จิตใจเรามันสงบสว่างเกิดขึ้นความรู้ความเข้าใจของเราก็เกิดขึ้นความจริงภายในใจของเราก็เกิดขึ้นมันเกิดความอัศจรรย์ใจว่ามนุษย์ผู้ซึ่งถูกโลกครอบงำผู้อยู่ใต้อำนาจโลกกระทำจึงเป็นผู้ที่มีภาระไม่มีที่สิ้นสุดเป็นผู้แบกภาระไม่มีวันจบวันสิ้นนอกจากจิตใจของผู้ที่รับการฝึกฝนอบรมด้วยดีเท่านั้นจึงไม่เห็นมีอะไรที่น่าอัศจรรย์ของสิ่งที่มีอยู่ไม่เห็นมีอะไรที่น่าอัศจรรย์กับสิ่งที่มีอยู่รู้ว่านั่นก็เป็นภาระนี่ก็เป็นภาระนั่นก็เป็นภาระดูรู้สังเกตได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันจบพกไปเวียนมากี่ปีดีดักก็อย่างนี้ไม่มีวันที่สิ้นสุดซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทการหมุนเวียนการเปลี่ยนแปลงของการทายเทด้วยอำนาจของการยึดด้วยอำนาจของความไม่รู้จึงพาให้เป็นอยู่อย่างนั้นการที่เราจะวางใจกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างถ่องแท้ต้องอาศัยความสงบอาศัยความสงัดทางจิตใจจนเกิดความปลอดโปร่งจนเกิดความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจคือสติสัมปชัญญะเกิดอยู่เฉพาะหน้าแม้จะมีอะไรเกิดขึ้นแม้จะมีอะไรตั้งอยู่แม้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสลายในที่สุดของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นแต่ความจริงในใจเราก็ปรากฏโดยเหตุผลของสิ่งเหล่านั้นหาได้หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นว่าไม่จริงรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นความเปลี่ยนแปลงของความจริงที่มีอยู่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มีอยู่เมื่อเป็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มีอยู่ความอย่างรู้อย่างถึงยิ่งเห็นจริงแจ้งกับใจเอาของยิ่งเห็นความเป็นธรรมกับใจเอาของปัญญาย่อมเกิดขึ้นอยู่กับใจปัญญาย่อมเกิดขึ้นอยู่กับใจเมื่อพิจารณาได้โดยเหตุผลอย่างนี้เราก็จะเข้าใจว่ามนุษย์ผู้ยังไม่มีความสงบสงัดผู้ยังมืดมิดด้วยอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปทานก็คงยากที่จะละยากที่จะวางยากที่จะปล่อยยิ่งไม่เห็นเป็นภาระธุระแล้วก็ยิ่งเป็นการผูกพันไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเป็นอย่างนี้การที่พวกท่านทั้งหลายมาทำจิตทำใจสงบสงัดจึงเป็นความจำเป็นในการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเบามันบางให้มันลดให้มันละให้มันวางที่ใจเจ้าของยิ่งรู้ว่าใจนี่เป็นต้นตอของการหอบหิ้วใจเป็นเชื้อใจเป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรู้แน่แก่ใจอย่างนี้การยอมด้วยเหตุผลโดยสภาพของความเป็นธรรมจึงเป็นการยอมด้วยลักษณะของการวางการละการเลิกด้วยความรู้ความเข้าใจไม่ได้ไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้หมายถึงว่าให้ละสามีภรรยาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นั่นไม่ใช่หากเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ได้ทุกเมื่อว่าสิ่งนี้เกิดด้วยอะไรสิ่งนั้นตั้งอยู่ได้นานกี่มาน้อยสิ่งนั้นจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้หมายความว่าสามีเป็นปัญหาภรรยาเป็นปัญหาบ้านเรือนเป็นปัญหาบุตรธิดาเป็นปัญหาไม่ใช่อย่างนั้นเคยย้ำเคยเน้นว่าถ้ามันมีปัญหาที่บ้านเผาบ้านทิ้งมันก็ยังมีปัญหาถ้ามันภรรยามีปัญหาอย่าภรรยาภรรยาก็มีปัญหาพอหย่าแล้วยังมีปัญหานั่นแหละถ้าสามีมีปัญหาหย่าสามีแล้วก็ยังมีปัญหานั่นแหละคนไม่มีบุตรก็มีปัญหาเรื่องไม่มีบุตรคนมีบุตรก็มีปัญหาเรื่องมีบุตรนี่คือสิ่งที่บอกเหตุว่าไม่ใช่ต้นตออยู่ที่นั่นต้นตอของจริงก็คือใจใจของเรามันไม่รู้จริงมันถึงไปกำหนดนั่นคือตัวปัญหาแต่รู้จริงเห็นจริงเห็นแจ้งแล้วมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นการอยู่อย่างเข้าใจละด้วยความเข้าใจวางไว้ในฐานะที่เข้าใจไม่ต้องอธิบายจนจบว่าปากขึ้นแล้วก็รู้ว่าคืออะไรการละวางด้วยความรู้ความเข้าใจนั้นเป็นต้นตอของศาสนาเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าปัญญายะปริสุทธิ์สติผู้ที่จะบริสุทธิ์ที่แท้จริงต้องอาศัยตัวปัญญาปัญญาที่ได้จากสมาธิจะปัญญาที่ได้จากองค์ฌานปัญญาที่ได้จากองค์ญาณซึ่งกล่าวว่าเป็นหลักปัญญาที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นหรือความพ้นทุกข์โดยทายเดียวที่มีอยู่เป็นปัญญาที่เห็นจริงแจ้งกับใจว่านี่คือลักษณะตัวปัญญาที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ปัญญาเห็นอย่างนั้นว่ามันเป็นทุกข์ก็ไม่ก่อไม่ติดปัญญารู้อย่างนั้นว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษก็ไม่ก่อไม่ติดปัญญาเข้าไปกำหนดรู้ได้ในเหตุผลอย่างนั้นปัญญาก็ไม่ก่อไม่ติดพอรู้แล้วแก่ใจก็ยอมหลีกหลบออกไปได้การเข้ามาฝึกมาปฏิบัติเพื่อให้จิตใจนั้นมีกำลังสงบสงัดลงไปยอมรู้ได้ตามความเป็นจริงนี่กล่าวว่าเป็นต้นตอของเหตุผลคือตัวปัญญาที่จะนำพาข้อวัดปฏิบัติของเรานั้นให้ละเอียดและสุขุมกับการอยู่ในโลกของความจริงที่มีอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็คงต้องอยู่อย่างนี้จนกว่าเราจะจากกันไปแต่เรานั้นไม่ได้มีความจำเป็นจำใจจำยอมที่จะต้องไปเป็นภาระธุระกับสิ่งเหล่านั้นเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะปัญญาของเรารู้แจ้งแทงตลอดในความจริงที่เราต้องอยู่ต้องเสพต้องไปต้องกินเข้าใจในที่มาที่ไปเข้าใจว่ามีความจำเป็นกับไม่มีความจำเป็นเมื่อความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นปัญญาตัวนี้จะค่อยละเอียดและสุขุมกับสิ่งที่เป็นอยู่โดยทั่วไปปัญญาตัวนี้จะเกิดความละเอียดและสุขุมกับสิ่งที่เป็นอยู่เกิดอยู่โดยทั่วไปการวางภาระธุระในใจของเราก็จะค่อยละเอียดขึ้นกับสิ่งที่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยกับสิ่งที่เราขาดสติเสพติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นการวางได้ในใจของเราก็จะค่อยละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของเราก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหมดมันมีอยู่ความไม่รู้ของเราต่างหากเข้าไปก่อไปยึดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นอยู่ความไม่รู้ของเราต่างหากเข้าไปก่อไปยึดโดยหลักความเป็นจริงนั้นมีความแตกต่างกันตามเนื้อผ้ามีความแตกต่างกันตามกรรมตามวาระโดยความจริงแล้วเราไม่ควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดจนกลายเป็นเรื่องเป็นภาระเป็นธุระไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเรามากำหนดได้โดยใจที่เย็นที่สงบความจริงในเราก็ไม่เห็นมีอะไรในสิ่งที่ควรจะยึดพอรู้อยู่แก่ใจว่ายึดที่ไรก็เป็นทุกข์ที่นั้นเผลอสติเมื่อไรไปสำคัญผิดเมื่อไรเข้าใจผิดเมื่อไรความทุกข์โทษก็เกิดขึ้นอยู่เมื่อนั้นเวรภัยก็เกิดขึ้นอยู่เมื่อนั้นเพราะอะไรเพราะไปเผลอขาดสติเมื่อเผลอและขาดสติเวรภัยย่อมตามมาได้กับทุกสิ่งทุกอย่างการพิจารณาในใจของตนเองจึงเป็นการพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบสุขุมว่านี้คือเหตุความจริงของการเป็นภาระธุระนี่คือเหตุของความเป็นธรรมคือเกณฑ์เป็นภาระธุระความเข้าใจในธรรมนั้นมีลักษณะดูรู้อยู่ตลอด ัญญาก็จะค่อยละเอียดและสุขุมขึ้นกับใจปัญญาค่อยละเอียดสุขุมขึ้นกับใจเมื่อปัญญาละเอียดและสุขุมเกิดขึ้นกับใจธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็มีลักษณะชอบโดยเหตุผลเพียงพอกับการอยู่การปฏิบัติจิตของเราใจของเราก็ค่อยสงบสงัดลงกับสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตใจของเราสงบสงัดลงกับสิ่งเหล่านี้ความรู้แจ้งในใจของตัวเองก็เกิดขึ้นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรจะเข้าไปยึดเพราะมันเป็นของมันอย่างนั้นมันมีอยู่ของมันอย่างนั้นซึ่งไม่มีใครจะเป็นคนไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจงอย่าเป็นอย่างนั้นจงอย่าเป็นอย่างนี้เป็นมาตั้งแต่เกิดต่อเนื่องโดยญาติมิตรต่อเนื่องโดยสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องโดยกามพันธุไม่มีใครจะไปกำหนดในใครเดือดร้อนไม่มีใครจะไปกำหนดในใครเศร้าหมองได้นอกจากตัวเราขาดสติเผลอสติเข้าไปยึดเองถือเองไปเอามาเป็นอารมณ์เองจึงกลายเป็นเรื่องของความทุกข์เกิดอยู่กับใจเมื่อเป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจึงพยายามให้จิตใจของเรานั้นสงบลงด้วยอุบายหนึ่งอุบายใดโดยวิธีทางหนึ่งทางใดหรือลักษณะอย่างไรจะพึงสงบลงได้ก็พึงกำหนดด้วยอุบายนั้นอย่างนั้นให้เกิดความจริงแจ้งกับใจเจ้าของว่ามันเป็นภาระมันเป็นธุระเพราะเราขาดสติเข้าไปยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเข้าไปผูกมัดให้ความสำคัญผิดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไปเห็นความจำเป็นจำใจจำยอมกับสิ่งเหล่านั้นทั้งที่ความจริงสิ่งเหล่านั้นมีตั้งแต่ไหนแต่ไรความไม่เข้าใจว่าเป็นของกูตัวกูของเราของเขาอยู่นั่นแหละพอมันเป็นอย่างนั้นมันถึงมีแต่เรื่องที่ต้องเศร้าหมองเดือดร้อนอยู่เรื่อยไปถ้าตราบใดเรายังละวางกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ความสำคัญผิดอยู่กับสิ่งเหล่านี้มีอยู่เราก็คงจะต้องเป็นภาระเป็นดุระเป็นเรื่องที่ต้องหอบต้องหิวต้องถืออยู่อย่างนั้นจนกลายเป็นเรื่องไม่มีที่สิ้นสุดทำไมก็รู้อยู่แก่ใจว่าเท่าที่ได้ก็หนักโหเท่าที่เป็นก็รู้อยู่เท่าที่สัมผัสอยู่มาก็เป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายไม่ใช่เรื่องเบาทำไมเราไม่เข้าไปกำหนดรู้ในสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมมันถึงเพลินทำไมมันถึงหลงทำไมมันถึงจมอยู่คาสติกับสิ่งเหล่านี้เพราะไปสำคัญผิดในสิ่งที่เป็นอยู่ทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันบังคับไม่ได้มันขอร้องไม่ได้มันเป็นของมันอย่างนั้นแล้วมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นสภาพของมันอยู่เอวังภาโวเอวังภาวีเอวังอนัตติโตซึ่งเป็นลักษณะของสัจธรรมที่ทุกคนไม่ต้องเรียกร้องและไม่ต้องอะไรมากมายเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตใจของเราสงบลงเย็นลงจึงรู้ว่าความเป็นธรรมนั้นมีอยู่การเกิดขึ้นของธรรมในใจของตนเองนั้นมีอยู่กิริยาการของการควบคุมความคิดการพูดการกระทำจะดูว่าละเอียดและสุขุมขึ้นกับใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างการเฉยได้วางได้กับใจนั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมกับใจเราทุกอย่างข้อปฏิบัติของเราจึงเห็นความจริงว่ามีลักษณะเป็นธรรมอย่างนี้ชอบธรรมอย่างนี้มีลักษณะเป็นธรรมชอบธรรมอย่างนี้ความเข้าใจในศีลในธรรมจึงปรากฏเป็นหลักเป็นฐานอย่างนี้ธรรมะปฏิบัติจึงเห็นความจริงแจ้งกับใจอย่างนี้การเกิดขึ้นของธรรมในใจจึงเป็นการเกิดโดยเหตุโดยผลด้วยความจริงที่มีอยู่ซึ่งเราทุกคนเมื่อมากำหนดด้วยความตั้งใจและตั้งมั่นด้วยความเป็นธรรมความจริงแท้ของธรรมนั้นย่อมปรากฏได้กับใจทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะปฏิบัติซึ่งกล่าวด้วยหลักความเข้าใจและละเอียดและสุขุมเยือกเย็นพอกับการดำรงอยู่ด้วยสติสมาธิและปัญญาความรอบรู้รู้รอบในความจริงของสังขารจะค่อยละเอียดขึ้นกับใจทุกสิ่งทุกอย่างฐานะของใจที่ละเอียดและสุขุมจะค่อยพิจารณาได้กับทุกสิ่งทุกอย่างการวางในลักษณะเข้าใจว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปเป็นเรื่องของบาปวิบากกรรมของแต่ละคนซึ่งไม่มีอินพรหมยมยักษ์ไปลิขิตให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้นอกจากใจของตนเองนั่นแหละเป็นคนไปกำหนดแล้วเข้าไปยึดเข้าไปติดอยู่เท่านั้นทุกโทษเวรภัยจึงเกิดขึ้นอยู่กับใจตลอดเวลาผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ทุกเมื่อย่อมเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทวปุตตมารและมัจจุราชมาร มารทั้ง5ย่อมไม่ใกล้สำหรับคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ความเข้าใจความเป็นใจในธรรมก็จะค่อยละเอียดขึ้นกับสิ่งที่ทำชอบทำอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างการวางได้ในธรรมคือใจนั้นย่อมละเอียดและสุขุมพอกับทุกสิ่งทุกอย่างการเกิดขึ้นของธรรมในใจนั้นจึงเป็นเหตุเป็นผลพอกับทุกสิ่งทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติจึงเกิดความละเอียดและรอบคอบสุขุมมีความเยือกเย็นกับเหตุผลที่เป็นอยู่โดยตัวทั่วไปจิตใจของเรานั้นจึงดูว่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมสติตามระลึกรู้สติตามทำความเข้าใจได้อยู่จึงรู้ในสภาพของจิตใจของแต่ละคนเมื่อจิตใจของแต่ละคนมีเหตุผลมีความแตกต่างอย่างนั้นการวางได้ในใจเราก็เกิดขึ้นการละได้ในใจของเราก็เกิดขึ้นการถอดถอนในใจเราก็เกิดขึ้นการสลัดออกในใจเราก็เกิดขึ้นการปล่อยวางในใจเราก็เกิดขึ้นความเป็นธรรมความชอบธรรมจึงปรากฏขึ้นที่ใจดวงนี้โดยหลักปฏิบัติจึงชี้ชัดเห็นชัดโดยหลักปฏิบัติจึงเข้าใจได้ชัดถ้ามีความจริงที่มีเหตุผลมีความจริงที่เป็นความชอบธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างความเข้าใจในธรรมจึงปรากฏขึ้นกับสิ่งที่ปลูกฝังโดยเหตุผลเพียงพอคือเห็นสิ่งที่มีอยู่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่อย่างนั้นเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยว่าเราเองทำเองเราถึงเป็นอย่างนั้นเราเองก่อเองเราเองสร้างเองเราถึงเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ก่อเราไม่สร้างคงไม่เป็นไม่มีอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจได้อย่างนี้ความเป็นธรรมในใจเราก็จะค่อยดีขึ้นอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่ใครเป็นคนกำหนดให้ความทุกข์ความสุขไม่ใช่ใครเป็นคนกำหนดให้หากใจเราจะเปิดรับไม่เปิดรับต่างหากใจเราจะยอมไม่ยอมต่างหากนั่นคือใจเป็นต้นตอของการเกิดขึ้นของสุขแห่งของสุขของทุกข์ไม่ใช่คนหนึ่งคนใดเป็นคนกำหนดให้เมื่อไม่ใช่คนหนึ่งคนใดกำหนดให้ความชอบธรรมในใจของเราเป็นธรรมในใจเราก็จะค่อยละเอียดขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่ภาระธุระที่เราต้องหอบต้องหิ้วนั้นไม่ใช่เรื่องจบนะไม่ใช่เรื่องหยุดนะไม่ใช่เรื่องวางได้ง่ายๆนะถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นกับใจการที่จะงดการที่จะเว้นการที่จะเลิกสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายการที่เราจะเพิกถอนสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อจิตใจของเรานั้นเป็นธรรมความละเอียดความสุขุมในธรรมค่อยๆเกิดขึ้นกับใจที่มีอยู่ธรรมะปฏิบัติก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นความจริงในธรรมนั้นจงปรากฏเป็นลักษณะอย่างนี้การฝึกฝนการอบรมบ่มใจของเราจึงเป็นไปเพื่อวางถ้าเรายังไม่เห็นภาระธุระเป็นสิ่งที่มีอยู่ซึ่งกลายเป็นเรื่องหอบหิ้วถือไว้เราก็ไม่มีเวลาวางเวลาว่างเมื่อเป็นอย่างนี้การทำจิตให้สงบสงัดลงไปสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมก็จะเกิดขึ้นในองค์ที่เราฝึกและปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะดูว่าเป็นเหตุเป็นผลเป็นธรรมทุกสิ่งอย่างการดำรงอยู่โดยข้อวัดปฏิบัติที่ชอบด้วยความจริงชอบด้วยความมีเหตุผลของธรรมในใจก็จะนำพาไปสู่ความตั้งมั่นในศีลในธรรมก็จะนำพาไปสู่ความตั้งมั่นในเหตุในผลจิตใจของเราก็จะนำไปสู่ความหลุดพ้นคือธรรมในใจของสิ่งที่มีอยู่ข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะละเอียดและสุขุมเพียงพอกับความตั้งใจสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเมื่อธรรมนั้นมีความละเอียดมีความสุขุมภายในจิตใจของเราการเกิดขึ้นของความเป็นจริงคือธรรมย่อมปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างการวางไว้ในใจอย่างของจึงเป็นสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างฐานะของการละฐานะของการวางไว้ฐานะของการลดได้จึงเป็นสิ่งที่มีเหตุผลเพียงพอการฝึกการปฏิบัติจึงเป็นไปเพื่อลดเพื่อละเพื่อเลิกในที่สุดคือจิตใจของเราหยุดการก่อกรรมทำเข็ญหยุดสร้างเวรสร้างกรรมเห็นสิ่งที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ชอบทำด้วยกิเลสของแต่ละคนช่างเขาเถอะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.
2: ต้องตายแน่ตายเรื่องอะไรตายเรื่องอะไรกันแน่สติบอกชัดว่าถ้าไปหักคอนกตายจริงนึกได้แล้วเราก็ต้องคอหักกันสิใช่แล้วกฎแห่งกรรมบอกท่านต้องคอหักเหมือนนกแล้วหนังจะถลกไปด้วยเอาละข้าพเจ้าถึงจุดถึงจิตถึงปัญญาแล้วข้าพเจ้าไม่ยั้นตายให้ตายเราจะต้องยอมจะไม่ปฏิเสธกรรมแน่นอนรู้ล่วงหน้าพอรู้ล่วงหน้าเสร็จนี้แล้วก็วันที่14รวบรัดตัดใจความก่อน6เดือนนี้3เดือนเนี่ยอาตมาเอาโยมผู้หญิงมานั่งกรรมฐานให้หมด1เดือนโยมผู้ชายไม่เอามาเพราะ1เดือนให้เขากลับไปเตรียมเพื่อจะหากับข้าวทำศพเหล่าแล้วเอาโยมผู้ชายเข้ามาอีก3วันเอาโยมผู้ชายเข้ามาคือสามีของเขาเอามาทำไมเตรียมเอาศพเข้าวัดตายแน่นี่ต้องรู้ล่วงหน้าแล้วมีการป้องกันวิเศษเลยเห็นมั้ยเนี่ยนะอาตมามอบสมภารรองบอกเอาเนี่ยเป็นสมภารต่อไปนะแล้วประชุม2ประชุมชาวบ้านเนี่ยมันรู้ล่วงหน้ามันดีมันเกิดประโยชน์สติปัฏฐาน4ขอฝากไว้ด้วยในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทางวัดก็รู้หมดแล้วเงินทองวัดมีเท่าไหร่แฉหมดแล้วสบายแล้วอาตมาก็เสียสละปรงอัฐบริขารบอกอัฐบริขารพระเจ้าขอมอบสงฆ์ไม่มอบบุคคลละไม่ให้ใครด้วยขอให้เป็นของสงฆ์ต่อไปจตุปัจจัยของอาตมานี่มีไหมไปเลือกดูขอให้เป็นของสงฆ์ให้หมดไม่มอบให้ใครแต่ของนี้ของนั้นเป็นของใครที่เราเคยยืมมาขอมอบคืนณบัดนี้ทำสื่อเลยทำสื่อนี่อย่างที่ยอมไม่รู้เนี่ยปัจจุปัจจัยของพระภิกษุก็ดีนะหนึ่งพระภิกษุมรณภาพภิกษุราชิขาของไปสองของสองหมดนะอย่าไปยุ่งนะเป็นของสงฆ์นะถ้าไม่มอบหมายนะขอฝากไว้ด้วยบางทีชาวพุทธไม่รู้หรอกภิกษุมรณภาพภิกษุราชิขาบทของนั่นเป็นของสงฆ์ทั้งหมดเพราะว่าหรือเวลาเป็นพระนี่กระโถนของพระใช่ไหมถ้าสึกแล้วเป็นฆราวาสจะเป็นของพระได้ไงเนี่ยเป็นของพระได้หรือก็เป็นของฆราวาสได้หรือไม่ได้เป็นของพระนี่เห็นไ
3: หมอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานร้านธงฟ้าราคาประหยัดในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทรายนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทรายโดยได้ตรวจติดตามการดำเนินงานของร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมทั้งให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าการแสดงราคาสินค้าการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการรวมถึงการให้บริการแก่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการอย่างเคร่งครัดห้ามรับหรือแลกสิทธิ์เป็นเงินสดโดยเด็ดขาดห้ามยึดบัตรประจำตัวประชาชนหรือบังคับซื้อสินค้าอื่นห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือปฏิเสธการใช้สิทธิ์ห้ามจำหน่ายสุราบุหรี่เบียร์ผ่านสิทธิ์สวัสดิการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มาใช้บริการพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: เปิดสมองเปิดหัว
10: พี่เชียนมาสดีใจไหมคุณพ่อพี่เก่งจะพาเราไปเที่ยวทะเลด้วย
9: เห็นคุณพ่อพี่เก่งบ่นว่าทำงานเหนื่อยมากยังไม่ได้พักเลยดีนะเราจะได้ไปเที่ยวกัน
10: คุณแม่พี่เก่งก็เลยบอกว่าดีคุณพ่อจะได้ไปเปิดสมองซะมั่ง
9: ต้องผ่าตัดสมองด้วยเหรอ
10: เปิดสมองเป็นสำนวนหมายความว่าพักผ่อนหย่อนใจให้สมองโล่งสบาย
9: อ๋อเปิดให้สมองได้พักผ่อนไม่ต้องคิดหนักอยู่กับงาน
10: มีสำนวนที่คล้ายกันอีกนะคือเปิดหัวก็เหมือนกับเปิดสมองนั่นแหละ
9: เปิดสมองเปิดหัวเป็นสำนวนที่หมายถึงการพักผ่อนหย่อนใจให้สมองโล่งทำให้จิตใจสบาย
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ็บซ้ำๆ
1: อ่ะฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: เทศบาลตำบลบ้านโป่งอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวงานอะโวคาโดและของดีตำบลบ้านโป่งครั้งที่6ระหว่างวันที่11ถึง14กันยายน2569ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนายจิรายุทธ์วงแสนใจนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่งอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเทศกาลอะโวคาโดและของดีตำบลบ้านโป่งครั้งที่6ระหว่างวันที่10ถึง14กันยายน2569ณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านโป่งอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพการปลูกอะโวคาโดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆของเกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลบ้านโป่งให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในงานพบกับกิจกรรมไฮไลท์มากมายอาทิการจำหน่ายอะโวคาโดพืชผลทางการเกษตรและของดีตำบลบ้านปงการสาธิตการทำอาหารจากอะโวคาโดการประกวดอะโวคาโด4สายพันธุ์5ประเภทการแข่งขันกินอะโวคาโดการประกวดหนูน้อยอะโวคาโดการแสดงเดินแบบผ้าไทยการเสวนาอะโวคาโดและกิจกรรมวิ่งเทลบ้านปงคลอสคันที่2026สวนสนุกคุณหนูและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายทั้งนี้ตำบลบ้านโป่งมีพื้นที่ปลูกอะโวคาโดมากที่สุดในหมู่ที่5 6 8 10และ11เนื่องจากเป็นพืชผลที่เจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพพื้นที่ให้ผลผลิตเร็วและดกมีความหลากหลายของสายพันธุ์ทั้งยังเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานสูงแต่มีปริมาณน้ำตาลต่ำจึงเป็นที่นิยมมีปริมาณความต้องการสูงทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053111596คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนร่างทรงเรียกเงินค่าครู
13: องค์ปู่พยุงบินลงประทับล่างแล้ว
14: อ๋อข้ารู้ข้าเห็นยายบัวหัวเจ้าแอบไปมีกิ๊กใช่ไหมไม่ต้องห่วงข้ามีของดีมาช่วยเจ้านี่เลยตุ๊กตาเสพสมรับรองผัวเจ้าไม่นอกลู่นอกทางแน่นอนแต่ของแบบนี้ต้องมีค่าครูนิดหน่อย 9,999 บาทถ้าเจ้าต้องการตุ๊กตาเสพสมใส่พานมาได้เลยแล้วข้าจะจัดการทำพิธีให
15: ้มิจฉาชีพมักจะแฝงตัวหากินกับความเชื่อของชาวบ้านค่ะหลอกลวงเรียกเก็บเงินไม่ว่าจะเป็นค่าครูค่าบูชาวัตถุมงคลค่าทำพิธีแก้กรรมต่างๆนานาค่ะทั้งหมดนี้ถือเป็นการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จทำให้ชาวบ้านเสียทรัพย์สินคนพวกนี้มีความผิดอาญาข้อหาช่อโกงต้องโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินเลยนะคะถ้าอยากได้ของดีเสริมดวงก็ต้องทำความดีละเว้นความชั่วจะทำให้ดวงดีค่ะ
16: องค์ปู่ฉันไม่มีผัวจ้า
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาประกาศปิดน้ำตกสิรินธรช่วงฤดูมรสุมตั้งแต่1ตุลาคมนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกสิรินธรในพื้นที่ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง15มกราคม2570หรือจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมนายสุเนศการพันธ์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาเปิดเผยว่าการปิดน้ำตกในครั้งนี้เป็นมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูมรสุมซึ่งมักมีฝนตกหนักและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกสิรินธรเป็นการชั่วคราว
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนผู้แทนที่ดีมีลักษณะอย่างไร
9: อ้าวเจ๊ซอปั่นจักรยานไปไหนมาแต่เช้าครับเนี่ย
10: ไปบ้านลุงเอกมาค่ะประหลาดไปดูเขาทำถนนกันก่อนหน้านี้นะเฮ้ยเป็นหลุมเป็นบ่อยิ่งพอฝนตกชาวบ้านเดินทางลำบากรถล้มไปตั้งหลายคันเมื่อวันก่อนเลยถ่ายรูปไปแจ้งที่อบต.เขาก็ดีนะเนี่ยผ่านไป 2-3 วันก็มาซ่อมให้และยังบอกว่ากำลังของบประมาณมาทำถนนเป็นคอนกรีตให้ทั้งหมู่บ้านด้วยเออการที่เราเลือกตัวแทนท้องถิ่นดีๆมาทำงานก็ดีแบบนี้เองเนาะประหลัดเนาะ
9: ใช่ครับผู้แทนท้องถิ่นที่ดีจะต้องมีทั้งความรู้ความสามารถรู้ปัญหาท้องถิ่นและเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านได้นะครับและที่สำคัญที่สุดต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องด้วยครับ
10: โอ้โหคุณสมบัติที่ประหลัดว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเจ๊ชัดๆเลือกตั้งครั้งต่อไปสงสัยต้องจัดซะหน่อยแล้ว
9: พูดเป็นเล่น
8: กกต.สุจริตโปร่งใสที่

ดีจ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันชันฉันปานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปลกบ่สู้

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของ